0: แรงกดดันจากสังคมหรือความต้องการของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
1: ทั้งนี้กกต.จัดทำคำวินิจฉัยสำนวนการเลือกสว.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาภายใน60วันหากศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาผู้ถูกร้องที่เป็นสว.จะต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีจนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาและหากศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดให้สมาชิกภาพสว.ผู้นั้นสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่ชาววิสาประทุมมารายงาน
2: คณะเจรจาฝ่ายไทยและกัมพูชาจะกล่าวถ้อยแถลงในโอกาสเปิดการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสครั้งแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
3: นายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการประนอมภาคบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันคลอสซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโดยการประชุมครั้งแรกจะมีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันนี้ซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
4: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง
5: นายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงบประมาณกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ใกล้จะสิ้นสุดเฟสแรกปลายเดือนกันยายนนี้ว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างประเมินความจำเป็นในการต่ออายุโครงการซึ่งยืนยันว่ามีงบประมาณเพียงพอที่จะดำเนินการเฟส2โดยสามารถใช้เงินจากพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาทแรกที่ยังเหลืออยู่
6: เดี๋ยวอันนี้ให้เป็นเรื่องของทางกระทรวงการคลังไปประเมินสถานการณ์เพราะว่าขณะนี้อยู่ในเดือนสุดท้ายของเฟสแรกของไทยช่วยไทยพลัสนะครับซึ่งที่เดือนกันยาก็จะหมดสุดท้ายก็ให้ทางกระทรวงการคลังเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ว่าจะต้องดำเนินการโครงการต่อหรือไม่อย่างไร
5: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เพื่อไม่ให้เกิดรอยต่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้และทำให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งตามหลักการแล้วคาดว่าใช้วงเงินประมาณ40,000 ล้านบาทต่อเดือนกระทรวงการคลังจึงอยู่ระหว่างการพิจารณายกงบประมาณในส่วน200,000 ล้านบาทสำหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานมาสมทบเพิ่มเติมโดยจะทำให้ระยะเวลาในการดำเนินมาตรการขยายออกไปได้มากกว่า1 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: การประชุมและนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพมุ่งเน้นการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียน
7: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานการประชุมนิทรรศการด้านพลังงานระดับโลกแก๊สเทค2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจาก15ประเทศเข้าร่วมพร้อมประกาศเป้าหมายผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการลงทุนและนวัตกรรมพลังงานของภูมิภาคอาเซียนผ่าน3ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมด้วยก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNGการผลักดันการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งรัฐบาลเตรียมงบประมาณ 50,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนในเดือนตุลาคมนี้และการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุนในระยะยาวโดยยืนยันว่าประเทศไทยมีความพร้อมที่จะใช้จุดแข็งทางยุทธศาสตร์ใจกลางอาเซียนผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนนวัตกรรมและความร่วมมือด้านพลังงานของภูมิภาคอย่างยั่งยืนสอดคล้องกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวว่าไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมประกาศเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติร่วมประมูลสัมปทานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมรอบที่26ในเขตทะเลอันดามันควบคู่ไปกับการขยายขีดความสามารถรองรับก๊าซธรรมชาติเหลวเป็น27ล้านตันต่อปี ขณะที่นายคริสโต

0: เฟอร์ฮัตสันประธานบริษัท DMG Event ในฐานะผู้จัดงานเน้นย้ำว่าท่ามกลางความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์และความต้องการพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวจะทวีความสำคัญในฐานะพลังงานฐานเพื่อรักษาเสถียรภาพระบบไฟฟ้าโดยคาดว่าความต้องการระดับโลกจะเติบโตสูงถึง50%ภายในปี2040ซึ่งการจัดเวทีระดับโลกในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเติบโตด้านพลังงานแห่งเอเชียอย่างแท้จริงปฏิพลสนพรมมารายงาน
1: นอกจากนี้ภายในงานแก๊สเทค2026การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแสดงนวัตกรรมพลังงานสีเขียวเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.ได้จัดบูธในงานแก๊สเทค2026ภายใต้ทีม Bridging the Next Energy Era เชื่อมต่อพลังงานแห่งอนาคตโดยนำเสนอเนื้อหา3มิติสำคัญได้แก่การเชื่อมต่อความมั่นคงทางพลังงานการเชื่อมต่อการเปลี่ยนผ่านอย่างสมดุลด้วยการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานคาร์บอนต่ำและการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการศึกษาเทคโนโลยี SMR นอกจากนี้กฟผ.ยังได้มีส่วนร่วมหลักในการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าที่รองรับการเติบโตของ AI และ Data Centerซึ่งเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับความท้าทายและทิศทางการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศไทยในอนาคตทั้งนี้งานแก๊สเทค2026ซึ่งเป็นเวทีพลังงานระดับโลกจัดขึ้นจนถึงวันที่17กันยายนนี้ณไบเทคบางนาด้วยกฟผ.ในฐานะเจ้าภาพร่วมในการจัดงานมุ่งหวังให้งานดังกล่าวเป็นพื้นที่แห่งการเชื่อมต่อองค์ความรู้ที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจและความยั่งยืน
2: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยทู่ฟ้าร
3: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
4: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะงดเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายพร้อมเน้นย้ำว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากสงครามรัสเซียยูเครนไม่ใช่สงครามอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลยูเครนกรณีการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากเป็นการสร้างผลกระทบด้านพลังงานกับผู้คนทั่วโลกขณะที่ผู้นำยูเครนยืนยันว่ายูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีรัสเซียหากชาติพันธมิตรรับประกันว่ารัสเซียจะยุติการโจมตีโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางขนส่งอาหารของยูเครน
1: นายยาซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ากองทัพอากาศของซาอุดีอาระเบียโจมตีเป้าหมายในดินแดน

0: บับเอลมันเด็บทางใต้สุดของทะเลแดงซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญต่อการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้น
1: คณะกรรมการยุโรปเผยแพร่เอกสารที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมเสนอมาตรการห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า15ปีเข้าถึงโซเชียลมีเดียแชทบอทปัญญาประดิษฐ์หรือ AI แพลตฟอร์มแชร์วิดีโอและเกมออนไลน์เพื่อปกป้องเยาวชนจากอันตรายบนโลกออนไลน์พร้อมเน้นย้ำว่าสภาพยุโรปควรเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากศักยภาพมหาศาลของบริการดิจิทัลควบคู่ไปกับการปกป้องเยาวชนจากการถูกละเมิดและการแสวงหาผลประโยชน์จึงจำเป็นต้องจำกัดการที่บริษัทเทคโนโลยีจะเข้าถึงเยาวชนไม่ใช่จำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีของเยาวชน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งจะมีขึ้นในวันที่19กันยายนโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกพบกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0ประตูต่อ8นัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยพบกับไต้หวันเวลา 14:00 นและวันที่21กันยายนพบกับเวียดนามเวลา 17:30 นถ่ายทอดสดช่อง Mcord HD 30ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยเริ่มทยอยเดินทางไปยังเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20โดยมีหลายชนิดกีฬาเดินทางไปล่วงหน้าเช่นฟุตบอลชายและหญิงวอลเลย์บอลฮอกกี้ปัญจักรกีฬาคริกเก็ตและบาสเกตบอลล่าสุดคณะนักกีฬาไทยออกเดินทางไปสมทบอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟต์เทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบพลเรือเอกอภิวัชศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งเดินทางไปถึงนาโกย่าแล้วเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่น่ากังวลที่สุดคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาทีมชาติไทยในกมลตันกิมหงผู้จัดการทีมเซปักกะกร้อทีมชาติไทยเปิดเผยว่านักกีฬาทั้งชายและหญิงขณะนี้สภาพร่างกายทุกคนมีความสมบูรณ์เต็มที่พร้อมลุยศึกเอเชียนเกมครั้งนี้โดยทัพตะกร้อไทยส่งชิงชัย4ประเภทได้แก่ทีมชุดชายทีมเดี่ยวชายทีมชุดหญิงและทีม4คนหญิงแม้ต้องเผชิญหน้ากับคู่แข่งสำคัญอย่างมาเลเซียเกาหลีใต้อินโดนีเซียเวียดนามและเมียนมาแต่โค้ชและนักกีฬาไทยทุกคนยังมั่นใจเต็มร้อยทั้งนี้ทัพตะกร้อไทยจะเริ่มชิงชัยนัดแรกวันที่20กันยายนนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดศึก FIFA อาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมโดยมีชื่อของชนาธิปสงกรานต์สินนักเตะตัวทำเกมคนสำคัญกลับมาติดทัพช้างศึกอีกครั้งแต่ไม่มีชื่อของคีราทรบุญมาทันนักเตะจอมเก๋าวัย36ปีรวมทั้งสุพนัทเหมือนตาลัชนาวัฒน์ซึ้งจิตถาวรที่มีอาการบาดเจ็บขณะที่กองหน้านำโดยชูซุนซับเบลธีรศักดิ์เผยพี่ไม้และสุภชัยใจเด็ดโปรแกรมนัดแรกของทีมนักเตะหนุ่มไทยพบกับปากีสถานวันที่26กันยายนเวลา 16:00 นนัดที่2พบกับเวียดนามวันที่29กันยายนเวลา 19:30 นและนัดที่3พบกับฟิลิปปินส์วันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 พี่จิตกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

0: มันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:24 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรและเวลา 9:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร14เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:06 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรและเวลา 4:06 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มความใส่ใจและระมัดระวังในการเลือกสถานที่จอดรถควรเป็นจุดที่มั่นใจว่ามีความปลอดภัยไม่เสี่ยงต่อการเฉี่ยวชนหรือถูกเหล่ามิจฉาชีพโจรกรรมรถหรือทุบกระจกโจรกรรมของมีค่าในรถที่สำคัญไม่ควรทิ้งของมีค่าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของล่อใจต่างๆไว้ในรถโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มองเห็นได้นอกจากตัวรถควรเก็บไว้ในที่มิดชิดไม่ควรทิ้งบัตรเครดิตหรือสมุดบัญชีธนาคารไว้ในรถด้วยควรนำกุญแจออกจากรถและล็อกรถทุกครั้งหลีกเลี่ยงการจอดรถบริเวณที่ว่างมากๆซึ่งแสดงถึงการไม่นิยมจอดเพราะอาจไม่ปลอดภัยควรเลือกจอดใกล้กับรถคันอื่นและทุกครั้งที่จอดรถให้ใช้วิธีขับถอยหลังเข้าที่จอดรถให้หน้ารถหันออกเพื่อให้อยู่ในสายตาของผู้คนที่ผ่านไปมาและสะดวกต่อการขับรถออกได้รวดเร็วขึ้นหากเกิดเหตุร้ายค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
0: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกรธพระลองตอนที่3พระโกรธและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกรธและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์วดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกรธ ชั้นนอกว่าพระรองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระรองและชั้นนอกว่าพระโกศตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนภาวะหัวใจเต้นผิดปกติโรคหลอดเลือดสมองกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะพบบ่อยในผู้สูงวัยโดยเฉพาะผู้ที่อายุมากกว่า 70-80 ปีภาวะนี้ทำให้เกิดลิ่มเลือดในห้องหัวใจและอาจหลุดไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้สมองเป็นอวัยวะที่ต้องการเลือดมาเลี้ยงสูงจึงเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดสมองอุดตันสามารถป้องกันได้ด้วยการใช้ยาต้านการเกิดลิ่มเลือดและยาควบคุมการเต้นของหัวใจซึ่งปัจจุบันยังมีการรักษาด้วยการใช้คลื่นไฟฟ้าทำให้จังหวะการเต้นของหัวใจกลับเป็นปกติติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงเกี่ยวกับทิศทางการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะ
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมย์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อันคลอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่สิงคโปร์เป็นประเด็นที่นานาชาติให้ความสนใจเนื่องจากผลการประนอมจะกลายเป็นบรรทัดฐานที่หลายประเทศอาจนำไปใช้อ้างอิงเพื่อแก้ไขข้อพิพาททางทะเลในอนาคตเช้านี้รับฟังมุมมองและการวิเคราะห์จากรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
7: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีอาจารย์ปณิธานครับ
8: ครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
7: ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้ครับเป็นวันแรกของการประชุมในกระบวนการประนอมข้อพิพาทภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือที่เราเรียกสั้นว่าอันคลอสนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาและเป็นนัดแรกด้วยเช่นกันที่ประเทศสิงคโปร์ครับอาจารย์มองว่าภาพรวมของการประชุมเมื่อวานเป็นยังไงแล้วทำไมต้องจัดที่สิงคโปร์ครับผม
8: ครับก็เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของทั้งไทยและกัมพูชานะครับที่จะเดินหน้าด้วยสันติวิธีผ่านกระบวนการปณิประนอมไกล่เกลี่ยที่ทางกัมพูชาได้ยื่นให้กับศาลอนุญาโตตุลาการถาวรที่เราเรียกกันว่า PCA นะครับซึ่งเป็นกลไกขององค์การระหว่างประเทศที่กรุงเฮกช่วยเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับในกรณีพิพาททางทะเลซึ่งเหตุด้วยเราได้ ขอยกเลิกนะครับข้อตกลงบันทึกช่วยจำ MOU ปี44ที่เรารู้จักกันนะครับทางกัมพูชาก็เลยเดินหน้ายื่นคำร้องให้มีการไกล่เกลี่ยนะครับแล้วเมื่อวานการเปิดนะครับแถลงของคณะนะครับของไทยนำโดยรองรัฐมนตรีฝ่ายนะครับกิจการระหว่างประเทศหรือว่ารัฐมนตรีต่างประเทศนะครับ
7: ครับท่านเสียสละ
8: ครับแล้วก็ของทางกัมพูชานะครับนำโดยนายปลักสุคนนะครับซึ่งเป็นรองรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเหมือนกันนะครับก็เป็นการแถลงในภาพรวมในเบื้องต้นนะครับว่าสาเหตุความเป็นมาของเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ละทีมแต่ละประเทศต้องการความชัดเจนต้องการให้มีการตกลงกันผ่านกระบวนการไกล่เกลี่ยซึ่งไม่ได้ผูกมัดทางกฎหมายอย่างไรนะครับของไทยก็แน่นอนนะครับมีอีกประเด็นที่สำคัญว่าถ้าหากว่าการตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรมเป็นธรรมแล้วก็ทำให้ผลประโยชน์แห่งชาติไทยไม่ถูกกระทบนะครับเราก็จะสามารถที่จะไปร่วมพัฒนาพื้นที่ร่วมกันนะครับที
7: ่
8: ขัดแย้งกันประมาณเกือบ 30,000 ตารางกิโลเมตรนะครับตัวเลขก็ประมาณ 27,000 นะครับซึ่งเชื่อกันว่ามี
7: พลังงาน
8: และการธรรมชาติเป็น10ล้านนะครับบาทอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ระหว่างนี้คณะกรรมการปนหรือคณะผู้ไกล่เกลี่ย5คนก็จะรับฟังไถ่แถลงแล้วก็เริ่มที่จะนะครับนำเอารายงานหรือหลักฐานต่างๆที่เสนอกันนะครับไปพิจารณาแล้วในที่สุดภายในเวลา1ปีและ12เดือนก็จะมีข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อแนะนำในการปฏิบัติให้ทั้ง2ประเทศนะครับได้ปฏิบัติการเปิดแถลงในครั้งนี้นะครับผ่านทางการถ่ายทอดสดนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายประเทศนะครับก็เฝ้าติดตามดูอยู่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเรากับของกัมพูชานะครับและจริงๆสำนักงานของศาลอนุญาโตตุลาการที่สิงคโปร์ก็เพิ่งเปิดดำเนินการมา8ปีนะครับแล้วก็เป็นสำนักงานแรกนะครับของศาลอนุญาโตตุลาการที่มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นที่สนใจนะครับเพราะว่าหลายประเทศส่วนทั้งสิงคโปร์มาเลเซียก็มีข้อพิพาทที่อาจจะต้องนำเข้าสู่กระบวนการแบบ
7: ในลักษณะเดียวกันครับผม
8: ครับครับ
7: ครับผมทีนี้ครับอาจารย์มันมีประเด็นนึงที่คนพูดถึงกันขึ้นมานั่นคือเรื่องเกาะกูดครับผมโดยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านเสียศักดิ์ท่านก็ยืนยันนะครับว่าไทยจะไม่มีการยกเรื่องเกาะกูดมาพูดคุยในการประนอมแน่นอนแต่อาจารย์มองว่าฝ่ายกัมพูชาจะพยายามพูดคุยเรื่องนี้ด้วยไหมครับ
8: ครับเป็นความเห็นที่แตกต่างกันกัมพูชาน่าจะพยายามยึดโยงนะครับประเด็นทางบกนะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับในความคิดของกัมพูชาให้ตัวเองได้เปรียบมากขึ้นนะครับแต่ผลหลักๆของกัมพูชาในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศทั้ง3โลก2ครั้งในกรณีพระวิหารและครั้งนี้ในกรณีนะครับพื้นที่พิพาททางทะเลเพราะกัมพูชาเห็นว่ามีความได้เปรียบในเรื่องของหลักฐานนะครับในเรื่องทางประวัติศาสตร์นะครับที่มาจากการครอบครองอาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับเป็นหลักฐานที่กัมพูชาอาจจะไม่ต้องลงทุนลงแรงมากนักแล้วมีแนวโน้มว่าหลักฐานเหล่านี้นะครับอาจจะเป็นหลักฐานหลักนะครับในระบบศาลที่จะทำให้กัมพูชาได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องยึดโยงกับหลักฐานเก่าๆข้อพิพาทเดิมๆที่มีการตัดสินไปแล้วถึงแม้ว่าในความเป็นจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันนะครับ แต่ว่ากัมพูชาก็มีสิทธิ์ที่จะทำแบบนั้นทางไทยก็หวังว่าแล้วก็ปฏิเสธความเชื่อมโยงระหว่างทางบกกับทางทะเลนะครับแต่ว่าทางกัมพูชาก็โต้แย้งว่าหลักการทำแผนที่ก็ดีการทำข้อตกลงหรือว่าสนธิสัญญาหรือว่าบันทึกช่วยจำของไทยกับหลายประเทศรวมทั้งฝรั่งเศสและของก
7: ับ
8: กัมพูชาเนี่ยมันยึดโยงกันทั้งสองพื้นที่นะครับและทางบกทางทะเลในที่สุดแล้วก็คงจะต้องรับฟังนะครับคณะกรรมการชุดนี
7: ้
8: ใช่ครับสองฝ่ายและคณะกรรมการชุดนี้ที่มีทั้งฝ่ายของเราที่เป็น
7: ผู้แทน
8: เราได้เสนอให้เป็นผู้แทน ทั้งที่มาจากเยอรมันมาจากแอฟริกาใต้และของกัมพูชาที่มาจากเดนมาร์กและมาจากฝรั่งเศสโดยมีประธานคณะผู้ไก่เกลี่ยที่มาจากออสเตรเลียก็คงจะพิจารณาชั่งน้ำหนักนะครับแล้วก็ดูผลเหล่านี้ทั้งหมดครับคุณท็อปครับ
7: ครับอ๋อมีหน้าพออาจารย์เล่าแบบนี้เลยเข้าใจว่าทำไมท่านเสียสักท่านหนึ่งย้ำว่าเรื่องก่อกูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งแต่ตอนที่กัมพูชาอยู่ในอาณานิคมของฝรั่งเศสเพราะเขาก็พยายามยกเรื่องนี้เหมือนกันท่านก็เลยยกตัวอย่างนี้มาเพื่อขานกัน
8: ใช่ครับใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยโดยหลักพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าศาลโลกหรือว่าองค์การระหว่างประเทศจะมีความเห็นอย่างไรแต่ที่สุดแล้วก็ไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะจัดทำหลักเขตแดนไม่ว่าจะเป็นทางบกหรือทางทะเลนะครับแต่ศาลโลกก็มีอำนาจในการตัดสินว่าอย่างเช่นปราสาทพระวิหารอยู่ในบริเวณของรัฐใดนะครับแต่ว่าเราเองกับกัมพูชาทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้จัดทำหลักเขตแดนบริเวณพระวิหารทางทะเลก็จะยิ่งซับซ้อนกว่านั้นนะครับมีเรื่องของไหลทวีปนะครับมีเรื่องกฎหมายทะเลที่ซับซ้อนกว่าทางบกนะครับค่อนข้างมากแล้วก็เป็นกรณีที่ค่อนข้างใหม
7: ่
8: กว่าทางบกนะครับเพราะฉะนั้นหลายฝ่ายก็ชัดเจนนะครับว่าถึงอย่างไรก็แล้วแต่หลักฐานทางบกที่กัมพูชากล่าวอ้างก็คงไม่สามารถที่จะเอามาใช้ทางทะเลได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังไม่มีใครคาดเดาได้นะครับคุณท็อปครับแต่ว่าที่คาดเดาได้ก็คือกระบวนการนี้น่าจะซับซ้อน
7: ใช
8: ่ครับแล้วก็น่าจะเป็นบรรทัดฐานใหม่ถ้าตัดสินออกมาซึ่งจริงๆเราก็ไม่เรียกว่าเป็นคำตัดสินนะครับ เป
7: ็
8: นข้อแนะนำให้ทั้งสองประเทศเอาไปปฏิบัติแต่ทั้งหมดเหล่านี้คุณท็อปครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ยังดีกว่าที่จะต้องใช้กำลังนะ
7: ครับ
8: ในการตัดสินนะครับปัญหาแบบที่เคยเกิดขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วครับ
7: ถูกต้องครับอาจารย์สุดท้ายนะครับแม้ว่ากระบวนการไกลเกลี่ยหรือกระบวนการประนอมภาพบังคับเนี่ยจะออกมายังไงก็ยังคงเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าคือต้องใช้เวลาอย่างต่ำๆก็ปีหนึ่งแล้วก็มันก็ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมายแต่เป็นข้อแนะนำที่ทั้งสองประเทศก็ควรทำตามเพื่อให้ผ่านพ้นความขัดแย้งนี้ไปได้ด้วยกันถูกต้องนะครับ
8: ถูกต้องครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงจะไม่มีผลผูกพันก็จริงแต่ก็มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าคำสรุปหรือว่าข้อเสนอแนะนะครับเป็นไปในทางใดทางหนึ่งที่เป็นคุณกับประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นสำคัญ
7: ที่จะถูกนำไปอ้างอิง
8: ใช่ครับที่สามารถอ้างอิงในกรณีอื่นได้แต่ว่ากรรมการก็คงจะพยายามหาทางออกตรงกลางเพื่อความยุติธรรมของทั้งสองฝ่ายนะครับ
7: ครับเสริมนิดเดียวครับอาจารย์หลังจากนัดนี้ครับจะยังคงมีการประชุมในลักษณะนี้ต่อเนื่องไหมครับ
8: ใช่ครับใช่ครับก็คงจะลองรอฟังดูนะครับคราวนี้ตั้งแต่เมื่อวานวันนี้และพรุ่งนี้นะครับหัวที่ศกแล้วหลังจากนั้นทางสำนักงานศาลก็คงจะได้นัดนะครับให้มีการพบกันเป็นระยะเพื่อรับรายงานเพื่อพิจารณารายละเอียดจะต้องมีการตกลงกันหลังจากวันที่16นะครับว่าขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นอย่างไรวันนัดจะเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วแต่ละครั้งจะต้องทำอะไรนะครับจะมีรายละเอียดเยอะนะครับเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาที่จะออกมาหลังวันที่16นี้ครับ
7: ครับวันนี้ก็ได้รับฟังกันไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังทั้งหลายก็คงจะต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อว่าแน่นอนเราก็คงจะต้องมีการคุยกันอีกหลายครั้งนะครับแล้วก็จะต้องดูว่าผลสุดท้ายเนี่ยบทสรุปจะออกมาเป็นยังไงซึ่งก็จะต้องเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างแน่นอนสำหรับกระบวนการภายใต้กฎหมายอันคลอสนี่ครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านรองศาสตราจารย์ปณิธานวัฒนายากรนักวิชาการอิสระและผู้เชี่ยวชาญด้านการต่างประเทศและความมั่นคงที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับผม
8: ครับขอบคุณคุณท็อปครับแล้วก็ต้องร่วมกันส่งกำลังใจไปให้กับทีมประเทศไทยนะครับในการต่อสู้เพื่อให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ
7: ถูกต้องครับอาจารย์วันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: ครับสวัสดีครับ
9: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะภาครัฐได้ออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายและปทุมวันที่เรื้อรังมานานติดตามรับฟังรายละเอียดจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
0: ความ
10: ขัดแย้งระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เกิดขึ้นมาแล้วนับ10ปีและที่ผ่านมามีความพยายามหาทางยุติปัญหานี้หลายครั้งทั้งการเจรจาการวางมาตรการทางวินัยไปจนถึงการควบคุมพื้นที่เสี่ยงแต่ยังเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่องล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เกิดเหตุกลุ่มนักศึกษาใช้อาวุธทำร้ายร่างกายกันกลางสถานีรถไฟฟ้าใจกลางเมืองมีผู้บาดเจ็บต่อหน้าประชาชนที่สัญจรไปมาคำถามที่สังคมต้องเผชิญอีกครั้งคือเหตุใดความรุนแรงที่ดำเนินมายาวนานเช่นนี้จึงยังไม่มีทีท่าจะยุติและมาตรการชุดใหม่ในยุครัฐบาลปัจจุบันจะทำให้ต่างไปจากความพยายามครั้งก่อนๆได้จริงหรือไม่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุชัดว่าเหตุรุนแรงครั้งนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาระหว่างนักศึกษา2สถาบันแต่กระทบต่อความมั่นคงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศจึงเร่งวางแนวทางดำเนินการ4ประเด็นสำคัญเพื่อสกัดไม่ให้เหตุปะทะเกิดซ้ำเริ่มจากการงดใช้พื้นที่พิพาทเป็นเวลาอย่างน้อย90วันควบคู่กับการเร่งจัดหาพื้นที่การศึกษาแห่งใหม่ให้อุเทนถวายภายในกรอบเวลาเดียวขณะที่ปทุมวันเองก็ต้องจัดทำแผนรองรับการเปลี่ยนผ่านระยะยาวไว้ล่วงหน้าและให้มีการพัฒนาที่ดินเดิมให้กลายเป็นแหล่งการศึกษาและนวัตกรรมโดยไม่หวังผลเชิงพาณิชย์ทั้งหมดถูกกำหนดให้ทั้งสองสถาบันต้องรายงานความคืบหน้าต่อกระทรวงทุก30วันเพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการจะถูกนำไปปฏิบัติจริงและต่อเนื่องไม่ใช่เพียงมาตรการเฉพาะหน้าเหมือนที่ผ่านมา
11: ทางมาตรการที่เราจะดำเนินการมีอยู่4ประเด็นหลักในประเด็นแรกที่ได้มีการหารือกับทุกสถาบันนะครับว่าหลังจากนี้อย่างน้อย3เดือนโดยทันทีเราจะไม่ให้มีการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ที่มีข้อพิพาทเพื่อที่ทุกคนวันนี้จะได้สามารถที่จะได้รับความเชื่อมั่นว่าเราจะดูแลในเรื่องของความปลอดภัยของทุกๆคนนะครับ
10: ว่าสำหรับผู้ที่ใช้ชีวิตและทำงานคลุกคลีอยู่กับพื้นที่แห่งนี้มานานความเชื่อมั่นต่อมาตรการดังกล่าวกับสะท้อนออกมาไม่มากเท่ากับที่รัฐคาดหวังประชาชนในพื้นที่ได้ให้ข้อมูลว่าแม้ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงมากนักแต่เมื่อเกิดเหตุปะทะขึ้นสิ่งที่ทำได้มีเพียงการประกาศแจ้งเตือนให้นักเรียนหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเป็นการเฉพาะหน้าขณะที่มาตรการงดใช้พื้นที่3เดือนที่รัฐบาลหวังจะใช้สกัดการปะทะประชาชนในพื้นที่กลับมองว่าอาจไม่ได้ผลมากเท่าที่ตั้งใจไว้เพราะเหตุรุนแรงที่ผ่านมาไม่ได้เกิดขึ้นภายในรั้วสถาบันแต่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะที่อยู่นอกเหนือขอบเขตที่มาตรการเข้าถึง
12: เวลาเกิดเหตุอะไรแบบนี้เราก็จะประกาศส่งข้อความจากทางโรงเรียนแจ้งนักเรียนให้หลีกเลี่ยงอะไรพวกนี้ค่ะก็กังวลประมาณนึงมีความหวั่นๆว่าเอ๊ะมันจะมีเอฟเฟกต์อะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหตุที่มันจะเกิดอ่ะส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้เกิดในโลเคชันที่มันเป็นโรงเรียนหรือวิทยาลัยเขาอยู่แล้วอ่ะมันเกิดกับพื้นที่สาธารณะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้าเขาจะก่อเหตุจริงๆอ่ะมันได้ทุกที่ไง
10: กล่าวได้ว่ามาตรการชุดล่าสุดของกระทรวงอว.มีความพยายามที่จะสร้างกรอบเวลาและความรับผิดชอบที่ชัดเจนกว่าที่เคยมีมาซึ่งอาจช่วยบรรเทาความรุนแรงได้ในระยะสั้นแต่คำถามที่ยังคงค้างคาใจสังคมไทยก็คือเมื่อความขัดแย้งนี้ฝังรากลึกมาหลายสิบปีจนกลายเป็นค่านิยมที่ส่งต่อกันในหมู่นักศึกษารุ่นต่อรุ่นมาตรการระยะสั้นเพียง90วันจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมความรุนแรงนี้ได้จริงหรือไม่หรือสุดท้ายแล้วเมื่อครบกำหนดเวลาเรื่องราวเดิมจะย้อนกลับมาให้สังคมตั้งคำถามซ้ำอีกครั้งเช่นที่เคยเป็นมาจิระวันช่วยเท้ารายงาน
0: กรมราชทัณฑ์เข้าใจถึงความกังวลของสังคมเมื่อการลดโทษในคดีร้ายแรงกลายเป็นประเด็นที่ถูกจับตาทุกขั้นตอนจึงดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมติดตามรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
13: จากกระแสสังคมที่ตั้งข้อสังเกตถึงเกณฑ์การลดวันต้องโทษและการปล่อยตัวผู้ต้องขังคดีร้ายแรงส่งผลให้กรมราชทัณฑ์ดำเนินการทบทวนแนวทางการบริหารโทษเพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความรอบคอบมากขึ้นและคำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมควบคู่กับการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดซึ่งหนึ่งในแนวคิดที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคือการกำหนดระยะเวลาความปลอดภัยของสังคมสำหรับผู้ต้องขังคดีร้ายแรงรวมถึงผู้ได้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือโทษประหารชีวิตให้ต้องรับโทษขั้นต่ำประมาณ 20-25 ปีก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปรับเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดรวมถึงยังมีแนวคิดให้เพิ่มการตรวจสอบการลดวันต้องโทษหรือการอภัยโทษเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบด้าน โดยนายยุทธนาณ่าเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์และโฆษกกรมราชทัณฑ์บอกว่ากระบวนการพิจารณาจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำและบุคลากรจากภายนอกเข้ามาร่วมพิจารณาก่อนเสนอเข้าสู่กระบวนการในชั้นศาลเพื่อให้การประเมินผู้ต้องขังมีความรอบคอบมากยิ่งขึ้น
14: มันมีโมเดลอยู่ตัวหนึ่งก็คือโมเดลเรื่องของเจสซ์เราเนี่ยจะมีคณะกรรมการในชั้นเรือนจำก็จะมีท่านผู้บัญชาการเรือนจำจิตแพทย์หรือว่าบุคลากรจากโรงพยาบาลจิตเวชเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีปกครองตำรวจแล้วก็กำหนดมาตรการส่งไปในชั้นของคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการมาตรา16ท่านก็จะไปกรองชั้นหนึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเสนออัยการเพื่อให้ท่านเนี่ยเสนอต่อศาลเมื่อศาลท่านดูว่ามันได้สัดส่วนหรือเปล่าน
13: อกจากการพิจารณากระบวนการลดวันต้องโทษอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมความพร้อมก่อนกลับคืนสู่สังคมผ่านการฝึกงานและฝึกอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงหลังพ้นโทษโดยนายขวัญชัยสันติพราภพผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางเล่าว่าการฝึกวิชาชีพในเรือนจำต้องมุ่งให้สอดคล้องกับอาชีพและความต้องการของตลาดแรงงานภายนอกเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปหลังพ้นโทษ
15: การฝึกวิชาชีพในเรือนจำทั้งหมดเนี่ยเราใช้พื้นฐานของความชอบของผู้ต้องขังเป็นเมนหลักและสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือเราหาทรัพยากรที่มีมากที่สุดเท่าที่ทำได้น้องๆเหล่านี้มีความสนใจและเลือกขึ้นมาเองเราเพียงแต่เลือกอาชีพที่มันตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและน้องๆเหล่านั้นจะนำไปใช้ได้จริงภายหลังการพ้นโทษอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักเลยเพราะเราอยากให้เขาสามารถที่จะทันความเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นการฝึกวิชาชีพของที่นี่มีข้อจำกัดในทุกๆเรื่องแต่กรมราชทัณฑ์เองต้องตอบสนองต่อความต้องการของทุกๆเช่นเดียวกัน
13: การดำเนินการเหล่านี้สะท้อนแนวทางของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าตั้งแต่การพิจารณาความเหมาะสมก่อนปล่อยตัวการเฝ้าระวังหลังพ้นโทษไปจนถึงการสร้างทักษะอาชีพเป็นไปอย่างรอบคอบเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและลดโอกาสการกระทำผิดซ้ำดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้มีความรวดเร็วสะดวกปลอดภัยเชิญติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: จังหวัดภูเก็ตเมืองมุกอันดามันที่ใครๆก็อยากมาเยือนเม็ดเงินจากการท่องเที่ยวสะพัดกว่า 500,000 ล้านบาทต่อปีแต่สิ่งที่มาพร้อมกับความเจริญคือปัญหาการจราจรที่ติดขัดและเส้นทางข้ามเขาที่ทั้งคดเคี้ยวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่นับจากนี้โฉมหน้าการเดินทางของจังหวัดภูเก็ตกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดกาลกระทรวงคมนาคมโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพเดินหน้าเร่งผลักดันโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตรวมระยะทางกว่า 34.6 กิโลเมตรมูลค่าการลงทุนระยะแรกกว่า 33,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับความปลอดภัยและแก้ไขปัญหาการเดินทางนายสุรเชษฐ์เหล่าพุนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดเผยไทม์ไลน์สำคัญว่ากทพจะวางแผนดำเนินโครงการทางพิเศษจังหวัดภูเก็ตเป็น2ระยะคือระยะที่1ช่วงกระทู้ป่าตองและระยะที่2ช่วงเมืองใหม่เกาะแก้วกระทู้เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในระยะยาวโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในเดือนธันวาคมนี้หากทุกอย่างเป็นไปตามแผนชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวทั่วโลกจะได้สัมผัสประสบการณ์การเดินทางรูปแบบใหม่ภายในเดือนตุลาคมปี2574
16: ต้องยอมรับว่าชาวภูเก็ตเป็นจังหวัดที่เจริญอินคัมให้กับประเทศไทยได้เยอะนะครับปีนึงเอาเงินเข้าประเทศได้ประมาณปีละ 500,000 ล้านตอนนี้ได้รับเสียงการคอมเพลนมาจากนักท่องเที่ยวแล้วชาวบ้านมากว่าการเดินทางลำบากโครงการเฟส1ที่เป็นกระทู้ป่าตองเนี่ยนะครับโดยเป้าหมายคือลดอุบัติเหตุลดสภาพการจราจรที่ติดขัดนะครับจากคนที่เดินทางจากอำเภอทุกเข้ามาที่ป่าตองในปี69เนี่ยก็เป็นปีที่การทางก็พยายามผลักดันให้เกิดความยากคือยิ่งช้าไปโครงการยิ่งแพงขึ้นก็อยากจะช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นโดยเร็วแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นได้เนี่ยมันก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวก็เดินทางอย่างปลอดภัยมีความมั่นใจแล้วก็อยากจะท่องเที่ยวในประเทศเรามากขึ้น
2: นอกจากเรื่องความเร็วและความปลอดภัยแล้วด้านสถาปัตยกรรมยังโดดเด่นไม่แพ้กันเพราะจุดพักรถทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ถูกออกแบบสไตล์ชิโนโปรตุกีสร่วมสมัยสะท้อนเอกลักษณ์อันทรงเสน่ห์ของภูเก็ตควบคู่ไปกับการประหยัดพลังงานในทุกมิติไฮไลท์สำคัญที่ทุกคนจับตามองคืออุโมงค์ทางด่วนกระทู้ป่าตองซึ่งจะเป็นอุโมงค์ลอดภูเขารูปแบบทางด่วนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยที่ออกแบบมาให้รถจักรยานยนต์สามารถวิ่งร่วม
17: มกับรถยนต์ได้อย่างปลอดภัยจากเดิมที่ต้องขับรถไต่เขาใช้เวลาเกือบ30นาทีจะย่อระยะเวลาให้เหลือเพียง5นาทีเท่านั้นนับเป็นก้าวสำคัญที่ไม่เพียงแต่การแก้รถติดและลดอุบัติเหตุบนเขาแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ตให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
0: หน่วยงานด้านน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยวางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการจัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
6: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
18: จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งจากสถานการณ์เอลนีโญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้ซักซ้อมแผนและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยสำนักงานชลประทานที่1ได้มีการเตรียมความพร้อมของเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำป่าไหลหลากด้านนายอัธวิทย์นาควัชระผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1เปิดเผยว่าขณะนี้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง2แห่งของจังหวัดเชียงใหม่ยังมีปริมาณน้ำในเกณฑ์ดีโดยเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำกักเก็บ181ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ69ของปริมาณความจุยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนปัจจุบันมีปริมาณน้ำ224ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ84ของความจุอ่างยังสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า69ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งมีปริมาณน้ำ105ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ75ของความจุและอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก190แห่งมีปริมาณน้ำ71ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งจากสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะส่งผลในช่วงหน้าแล้งสำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งเก็บกักน้ำต้นทุนทุกพื้นที่ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางแหล่งน้ำชุมชนและระบบกระจายน้ำเพื่อสำรองไว้ใช้ในระยะฝนทิ้งช่วงและหน้าแล้งพร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการตามข้อมูลเชิงพื้นที่จัดลำดับความสำคัญในการจ่ายน้ำภาคเกษตรควบคู่กับการสนับสนุนการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
19: อย่างที่ทราบกันนะครับเราอยู่ในสภาวะเอลนีโญและมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มความรุนแรงเป็นระดับเวรี่สตอร์มในช่วงปลายปีนี้นะครับซึ่งความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ 90% สำนักงานชลประทานที่1ได้เร่งรัดการเก็บน้ำไว้ในอ่างเก็บน้ำต่างๆของกรมชลประทานนะครับให้พร้อมใช้งานแล้วก็มีการวางแผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งะสมบูรณ์ชนลงมาช่วยในลำน้ำปิงเพื่อสนับสนุนกิจการไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวระบบนิเวศการเกษตรในเขตพื้นที่ลำพูนเชียงใหม่
18: นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยี CSA มาใช้ร่วมกับการวิเคราะห์ดินการวางแผนเพาะปลูกระบบ IoT ภาพถ่ายดาวเทียมและ AI เพื่อวิเคราะห์และพยากรณ์สถานการณ์น้ำไหลหลากและภัยแล้งแบบเชิงลึกเพิ่มความแม่นยำในการบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านการเกษตรพร้อมกันนี้ยังมีระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่าน SMS Line และรถกระจายเสียงเพื่อให้เกษตรกรสามารถนำข้อมูลไปวางแผนเพาะปลูกลดความเสียหายเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งเฉพาะหน้าและต่อยอดสู่การบริหารจัดการน้ำเชิงยุทธศาสตร์ในระยะยาวพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
6: ยื้อหรือหยุด
20: เมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: FM 99.5 0 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

เห็นตาตามเส้นทางที่น้องอย่าหวาดกลัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวเบ่งฝ่ายแต่แก้ไขหัวอย่าหลงลืมตัวก็เฮินสองเขาให้มาอย่าหลงลืมตัวก็เฮินสองเขาให้มา

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
2: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

วันนี้ผมขออนุญาตที่จะติดตั้งนะครับเครื่องสำหรับถ่ายทอดนะครับสายนี่ครับจะมาใส่อยู่นี้ผมทำคนเดียวนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไม่มีปัญหาครับในการทำแต่อย่างใดนะครับถ้ามีก็ท่านผู้ฟังก็จะช่วยบอกมาด้วยนะครับว่าฟังได้ไม่ได้ชัดไม่ชัดยังไงนะครับก็บอกมาเสียงนกนะครับเสียงนกร้องในหมู่บ้านนี่มีนกเยอะมีไก่ยังมีไก่นะครับอยู่ข้างบ้านนะครับที่เลี้ยงไก่แล้วก็นกเขาด้วยคุณรำภาวดีคุณประสมสุขเลขสงวนเงินคุณสุคนที่ติดตามรับชมสมนึกอินหามาศติดตามรับชมนะครับก็รวิพลอุ่นลอยประสมสุขบอกว่าสวัสดีครับท่านรับฟังจากทางเลี่ยงเมืองบ้านผือสัญญาณชัดเจนครับหมู่บ้านท่านเป็นหมู่บ้านที่มีถนนหน้าบ้านกว้างมากน่าจะอะไรนี่น่าจะกว้างขวางประมาณ10เมตรใช่ครับและแต่ละบ้านแทบจะไม่มีรถจอดบนถนนมีแต่จอดในบ้านทั้งนั้นเป็นหมู่บ้านแบบอย่างที่ดีมากเลยครับโอเคนะครับดีครับขอบคุณมากครับเรามีคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับก็อาสามาเป็นจิตอาสาในการเป็นประธานกรรมการหมู่บ้านเป็นกรรมการหมู่บ้านก็มีการประชุมแล้วก็ต้องรายงานให้สังสังกรได้รับทราบทุกปีมีร้านค้าสวัสดิการนะครับมีก็สนามเทนนิสมีสระว่ายน้ำมีร้านกาแฟนะครับข้างนอกครับนี่ของหมู่บ้านนะครับก็ห่างจากถนนมิตรภาพอย่างที่ผมว่านะครับก็ประมาณ300เมตรที่บ้านผมนะครับก็ติดกับแมคโครรั้วติดกันเลยนะครับเขามาสร้างทีหลังแล้วก็ติดกับโลตัสก็ร้อยเมตรครับเขาก็มาสร้างทีหลังเหมือนกันนะครับก็นี่ก็คือหมู่บ้านที่กำลังความเจริญนะครับเข้ามาแต่ว่าบรรยากาศก็ยังเป็นหมู่บ้านที่ก็เป็นคนสูงอายุอยู่นะครับลูกหลานก็ไปทำงานแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุนะครับ120หลังคาเรือนนะครับเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นสัก 70% แล้วก็ใน 70% นั้น 30% เป็นหมอครับประมาณนี้คุณประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์มาทำบุญฟังเทศฟังธรรมจากหลวงตาสินทรัพย์จ้าที่บริษัทเหรียญไทยกรุ๊ปขอนแก่นครับก็อนุโมทนาบุญด้วยก็แล้วกันท่านดร.เจริญพรคำจันทร์จากศรีสงครามนครพนมมาแล้วมีคติประจำวันมาด้วยทุกเช้าที่ตื่นลืมตาให้ตระหนักรู้ว่าเราต่างมีเวลาน้อยลงอีกหนึ่งวันสิ่งใดเป็นกุศลให้รีบทำสิ่งใดเป็นอกุศลให้รีบทิ้งอกุศลนั้นซะว่างั้นนะครับวันดีนะครับคุณโออนุภาพสาดาติดตามรับฟังสมนึกอินหามาศรับฟังที่ข้างโรงพยาบาลศรีรินธรบ้านแฮดภาพเสียงชัดเจนครับผมว่างั้นครับขอบคุณมากครับรายงานฝนตกไหมในแถบนั้นวิเชียรตอริสสวัสดีครับอำเภอบ้านไผ่ฝนตกนี่ฝนตกโปรยๆว่างั้นนะครับคุณสุคนทิพย์เสียงนกน่ารักดีว่างั้นครับคิดบวกครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นเอาละนะครับท่านผู้ฟังครับก็ทักทายมาได้วันนี้ถ้ามีเวลาก็จะให้ท่านได้โทรศัพท์เข้าสู่รายการนะโอเคนะครับก็เป็นไปตามนั้นตอนนี้ผมจะตัดกลับมาที่ภาพใบหน้าของผมก็แล้วกันนะครับเห็นวิวทิวทัศน์แล้วนี่ครับวันนี้ก็เป็นวิวทิวทัศน์ใหม่แล้วก็รูปผมด้วยนะครับก็รายการเก็บข่าวบางคุยทางสวทขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิร์ตซ์ครับกินกาแฟกินซาลาเปากินกล้วยกินไข่ต้มกินข้าวแตนนะครับข้าวแตนจากกาฬสินธุ์นะเนี่ยใครมาวันนี้ได้กินนะเนี่ยใครมาวันนี้ได้กินเป็นข้าวแตนผมอ่านดูแล้วก็เป็นข้าวแตนที่ข้าวเหนียวคัดคุณภาพจากจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมไปทุกครั้งก็จะซื้อมาทุกครั้งอร่อยดีครับสำหรับข้าวแตนนะครับมันทำไม่ต้องตัดไม่ต้องเคี้ยวยากประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับคุณประภาดารับบุญรับโชคสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินระวังว่างั้นครับก็ขอบคุณครับก็การเดินก็ยังต้อง
ใช้ประเภทเครื่องไม้เท้าประยุงช่วยอยู่นะครับอาจารย์วรศิลป์นิ่มเขตสวัสดีครับท่านที่พันนานิคมเช้าตรู่อุณหภูมิ23องศาฝนตกพรำๆตั้งแต่เมื่อคืน Facebook ผับเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับก็โอเคนี่คือรายการสดๆเพื่อท่าน 8:18 นาทีเอาละครับหลังจากทักทายท่านแล้วรายการนี้ก็สดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังครับก็อยากจะพูดถึงเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในบ้านในเมืองเราให้ท่านได้รับทราบกันหลากหลายทั้งขอนแก่นกรุงเทพและก็ต่างประเทศที่สำคัญนะครับที่ผมพิจารณาแล้วนะครับเห็นควรนำเสนออุณหภูมิที่ขอนแก่นขณะนี้ก็25องศาที่ผมนี่ครับ25องศาพอดีครับกรุงเทพ26มีฝนด้วยอุดร24อุบล25ไม่มีฝนครับนี่ก็เป็นเรื่องของอากาศในเวลา 8:14 นาทีนี้นะครับขอนแก่นก็มีฝนตกปล่อยๆบางที่ว่างั้นนะครับโอเคนะครับอุณหภูมิสูงสุดก็คงจะไม่มากจนเกินไปนะครับที่ขอนแก่นบ้านเรานะครับก็ดูแล้วก็นี่ครับประมาณ28องศามั้งที่สูงสุดวันนี้ตอนบ่าย2นะครับที่อุณหภูมิที่ขอนแก่นนะครับก็ค่าฝุ่นก็คงไม่ต้องก็แล้วกันนะครับเพราะว่าค่าฝุ่นนี้นะครับมันก็ดีอยู่แล้วนะครับพี่ศักชัยสุขคนทชาติปลัดมหาไทยแจ้งผู้ว่าทั่วประเทศเชิญชวนพระสงฆ์ในกรทุกหมู่เราร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่นะแด่อะไรนี่ดีครับส่งข่าวมาขอเชิญนะครับทำบุญแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับโดยเดี๋ยวนะข้อความที่มันที่ผมมันช้าอ่านช้าเนี่ยเพราะว่ามันเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับที่ท่านที่ส่งมาอ่านไม่ทันเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับร้อยวันสัตมวานนะครับแห่งการสิ้นพระชนวันศุกร์ที่18กันยายนนี้นะครับโอเคนะครับก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดานะครับศักชัยสุคนธชาติแจ้งข่าวมาขอบคุณมากครับพี่ดร.วิวตอนแรกว่าจะไม่ใส่ใจการเมืองสักเท่าไหร่หรอกครับอาจารย์แต่ฟังไปฟังมามันอะไรนี่เกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงใช่ครับสมัยก่อนเราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของเจ้าของนายเป็นเรื่องของส.ส.เป็นเรื่องของผู้ที่มีความรู้จะพัฒนาประเทศชาติแต่ไม่ใช่ครับถ้าเราไม่เกี่ยวข้องการเมืองการเมืองนั่นแหละจะมาเกี่ยวข้องกับท่านเกี่ยวข้องยังไงครับสินค้าแพงไหมก็เพราะการเมืองที่ดินแพงไหมก็เพราะการเมืองเขาทะเลาะเบาแว้งกันไหมก็เพราะการเมืองปัญหาชายแดนก็เพราะการเมืองเหล่านี้แหละครับก็คือการเมืองทั้งนั้นถ้าเราไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองมันก็การเมืองนี่แหละมาเกี่ยวข้องกับเรามนุษย์เป็นสัตว์การเมืองครับฉะนั้นเราจะต้องเกี่ยวข้องกับการเมืองรายการเก็บข่าวมาคุยที่ผมดำเนินรายการนี้ก็มีจุดประสงค์นี่แหละเป็นการให้ความรู้แก่ท่านทางด้านการเมืองได้รู้เท่าทันนักการเมืองและการเมืองไทยเราได้รู้เท่าทันข้าราชการและระบบราชการได้รู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็ได้รู้พี่น้องประชาชนคนไทยการเมืองทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ผมไปพูดที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ผู้ฟังก็เป็นพวกประธานชุมชนพวกอาสาสมัครพวกอสม.ที่สำคัญคือผู้ควบคุมหอกระจายข่าว ขอไปที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์เขารวมตัวกันดีมากเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นตัวอย่างของการเมืองที่ประชาชน

ก็เป็นห่วงนะครับก็ขอบคุณพี่น้องชาวเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ท่านนายกหนุ่มๆทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ผอ.นะครับของเทศบาลที่จัดการเรื่องนี้ขึ้นฉะนั้นดร.บิวครับเราจะต้องสนใจการเมืองครับประชาชนก็ต้องสนใจการเมืองนะครับที่เราขายเสียงของเราไปนี่แหละเขาก็ไปทำปู้ยี่ปู้ยำประเทศชาติของเราลูกหลานของเราจะมีที่อยู่ที่อาศัยไหมนี่นักการเมืองทั้งนั้นให้สัญชาติคนให้สัญชาติต่างด้าวนะครับมาแย่งกันกินแย่งกันอยู่มีสีเทาสีดำสีอะไรก็แล้วแต่เถอะนะครับวันนี้ผมใส่เสื้อก็สีดำนะครับแต่ว่ามีลายนกลายดอกคูณนะครับอยู่ด้วยนะครับนี่พูดให้ท่านผู้ฟังได้เห็นภาพไปด้วยนะครับขอบคุณครับดร.บิวครับก็ให้ความรู้ประชาชนไปด้วยวิทยายานยนต์เช้านี้อากาศเย็นสบายที่ถ้ำแคบภูเวียงขอบคุณมากครับคุณวิทยานะครับก็เป็น FC ประจำนะครับเอกชัยพัทรศิริพันธ์รับฟังครับต้องให้อธิบดีเป็นกรรมการในการเมืองด้วยจักดีมากเพราะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนเพราะเป็นกระบอกเสียงของประชาชนแท้ๆว่างั้นน่าจะสั่นให้เข้าไปโอเคนะครับไปถามผมเมื่อก่อนถามผมก่อนไหมว่าผมอยากไปไหมนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้แก่ไปอะไรประมาณนี้ตอนหนุ่มก็บอกว่าหนุ่มไปนะแต่ทั้งหมดทั้งปวงผมไม่ชอบที่จะไปทำงานในแบบนั้นนะครับผมชอบวิพากษ์วิจารณ์ให้ความคิดเห็นนะครับขอบคุณนะครับคุณสุชาติบุญจันทร์ติดตามรับฟังชัดเจนฟังทุกวันครับว่างั้นฟังอยู่ไหนไม่ทราบไม่แน่ใจบอกมาด้วยยิ่งจะดีครับนี่ก็มีวิวทิวทัศน์สวยงามสบายตานะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นการพัฒนาปรับปรุงนะครับของผมที่พยายามจะให้ผู้ฟังได้ประโยชน์จากที่ผมจัดรายการนี้บ้างนะครับบางทีก็เป็นตัวอย่างบางทีก็ไม่เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับแล้วแต่ท่านเลือกเอาก็แล้วกันนะครับว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะครับอันนี้เราบอกว่าดีคนอื่นอาจจะบอกว่าไม่ดีประมาณนี้นะครับคนแล้วแต่ต่างจิตต่างใจนะครับมนุษย์โอเคตอนนี้ก็พูดอากาศแล้วมาดูน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์บ้างนะครับน้ำในเขื่อนสดๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับสถานการณ์น้ำที่เขื่อนอุบลรัตน์ขอนแก่นของเราไหลมาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรนู่นครับลงทางด้านแม่น้ำมูลคุณจิดาภาแก่นนาคำสวัสดีครับท่านอธิบดีติดตามนะคะดูแลสุขภาพนะคะนี่ครับเป็นห่วงขอบคุณมากครับผมก็ดูแลสุขภาพอยู่ตลอดเมื่อวานนี้ไปก็คุณประกาศสิทธิ์คุ้มแถวนะครับก็ดูแลเป็นอย่างดีเหมือนกับจะไปศึกสงครามคือเตรียมการนะครับมาทดลองขับรถก่อนหน้านี้ทดลองดูนั่นดูนี่นะครับก็ตลอดเวลาก็ดีครับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ณวันที่15 8นาฬิกานี่ 38% ของความจุอ่างนะอาจารย์ณภักรู้ทั้งรู้รู้มากด้วยแต่ก็ยังเป็นว่างั้นใช่ครับนะครับสภาพร่างกายของแต่ละคนนะครับเราก็ไม่รู้นะครับผมก็แข็งแรงนะแต่ก่อนนะออกกำลังกายเดินนะครับทุกวันวัดความดันโลหิตอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าความเครียดมันสะสมว่าเงินนะครับทุกคนนะครับก็ระมัดระวังตัวเองไว้เมื่อวานนี้ผมก็ไปพูดให้ฟังผู้เขารับการอบรมดื่มน้ำเยอะๆอย่าคิดมากอย่าเครียดมากอย่านอนดึกอะไรประมาณนี้คุณนิยุทธสืบสายมีข่าวมาประชาสัมพันธ์ว่าเงินนะครับโอเคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นจะนำไข่ไก่เบอร์2ราคาถูกมาจำหน่ายในราคาแผงละ120บาทปกติ137เหมือนกันจำนวนแผงหนึ่งก็30ฟองนี่เขาจะมาจำหน่าย 16-18 กันยายนนี้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโอเคนะครับนี่ผมก็ไปสนับสนุนอยู่เรื่อยนะครับก็พรุ่งนี้นะครับถึง18กันยายนใครนะครับก็คงจะไปอุดหนุนด้วยนะครับผมเนี่ยครับอุดหนุนนะครับอย่างอันนี้ผมก็ซื้อมานะครับเนี่ยไม่ใช่ได้ฟรีนะ
ุกอย่างเลยครับผมก็นำมาประชาสัมพันธ์ให้อาชีพ

0: ชาวบ้านนะครับมีอาชีพที่ปั๊มน้ำมันปตท.ทางนู่นครับทางไปยังตลาดนะครับอยู่ทางขวามือถ้าเราไปจากยังตลาดนะครับปั๊มปตท.ออกไปยังตลาดก็ประมาณ 3-4 กิโลเมตรนี่แหละนะครับก็ต้องแวะกลับมาซื้อที่ปั๊มน้ำมันปกติก็มีร้านขายนะครับก็ผมถามแล้วบอกว่าร้านขายที่เขาขายนะเขามีเอามาส่งทุกวันทำสดๆว่างั้นนะครับทำสดๆก็ทำแทบไม่พอนะครับคนมาแต่ละครั้งวันนี้ผมก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันนะครับนี่ข้าวแตนนะครับก็คุณจันวงหาแก้วฝนตกแต่น้ำไม่มีครับใช่ครับคุณธนิกาตุ้มสวัสดีฝนตกแต่เช้าติดตามวิทยุชัดเจนน้ำผมเพื่อคิดว่ามันจะแล้งนะปีนี้นะครับแล้งจนถึงนู่นแล้วครับปีหน้านู่นละฉะนั้นน้ำจะเพิ่งปล่อยไปมากนะนี่บอกไว้เราก็ไม่ใช่คณะกรรมการปล่อยน้ำหรอกนะครับแต่ว่าน้ำเนี่ยถ้าท่วมนะโดนสอบสวนด้วยมีความผิดด้วยนะครับพวกเจ้าหน้าที่นะแล้วก็ต้องมาหาเงินซ่อมทางซ่อมเขื่อนซ่อมอะไรต่างๆนะฝายกั้นน้ำเนี่ยเขาจึงไม่อยากให้น้ำท่วมไงถึงปล่อยไปไว้ดีกว่าแล้งดีกว่าเพราะว่าน้ำมันไม่ท่วมถ้าท่วมแล้วโดนด่าโดนสอบสวนประมาณนี้นะครับเสียเงินเสียทองมาสร้างฝายน้ำล้นนะครับถนนหนทางถ้าน้ำท่วมนะเขาคงคิดแบบนั้นนะครับเอาคงคิดแบบนั้นก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าฝนแรงก็ช่างมันประมาณนี้เนาะเพราะว่ามันแรงประมาณนี้เขาเลยพยายามจะปล่อยจริงไหมคุณชายจริงไหมท่านผู้ว่าจริงไหมท่านผู้อำนวยการเขื่อนที่ผมพูดเนี่ยนะครับฝนตกแต่น้ำไม่มีครับว่างั้นใช่ครับฝนตกน้อยเที่ยวนี้นะครับคุณยายนิ่งนองสวัสดีค่ะอากาศเย็นสบายดีวิวบ้านไม่ซ้ำเลยนะคะว่างั้นนี่ก็ที่จริงอยากจะซื้อมาเยอะแต่แฟนบอกว่าพอแล้วอยากซื้อมากว่างั้นที่จริงนะครับจะสั่งซื้อไม่ยากอย่างพื้นนี้ก็590บาทประมาณนี้นะครับขนาดใหญ่สุดของเขาขนาดเล็กก็มีนะครับลดหลั่นกันไปนะครับ100กว่าบาทก็ยังมีเลยขนาดเล็กนะครับวันนี้คุณยิ่งนองเจอกันใช่ไหมนี่ไม่แน่ใจนะครับคุณสุทัศน์สินเปี่ยมเจริญสวัสดีการเมืองเป็นหน้าที่ของเราทุกคนวิถีชีวิตฝากไว้กับการเมืองการบ้านเป็นการวางแผนชีวิตของเราแต่วันตั้งแต่ตื่นจนหลับนะครับก็เดี๋ยวนะคุณสุทัศน์ผมพยายามแตะให้มันเลื่อนไปมันก็ยังไม่เลื่อนโอเคก่อนจะหลับจนตื่นครับการเมืองตั้งแต่เกิดจนตายละเราก็ต้องไปแจ้งนะครับถ้าเกิดถ้าตายเราก็ไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ประมาณนี้ฉะนั้นมีอะไรเราก็ติดตามนะครับอย่าไปคิดว่าช่างมันไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังครับเป็นเรื่องของเราที่จะต้องใส่ใจสนใจการเมืองเอาละนะครับระดับน้ำอย่างที่ผมว่าเมื่อวานน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์นะครับ 2,480,000 ลูกบาศก์เมตร2ล้านกว่านะครับเขื่อนอุบลรัตน์นะนี่ข้อมูลล่าสุดนะครับที่ผมดูนี่แล้วก็ปล่อยออก 1,100,000 ลูกบาศก์เมตรเมื่อวานนี้นะครับที่เขื่อนอุบลรัตน์ขณะนี้ก็มีน้ํา 38% ของความจุอ่างนะครับน้ําใช้การได้กว่า 18% นะก็ถ้าคิดเป็นลูกบาศก์เมตรก็338ล้านกว่าลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกก็62กว่าเปอร์เซ็นต์ 1,511 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับที่จะรับน้ำได้อีกฉะนั้นมันไม่ท่วมง่ายๆหรอกนะครับอย่าคิดว่านะครับจะแล้งนี่สำคัญนะครับที่ชาวบ้านวันชัยตุ้ยด้วงชัดเจนทุกช่องทางครับบ้านหนองหญ้าข้าวนกฝนตกพรำๆฟังรายการที่ท่านกาฬสินธุ์คงสนุกและมีความรู้มากๆเมื่อวานสนุกครับสนุกมากสนุกนี่ไม่ใช่ผมพูดเองนะผู้ฟังประเมินผลแล้วแล้วก็ท่านผู้อำนวยการการศึกษานะครับก็รายงานผ่านทางไลน์ผมเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังนะครับว่าท่านรายงานมาว่ายังไงนะครับผมก็สนุกนะครับเสียดาย แจกแหวนแต่ตอบไม่ได้นะครับเนี่ยจะแจกแหวนแต่ตอบไม่ได้ถามคำถามสั้นๆง่ายๆตั้งแต่ตั้งประเทศไทยเรามาลองคิดดูซินับดูซิว่ามีปฏิวัติทั้งหมดกี่ครั้งนี่ต้องยกมือด้วยต้องชี้ให้ตอบด้วยนะครับประมาณนี้ถูกคนตอบไม่ได้นะครับยกมือมาบางคนก็นับนิ้วไปนับนิ้วมา13ครั้ง3ครั้งก็มี17ครั้งก็มีว่างั้นนะครับสรุปแล้วปฏิวัติคือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองมีครั้งเดียวนะครับจำไว้นะครับถ้าฟังรายการผมเนี่ยมีครั้งเดียวเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นั่นคือเปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมีครั้งเดียวครับนอกนั้นไม่ใช่เรียกว่าปฏิวัติถึงแม้ว่าจะใช้ชื่อปฏิวัติก็ตามนะครับเพราะระบอบการปกครองยังเหมือนเดิมนะครับส่วนใหญ่ก็คือรัฐประหาร13ครั้งมั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะประเทศไทยเราเฉลี่ยแล้ว17ปีปฏิวัติทีนึงนะครับนี่มันปฏิวัติเอ้ยรัฐประหารนะครับ13ครั้งเฉลี่ยแล้ว17ปีครั้งหนึ่งว่างั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลนะครับคุณตุ้มพรมงคลสวัสดีครับอาจารย์รับฟังอยู่ครับวันนี้อากาศดีมากใช่ครับก็เลยให้ท่านเห็นวิวข้างหลังสวยๆงามๆนะครับคุณวันชัยก็บอกว่ามีคนขับรถช่วยเดินทางขอบคุณแทนเด้อครับว่างั้นคุณประกาศสิทธิ์นะครับให้ความใส่ใจสุขภาพอนามัยผมดีมากเลยแต่ทั้งหมดทั้งปวงคุณประกาศสิทธิ์บอกว่าจะไปนี่อย่าไปไกลนะครับให้อยู่แถวขอนแก่นนี่แหละจะดีที่สุดว่างั้นแต่ว่าก็อย่างว่านี่แหละครับก็เขาเห็นความสำคัญของเรานะครับก็เคยไปบรรยายแล้วที่มหาสารคามนะครับประทับใจนะครับก็เชิญผมไปบรรยายอีกผมก็ใส่เต็มที่เหมือนกันนะครับทดลองดูด้วยถ้าหากว่าจะให้ผมนอนอยู่บ้านเฉยๆล่ะมันก็ง่อยเปียเสียขาไปอีกเนาะท่านผู้ฟังครับก็เลยต้องไปเพราะชอบด้วยทั้งหมดทั้งปวงอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานะครับที่ทำโอเคนะท่านผู้ฟังครับ8นาฬิกา30นาทีแล้วขณะนี้บทนี้ท่านได้ฟังพอสมควรตอนนี้ก็จะมาข่าวแล้วนะครับว่ามีข่าวอะไรที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะดูข่าวก่อนนะท่านผู้ฟังเพราะว่าข่าวที่ผมเก็บไว้ก็มีหลายช่องทางหลายข่าวนะครับก็บางทีมันก็กระจัดกระจายกันไปนะครับของวันนะครับซึ่งก็ที่ผมพูดนี่ผมพูดรอที่ผมหาข่าวอยู่นะท่านผู้ฟังครับบางคนอาจจะบอกว่าเอ้าทำไมยังไม่พูดก็ข่าวมันก็กระจัดกระจายนะครับแต่ก็รวมไว้แล้วนะครับเอาว่าเดี๋ยวนะผมดูใหม่อีกทีนึงมันอยู่ช่องทางไหนที่ผมเตรียมไว้ข่าวในแต่ละวันนั้นนะครับคือนะครับก็วันนี้วันที่15เนาะมันมีหลายวันนะครับวันนี้วันที่15วันที่15เรื่องของมันไม่ขึ้นละ15หรือดีนี่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวนะครับก็เอาให้โทรดีก่อนดีไหมในระหว่างนี้วันนี้มีข่าวที่สำคัญเยอะแยะมากมายท่านจะโทรมาได้นะตอนนี้ในระหว่างที่ผมกำลังหาข่าวหาข้อมูลต่างๆอยู่นี้นะครับเพราะว่ามันก็ซ่อนนะครับอยู่หลายที่นะครับที่จริงก็เตรียมไว้แล้วล่ะนะครับเตรียมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับกลับมาปุ๊บก็ทำงานปั๊บส่งปุ๊บว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับจากนั้นก็นี่แหละนะครับก็นอนประมาณนี้นะครับพบว่าอย่างน้อยนะครับก็ทำให้นะครับมันสะดวกในการที่จะนำมาพูดคุยกับท่านทั้งหลายนะครับ นี่ก็คือรายการที่ผมจัดอยู่ทุกวันนะครับก็เก็บข่าวมาคุยวันที่15อ๋อเจอแล้วนะครับมันนี่มันไปซ่อนอยู่นี่จำไว้นะครับวันนี้นะครับนี่ก็คุณติ๋มบอกว่าคุณติ๋มก็บอกว่าเย็นนี้18นาฬิกาขอเชิญไปกินข้าวนะครับเป็นเวียกเป็นงานหน่อยว่างั้นคือแต่ก่อนเราเจอกันก็มีแต่ไปเที่ยวไปกินกาแฟกินข้าววันนี้ตอนเย็นก็เป็นเวียกหน่อยว่างั้นทนายอนันตชัยน้องชายคุณติ๋มนี่แหละครับก็มาที่ขอนแก่นวันก่อนก็เจอนะครับร้านเอ็มโอดนี่ครับคุณวิทยาอากรตนโอเคครับขอบคุณครับติดตามรับฟังข่าววันนี้ครับเรื่องของอีก12ปีครับประเทศไทยเราจะอยู่เกณฑ์รายได้ปานกลางหลุดพ้นกับดักรายได้แล้วก็ผมไปบรรยายเรื่องการพูดทางหองกระจายข่าวเมื่อวานนี้ที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์คนฟัง200คนนะครับสนุกครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวคือก็อยากจะให้เป็นเรื่องเบาๆนะครับรายการนี้เบาบ้างหนักบ้างสลับกันไปหลายคนก็บอกว่าการเมืองก็หนักไปก็แนะนำแหล่งท่องเที่ยวครับจุดชมวิวหินช้างสีอยู่อุทยานแห่งชาติน้ำพองครับซึ่งมีกลุ่มหินทรายรูปร่างแปลกตาและจุดชมวิวผามืนมันลื่นนะครับผามืนมองเห็นเขื่อนอุบลรัตน์นะครับด้วยนะครับท่านเคยไปหรือยังผมไปหลายครั้งแล้วนะครับหินช้างสีนะครับช้างมันเดินในสมัยโบราณก้อนหินก้อนใหญ่ๆนะครับช้างมันคันไม้คันมือคันตัวมันก็มาสีที่หินนี่แหละนะครับเขาเลยเรียกว่าหินช้างสีนะครับนี่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งนะครับของอุทยานแห่งชาติน้ำพองครับอยู่ที่แถวเขื่อนอุบลรัตน์เรามาดูว่าวัดพระอารามหลวงในภาคอีสานแต่ละจังหวัดมีมากน้อยแค่ไหนครับจังหวัดขอนแก่นมีเท่าไหร่คุณวิภาวันคุณเล็กบอกว่าสวัสดีค่ะท่านพี่สวัสดีครับคุณมากครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังใจเสมอมานะครับคุณเล็กวิภาวันนะครับข่าวต่อมานี่ก็1ตุลาคมนี้นะ1ตุลาคมนี้ท่านที่ชอบปีนป่ายภูเขาภูกระดึงครับเขาจะเปิดแล้วนะเขาจะฟื้นให้มันฟื้นตัวแล้วตอนนี้ฝนฟ้าตกแล้วก็มีหญ้ามีอะไรต่างขึ้นเยอะอากาศก็ดีด้วย1ตุลาคมนี้หินไอ้หินเขาจะเปิดภูกระดึงนะครับให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปปีนป่ายแล้วผมนี่คงหมดหวังแล้วต้องรอกระเช้านะครับหรือเปล่าที่เขาจะสร้างนี่เงียบไปเป็นระยะนะครับข่าวต่อมาเปิดเผยกลโกงรูปแบบใหม่ของมิจฉาชีพปรากฏตามห้าง MRT ตลาดและที่สาธารณะนี่มิจฉาชีพทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับท่านต้องระมัดระวังตัวเองนะยิ่งการเล่นโทรศัพท์กันไปเล่นเกมดูภาพโป้ดูหนังโป้ดูอะไรต่างๆนะครับเล่นพนันอะไรพวกนี้นะต่อมาครับนี่การเมืองบ้างนะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับพิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหัวสว.นี่ครับสว.ที่เราเลือกเข้าไปนี่แหละมีการหัวกันแล้วเรารู้กันมาตั้งนานแล้วนะครับว่าต้องเลือกคนนั้นต้องเลือกคนนี้สังกัดค่ายนั้นสังกัดค่ายนี้ที่จริงสว.นี่ต้องเป็นอิสระสว.นี่เป็นผู้กลัดกรองกฎหมายอีกทีนึงนะครับมีความรู้ความสามารถมากกว่าสส.วุฒิภาวะมากกว่าสส.แต่สว.บ้านเราเนี่ยไม่รู้ละเอาอาชีพไหนเอาคนจบคนมีภาวะหรือเปล่าไม่รู้นะครับพอแต่เป็นคนเท่านั้นแหละนักการเมืองพรรคการเมืองก็พยายามที่จะนะครับเข้ามาครอบงำบรรดาสว.เหล่านี้เพื่อไปลงคะแนนเสียงต่างๆนะครับทั้งองค์กรอิสระทั้งผ่านกฎหมายต่างๆนะครับจากที่สส.เขากลั่นกรองไปแล้วนะครับนี่เรามาดูครับสว.ปัจจุบันนี้ส่วนภูมิใจไทยครับที่บอกว่าหัวสว.นั้นรอดหมดนะครับก็น่าคิดนะทำไมถึงรอดอ่ะ มีหลวงปู่รอดไหมพระรอดไหมรัฐมนตรีศึกษาประเสริฐเร่งแก้ปัญหาหนี้สินครูทั่วประเทศเพื่อลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มให้มีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพก็มีทุกยุคทุกสมัยนะครับอาชีพอื่นก็มีหนี้นะครับไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่มีแต่ครูอย่างเดียวครูก็โอ้ยรัฐมนตรีศึกษามาก็อ้าวจะปลดหนี้จะปลดหนี้พูดไปตลอดเวลาแต่ว่าไม่ปลดสักทีนึงครูก็ยังเป็นหนี้เป็นสินอยู่ตลอดเพราะอะไรล่ะเงินก็มีเยอะแยะกว่าแต่ก่อนนะครูเนี่ยนะครับแต่ว่าค่าของชีพเอ่ยหรือว่าการใช้จ่ายของแต่ละคนเอ่ยงานบุญงานกุศลสังคมเอ่ยนะครับทำให้เป็นหนี้เป็นสินมั้งนะครับมีคุณครูทั้งหลายอาชีพอื่นนะก็มีนะนี่นะทางด้านประธานกกต.ก็บอกว่าเหตุผลที่ยกคำร้องไม่ฟ้องเนวินและพรรคพวกการเมืองต่างๆนั้นเพราะหลักฐานไม่แน่นหนาพอเออน่าเชื่อเนาะคนเขาจะเชื่อไหมล่ะเนาะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่กกต.บอกใช่ไหมคุณตั้มคุณตั้มเนี่ยเราไปเจอกันอยู่ที่วัดเจติยภูมิบ้านขามเนาะสมัยก่อนนู้นนะครับนานแล้วโอเคนั่นคือประเด็นข่าวที่ผมนะครับนำมาพูดมาคุยให้ท่านได้ฟังกันนะครับเวลาขณะนี้ 8:39 นะครับเอาละมาข่าวเลยนะที่ว่าผมไปบรรยายที่กาฬสินธุ์นะครับประเมินแล้วได้ผลดีเกินคาดทั้งผู้ฟังทั้งตัวผมด้วยนะครับถือว่าเป็นการออกตัวอย่างเต็มรูปแบบหลังจากที่หายป่วยมาแล้วสนุกหัวร่อต่อกระซิกทุกคนนะครับไม่ง่วงคือเป็นการรีเควสต์มาจากผู้ฟังนะครับที่ผมทราบภายหลังบอกว่าจะต้องเอาวิทยากรที่พูดแล้วสนุกด้วยได้ความรู้ไปด้วยว่างั้นนะครับทางด้านเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ก็เลยเชิญผมนะครับไปบรรยายถามว่าผมอยากบรรยายที่ขอนแก่นไหมอยากครับอยากบรรยายนะเนี่ยชอบขนาดเมื่อวานนี้นะครับบรรยายเสร็จแล้วผมยังขอเขาต่อนิดนึงนะครับในการพูดเพราะว่าติดพันประมาณนี้ก็มีการประเมินผลบอกทางผอ.สิริพรนะครับที่เป็นผู้บริหารโครงการของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ไลน์มาบอกเมื่อคืนนี้บอกว่าขอบพระคุณท่านที่ให้เกียรติและสละเวลามาเป็นวิทยากรในวันนี้ผู้อบรมพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานชอบมากๆค่ะว่างั้นครับท่านเป็นคนชัยภูมินะครับครับขอบคุณนะครับที่ประเมินผมด้วยนะครับแล้วก็ผู้ฟังนะครับด้วยมีส่วนร่วมนะครับคนฟังก็นะครับก็สูงอายุพอสมควรนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงนะครับผู้เหล่านี้ก็เป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวพูดทางหอกระจายข่าวเป็นอสม.ด้วยเป็นประธานชุมชนเป็นกรรมการชุมชนนะครับของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ส่วนเทศบาลอื่นก็ไม่ติดต่อมาผมก็อยู่เฉยๆนะครับคุณสุวิทย์รับสายเมื่อวานนี้กิจกรรมการรับบริจาคโลหิตที่ชั้น2ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่นมีผู้บริจาคเกือบอะไรเนี่ย140คนได้โลหิตมากกว่า 50,000 ซีซีคนละ450ซีซีผมเป็นจิตอาสาทำหน้าที่โฆษกประชาสัมพันธ์และถ่ายภาพด้วยครับว่างั้นดีครับก็จิตอาสาดีครับทำงานที่ตัวเองชอบนะครับก็มีความสุขนะครับอย่างผมนี่ก็ทำงานแล้วก็มีความสุขนะครับก็ชอบนะครับนั่นก็คือเมื่อวานนี้ก็ผมได้พูดให้ฟังถึงเรื่องห้องประชุมกับหอประชุมต่างกันนะท่านผู้ฟังครับห้องประชุมนี่คือถูกแล้วที่คุณสุวิทย์เขียนมานะครับห้องประชุมคือมันอยู่ในห้องสารกลางมีห้องประชุมนั่นห้องประชุมนี่เขาเรียกว่าห้องอำเภอมีห้องประชุมนั่นห้องประชุมนี่มีห้องถ้าหอประชุมคืออยู่โดดไม่มีห้องอื่นด้วยเมื่อวานผมก็บอกว่ามีแต่ห้องน้ำประมาณนี้นะครับฉะนั้นหอประชุมอยู่โดดๆหอเดียวเขาเรียกหอประชุมมีห้องน้ำ หอประชุมธรรมาภิบาลเมื่อวานนี้ได้งบพิเศษเลยนะครับของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์สร้างใหญ่โตเลยนะท่านผู้ฟังครับนึกไม่ถึงมีแอร์ด้วยนะครับมีการจัดเลี้ยงการจัดอะไรต่างๆเขาก็ใช้หอประชุมธรรมาภิบาลของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นี่แหละแต่งกายสวยครับฟังด้านเจ้าหน้าที่ชุดผ้าภูไทยประมาณนี้นะครับใช้คำว่าอะไรดีนะครับภูไทยหรือผู้ไทยนะครับผู้ไทยนะจริงๆแล้วผู้แปลว่าคนนะครับผู้แปลว่าคนนะโอเคนะต่อไปนะครับเอาละจากนั้นก็งานพืชสวนโลกอุดรนะงานพืชสวนโลกอุดรธานี1พฤศจิกายนปีนี้ถึง14มีนาคมปีหน้านะครับโอเคนะก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนสสสวเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนนะบอกน่าจะงดเงินเดือนสสสวสัก2ปีว่าเงินประหยัดงบประมาณรัฐได้ถึง 1,356 ล้านบาทไม่ดีกว่าหรือที่จะไปลดจำนวนข้าราชการหรือลดเงินเดือนข้าราชการหรือให้คณะข้าราชการงดรับเงินเดือนสัก2เดือนประมาณนี้เฮามันก็ยากอยู่นะนี่ครับมันเกี่ยวข้องกับการเมืองทั้งนั้นคือเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมีสว.กรรมาธิการบางคนเสนอตัดหรือเสนอลดหรือเงินต่างๆของข้าราชการแต่ของนักการเมืองไม่แตะไม่ต้องไม่พูดถึงเลยนี่ครับนักการเมืองนะมันถึงเกี่ยวข้องกับเรานะเขาออกกฎหมายมาให้เราปฏิบัตินะออกกฎหมายมาให้ใช้มือเดินแทนเท้าเราก็ต้องใช้มือเดินแทนเท้านะเพราะเขามีหน้าที่ออกกฎหมายนี่สสคนหนึ่งเนี่ยมีผู้ช่วยโอ้ย8คนหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับช่วยอะไรนักหนานะครับคนเดียวก็ยังได้เลยแต่ก่อนนี่ก็ยังทำได้เดี๋ยวนี้เอาลูกเอาเมียนะครับเอาพรรคพวกหัวคะแนนมาเป็นผู้ช่วยสสนะครับกินเงินเดือนของชาวบ้านนี่แหละ8คนในสสแต่ละคนงดพวกนี้ก่อนไม่ดีเลยใช่ไหมท่านผู้ฟังนะครับงดซะเอาให้มีสัก2คนก็ได้นะผมว่านะสสสวต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับโอเคนะครับพูดให้ฟังเขาเสนอฟีดเงินเดือนคือไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการ12ปีว่าไงนะครับหันงบไป 20,000 กว่าล้านบาทนะนี่คือสวส่วนโต๊ะกลมท่านมีไม่โต๊ะกลมนี่อยากจะซื้อเหลือเกินผมก็อยากจะซื้อเอามาทำไมนะครับเห็นข่าวนู่นที่วัดมหาสวรรค์นะครับมีโต๊ะกลมนะครับศรีกาเอกับทิพย์โชติไม่พูดถึงหรอกนะครับมีไหมตัวกลมอยากจะซื้อเนาะโอเคนะครับไม่แน่นะอาจจะมีคนเสนอขายจริงๆนะนี่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องมากหรอกสีกาเอกับทิพย์โชตินี่กัมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามคำเนาะอีก12ปีประเทศไทยจะอยู่เกณฑ์รายได้ปานกลางหลุดพ้นกับดักรายได้ว่างั้นนะครับคือเดี๋ยวนี้นะครับประเทศไทยอยู่ในระดับรายได้ปานกลางระดับบนนะครับคือเขาแบ่งออกนี่เวิร์ลด์แบงค์นะธนาคารโลกนะครับจัดกลุ่มประเทศตามระดับรายได้ต่อปีของปีนี้นะครับมีรายได้สูงก็มีสหรัฐเยอรมนีเยอรัสเซียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์นี่รายได้สูงนะกลุ่มรายได้ปานกลางระดับบนนะครับ upper middle income มีไทยมีจีนเวียดนามอินโดนีเซียบราซิลรายได้ปานกลางนะระดับบนนะถ้ารายได้ปานกลางระดับล่างมีอินเดียกัมพูชาเมียนมาเวเนซุเอลาถ้ารายได้ต่ำอัฟกานิสถานเกาหลีเหนือเอธิโอเปียซูดานนะครับฉะนั้นเขาบอกว่าใน12ปีข้างหน้าเราจะหลุดพ้นจากระดับรายได้ปานกลางระดับบนแล้วไปสู่รายได้ระดับสูงซึ่งหากไทยขยับตามเป้าต้องยกระดับ GDP ต่อปีนะครับ 5.4% ของเราตอนนี้ก็ 2.3% มั้ง GDP ต่อหัวนะเอ้านี่ก็เรื่องของใครล่ะเกี่ยวข้องกับการเมืองนั่นล่ะรัฐบาลนั่นล่ะนะครับที่ทุจริตคอร์รัปชันนี่ล่ะนะครับโครงการต่างๆมีทุจริตคอร์รัปชันเงินทอน 30% นู่นนะครับนี่นักการเมืองไทยเขาถึงอยากจะเป็นไงอย่างขอนแก่นตอนนี้ก็กำลังหาเสียงเลือกตั้งเป็นนายกอบจ.งบประมาณปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1,700 ล้านบาทนะครับของขอนแก่นนี่นะเขาหวังอะไรล่ะหวังจะมาทำงานไหมหรือหวังจะมาทุจริตคอร์รัปชันพี่น้องพิจารณาดูนะครับอาจารย์เอ้ยสวัสดีท่านอาจารย์วันนี้วิวธรรมชาติบรรยากาศร่มรื่นมากค่ะว่างั้นครับก็เปลี่ยนวิวนะครับมีหลายผ้าฉากนะด้านหลังของผมนี่ถ้าวันกินกาแฟก็จะเอาฉากกินกาแฟมานะครับสำหรับแขกที่มาเยี่ยมพี่น้อยตื่นแล้วนะพี่น้อยโอเคคุณย่านะครับวันนี้17 นาฬิกาก็มีนัดพบกับพี่น้อยนะครับสุภัทราสมใจวงศ์ที่ราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลบอกว่าไปทำรายการที่ไหนเนาะวิวดีว่างั้นที่บ้านครับที่บ้านที่หมู่บ้านสิริพร3นี่ละเปลี่ยนวิวนะครับเปลี่ยนความจำเจซ้ำซากนะครับก็เลยให้จิตใจตัวเองดีด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศเพราะเราไปเที่ยวไม่ได้เป็นคนชอบเที่ยวเมื่อเราไปเที่ยวไม่ได้ซื้อวิวนะครับก็ไปเที่ยวได้แล้วจะไปเที่ยวที่ไหนมีหมดนะครับก็โอเคนะคุณย่านะประทับใจไหมที่ไปรอกาแฟตั้งแต่บ่าย50 นาทีจึงจะได้ว่าเงินคนเยอะครับที่วูดแลนด์นี่เลี่ยงเมืองขอนแก่นห่างบ้านผมก็3 กิโลเมตรครับโอเคประทับใจนะครับอร่อยดีเจอหลายคนพี่หน่อยกว้างขวางรู้จักกันหมดเลยนะนะครับโอเคก็พลอยทำให้ผมได้รู้จักเจ้าของร้านเอ็มโอดและคณะด้วยผมก็ได้สอนวิธีการทำเขาเรียกอะไรภาพเจมินายอยากจะไปไหนขอให้บอกผมทำให้ว่าเงินครับก็สอนให้แป๊บเดียวได้รู้เรื่องแล้วพระอารามหลวงคือวัดที่เป็นวัดของในหลวงนี่แหละครับที่มาประกอบพิธีหรือมาทำอะไรต่างๆภาคอีสานแต่ละจังหวัดมีมากแค่ไหนว่าเงินสำหรับขอนแก่นพระอารามหลวงก็มี4 แห่งนะครับอย่างวัดธาตุเนี่ยก็เป็นพระอารามหลวงนะครับขอนแก่นมี4 แห่งนครราชสีมา7 แห่งศรีสะเกษ3 แห่งอุบล3 แห่งสุรินทร์2 แห่งบุรีรัมย์1 แห่งชัยภูมิ2 แห่งมหาสารคาม1 แห่งร้อยเอ็ด3 แห่งยะโสธร2 แห่งกาฬสินธุ์2 แห่งอุดร2 แห่งสกลนคร2 แห่งแล้วก็หนองคาย1 แห่งหนองบัวลำพู2 แห่งเลย1 แห่งนี่คือพระอารามหลวงนะครับบึงกาฬก็1 แห่งหนองคาย1 แห่งหนองบัวลำพู1 แห่งนครพนม2 แห่งมุกดาหาร1 แห่งอำนาจเจริญ1 แห่งนี่พระอารามหลวงนะครับเอา1 ตุลาคมนี้ไปปีนป่ายภูกระดึงไหมหรือจะไปดูเขาปีนเดินไปนิดนึงแล้วก็ไปดูเขาปีนก็ดีเหมือนกันนะครับตอนนี้1 ตุลาคมนี้เขาจะเปิดภูกระดึงให้นักปีนเขาทั้งหลายได้ไปปีนกันแล้วนะครับอันนี้ก็ข่าวที่น่าสนใจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะครับโทรศัพท์ไปสอบถามก็ได้0428108333เที่ยวป่าสัมผัสธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ว่างั้นนะครับเขาแนะนำมาท่านผู้ฟังครับเรื่องของข่าวปลอมนะครับช่วงนี้เริ่มมีคนโกงรูปแบบใหม่ปรากฏตามห้างตาม MRT ตามรถไฟฟ้านะครับรถใต้ดินเนี่ยตามตลาดและที่สาธารณะส่วนใหญ่ในกรุงเทพมิจฉาชีพเนี่ยจะแต่งตัวสุภาพวัยกลางคนหรือสูงอายุอ้างว่าใช้โทรศัพท์ไม่เป็นนะครับฉะนั้นอยากเช็คเงินบัญชีบำนาญอยากเช็คเงินช่วยเหลือ หรือขอให้พวกเราช่วยกดให้หน่อยฟังดีๆนะแกล้งทำเป็นไม่เป็นบอกว่ากดให้หน่อยโทรศัพท์เนี่ยอันตรายมันอยู่ตรงนี้ล่ะเขาจะส่งโทรศัพท์ให้คุณซึ่งมักจะเปิดอยู่แล้วก็วิดีโอคอลหรือเปิดหน้าจอนะครับแบบนี้ล่ะนะครับสุดท้ายก็นะครับเงินของเราหายไปเลยนะนี่ผมพูดให้ฟังสั้นๆก็แล้วกันนะนะครับฉะนั้นอย่าช่วยคนแปลกหน้าในการใช้โทรศัพท์นี่กฎ3ข้อจำให้ดีนะครับอย่าช่วยคนแปลกหน้าใช้โทรศัพท์อย่าแตะอย่ากดอย่ามองอย่าอ่านอะไรออกเสียงแม้เขาจะบอกว่าแค่คลิกเดียววิดีโอคอลจากคนไม่รู้จักวางสายทันทีอย่าพูดหรือหันหน้าเข้ากล้องเด็ดขาดนี่ครับนี่มิจฉาชีพนะครับมันมีหลายวิธีนะโลกนี้อยู่ยากเนาะคุณเอกชัยครับเยี่ยมครับจัดสรรวิวบ้านดีครับความสุขเล็กๆน่าทึ่งมากครับว่างั้นครับดีครับขอบคุณกำลังใจครับก็ดีกว่าที่เราจะไปเที่ยวเราอยากจะไปเที่ยวแต่ไม่มีโอกาสไปนะครับความสุขเล็กๆก็คือซื้อฉากซื้อวิวนี่แหละมานะครับถ่ายรูปมาจัดรายการนะครับให้ดูเหมือนว่าเราไปด้วยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศจำเจในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนี่เขาเป็นเรื่องของการบำบัดนะครับสุขภาพกายสุขภาพใจด้วยนะครับโอเคนะต่อไปนะครับกกต.ปรากฏว่าพิจารณาสำนวนไต่สวนคดีหงส.ว.ที่เมื่อวานนี้มีผู้ถูกร้อง427คนนะครับมีความผิด427คนปรากฏว่ากกต.ก็จากการคัดเลือกของนะครับส.ส.นี่ครับก็จะเลือกคนตัวเองเข้าไปเป็นกกต.เข้าไปเป็นปปช.นี่ครับมันเป็นแบบนี้นะดร.วิวนะดร.วิวรู้ดีครับฉะนั้นนะครับกกต.ก็มีมติให้ส่งศาลฎีกานะครับศาลฎีกาก็นี่แหละครับดำเนินคดีอาญา77คนเป็นส.ว.26คนส่วนกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งอนุทินทั้งเนวินรอดครับนี่ไม่ต่างพร้อยเลยว่างั้นนะครับท่านเชื่อหรือไม่ล่ะนะครับนี่คือนักการเมืองไงเขาจึงอยากจะเป็นไงผิดเป็นถูกบ้านเราในทุจริต10บาท20บาทโดนสอบสวนโดนไล่ออกแต่นักการเมืองเขาหนุนเอา100ล้านเอา1,000ล้านนะครับพอไปลงคะแนนเสียงกันจากสว.ส.ส.ทั้งหลายไม่ผิดผ่านได้แบบนี้แหละนะครับการเมืองของไทยเราบ้านเราประเทศไทยเรามักจะเป็นแบบนี้เอาผมเอาสั้นๆก็พอนะครับทางด้านกกต.มีมติผู้ร้องจำนวน67คนที่ร้องมานะครับจากประชาชนหนึ่งมีผู้ถูกร้อง427คนนะครับนี่ครับสว26คนสวโอ้เยอะแยะเอาเป็นว่านะนะครับพวกใครพวกมันทุจริตคอร์รัปชันจึงอยากจะได้นะครับสสสวในพรรคของตัวเองนะครับเพื่อมาฟอกคดีต่างๆนะครับจากผิดเป็นถูกประมาณนี้นะหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะนี่นะฉะนั้นก็พี่น้องเราก็ต้องเป็นหูเป็นตากันนี่แหละผมก็จะพยายามให้ท่านได้รู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองแบบนี้แหละนะครับท่านผู้ฟังครับฉะนั้นทางกกต.ก็บอกว่าเอาให้ส่งกกต.พิจารณาต่อไปเพราะว่ากกต.แต่ก่อนมีอำนาจเด็ดขาดเลยนะอำนาจทั้งบริหารอำนาจตุลาการอำนาจนิติบัญญัติคือกกต.นี่ครับสมัยมากสมัยใหม่ๆนะไม่ต้องไปส่งศาลเลยนะแต่อย่างที่ว่าละพอได้รับเลือกตั้งมามันก็ต่อมามันไม่บริสุทธิ์แล้วคะแนนเสียงนะครับจึงได้เฉพาะบริหารเรียกคนมาช่วยในช่วงเลือกตั้งนิติบัญญัติเขาก็ออกกฎหมายของเขาเองของกกต.แต่ตุลาการนี่ไม่ทำเองไม่ได้นะทำเองไม่ได้สรุปง่ายๆแต่ก่อนทำได้นะเสร็จสับเลย ตอนหลังก็ต้องพึ่งศาลแล้วเพราะว่าไม่ยุติธรรมตอนนี้ก็เลยส่งศาลอีกนี่ครับก็เป็นความรู้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะกตก็บอกว่าถ้าหากว่าศาลฎีกามีคำสั่งรับรองไว้แล้วถ้าเป็นสวให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลฎีกาจะมีคำพิพากษาขณะที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาว่ามีการกระทำผิดให้สมาชิกภาพสวผู้นั้นสิ้นสุดนับตั้งแต่วันที่นะครับพิพากษาออกมาสวที่จะถูกดำเนินคดีก็มีแต่ประเภทกระจิบกระจ้อยนะครับไม่มีพลังเสียงใดๆทั้งสิ้นนะครับพอให้เป็นตัวอย่างประมาณนี้ละนะไม่ลงโทษกันอย่างจริงจังหรอกประมาณนี้นะโอเคเอาเรื่องหนี้สินครูต่อไปครับนายประเสริฐจันทระหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าครับเร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคลากรทางการศึกษาลดภาระทางการเงินและช่วยครูให้ทุ่มเทการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่เมียนบอมีทุกยุคทุกสมัยนะนะหนี้ครูเนี่ยหนี้ข้าราชการคนอื่นประชาชนก็มีหนี้ครับทำไมล่ะไม่ช่วยหรืออะไรนะครับโอเคเอานี่ก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองก็พยายามจะช่วยครูครูเดี๋ยวนี้ก็แทบไม่สอนแล้วนะไปประชุมทำวิทยาเขาเรียกกันนะทำผลงานทางด้านวิชาการนะครับเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งของตัวเองการสอนนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วสมัยก่อนครูสอนหนักนะครับปัจจุบันนี้แทบไม่สอนเลยครูดีก็มีนะครูดีก็มีครับต้องพูดในนี้แบบนี้ก่อนไม่เช่นนั้นเราโดนด่าอีกนะครับต่อไปเรื่องของข่าวกีฬาบ้างปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงนะครับวอลเลย์บอลหญิง
1: ออกให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายรอต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ได้แชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้
6: แต่ที่พัฒนาเศรษฐกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ จนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวผลิตน่ากว่าการสูบรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศจากฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งหลังคาดการประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้โดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายน้ำไม่ทันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่19กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
7: นายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พลาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกรศรีสวทรรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: แอมกัสการ์ดท่าสูงเมกะเฮิร์ตสวทองขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
5: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
2: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
1: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: คือสโลกอีกครั้งในปี2569ครั้งนี้จัดที่จังหวัดอุดรธานีของเฮานี่เองค่ะเขาจะจัดภายใต้แนวความคิดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์งานนี่แหละชาวโลกจะได้เห็นถึงศักยภาพด้านพืชสวนพืชสมุนไพรพืชน้ำอีกมากมายมาร่วมตัวกันมองนี่มองเดียวงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1 พฤศจิกายนปี69ถึง14 มีนาคม ปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืม

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครจะได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

ขัตติยามลศรีครับร้องเพลงในบทเพลงวัยเกษียณเป็นไงบ้างครับวันนี้วันที่15กันยายนแล้วนะครับเหลืออีก15วันเท่านั้นเองสำหรับข้าราชการที่เตรียมตัวเกษียณบางคนก็ลาพักบางคนก็หยุดพักบางคนก็ทำงานจนถึงวินาทีสุดท้ายแล้วแต่บุคคลนะแต่ที่สำคัญที่สุดครับเราก็ยังเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านอยู่ในวัยเกษียณอายุราชการนั้นเป็นเรื่องราวที่ทางราชการกำหนดว่าเมื่ออายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วท่านจะต้องเกษียณอายุราชการขับไปเฝ้าบ้านไปดูแลครอบครัวและบางคนเขาบอกว่าเข้าวัดเข้าวาบางคนก็ไปเลี้ยงหลานนะฮะเกษียณอายุราชการในประเทศไทยนั้นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทั้งในมิติการรับสิทธิประโยชน์ทางการเงินและการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิธีชีวิตซึ่งมีหลักเกณฑ์และสาระสำคัญดังนี้นะครับการกำหนดการและเงื่อนไขการเกษียณนั้นวันเกษียณอายุราชการข้าราชการจะพ้นจากราชการในวันสิ้นปีงบประมาณ

0: บำนาญนั้นจ่ายรายเดือนทุกเดือนจนจะเสียชีวิตจนเสียชีวิตนะไม่ใช่จะบำนาญนั้นเงินรายเดือนจ่ายทุกเดือนจนเสียชีวิตนะสำหรับบำเหน็จนะครับเวลาราชการ1ปีขึ้นไปครับบำนาญนั้นเวลาราชการ25ปีขึ้นไปหรือ10ปีขึ้นไปกรณีเหตุพิเศษส่วนบำเหน็จนั้นเงินเดือนเดือนสุดท้ายคูณด้วยเวลาราชการบำนาญนั้นเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายคูณเวลาราชการหารด้วย50ครับก็พอเป็นความรู้ประดับนะฮะท่านที่เสร็จของปีในการคำนวณเวลาราชการถ้าถึง6เดือนให้นับ1ปีนะครับในกรณีเสร็จนะครับส่วนบำนาญนั้นถ้าคิดแล้วไม่เกิน 70% ของเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายก็ว่ากันไปนะฮะส่วนเงินก้อนจากกบข.สำหรับสมาชิกกบข.เมื่อเกษียณอายุราชการสมาชิกจะได้รับเงินก้อนจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเพิ่มเติมจากเงินบำเหน็จบำนาญรายเดือนของกรมบัญชีกลางฮะซึ่งประกอบด้วยเงินฝั่งสมาชิกเงินสะสม 3-15% ของเงินเดือนบวกด้วยเงินสะสมส่วนเพิ่มนะฮะถ้ามีแล้วก็บวกผลประโยชน์จากการลงทุนด้วยนะครับถ้าฝั่งเงินฝั่งรัฐเงินสมทบนะฮะ 3% เบิกเงินชดเชย 2% บวกเงินประเดิมถ้ามีบวกผลประโยชน์จากการลงทุนโอ้สิทธิประโยชน์นี่ก็เยอะนะครับคุณผู้ฟังถ้าหากไปดูสิทธิประโยชน์และสวัสดิการหลังเกษียณสิทธิในการรักษาพยาบาลผู้รับบำนาญคงได้รับสิทธิในการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลางตลอดชีวิตอันนี้แหละคุ้มที่สุดนะฮะครอบคลุมตนเองคู่สมรสบิดามารดาบุตรที่ชอบโดยกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีบริบูรณ์เนี่ยโอ้โหเขาเลี้ยงดูล่ะเป็นพิเศษแล้วก็มีหนังสือรับรองสิทธิบำเหน็จบำนาญค้ำประกันสามารถนำสิทธิบำเหน็จบำนาญไปใช้เป็นหลักค้ำหลักทรัพย์ค้ำประกันในการกู้เงินกับสถาบันการเงินได้นะครับหรือบำเหน็จตกทอดครับกรณีผู้รับบำนาญเสียชีวิตทายาทตามกฎหมายจะได้รับบำเหน็จตกทอดจำนวน30เท่าของเงินบำนาญรายเดือนหักลบส่วนที่นำไปทำบำเหน็จค้ำประกันไว้แล้วนะครับนั่นคือความรู้เล็กๆน้อยๆขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านครับปีนี้เป็นปีพิเศษปีพิเศษพิเศษอะไรนั้นลองคิดเอาเองก็แล้วกันนะครับทิ้งท้ายตรงนี้ฟังเพลงสักสองงานเพลงครับสุรพลสมบัติเจริญ
1: บรรดาผู้ที่ไม่ยอมแก่ทั้งหลาย

แก่รับน้องจากสุรพลสมบัติเจริญส่วนพองศรีวรุษนั้นเขาบอกว่าแก่จะตายอยู่แล้วโอ้ยเท่าพ่อแห้งแล้วเท่าที่ตายอยู่แล้วยังมาเกี่ยวผู้สาวซ้ำหน่อย ครับไม่ว่ากันละชอบคนละอย่างกันแต่ผู้จัดนี่ชอบอย่างเดียวนะชอบเข้าวัด พอไปที่วัดนี่สงบดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันสำคัญทางประเทศไทยและระดับสากลรวมถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มีเหตุการณ์มากมายน่าสนใจดังนี้ครับถ้าเป็นวันสำคัญและวันระลึกถึงก็วันนี้วันศิลป์พีระศรีประเทศไทยตรงกับวันคล้ายวันเกิดของศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรียอดประติมากรชาวอิตาลีผู้สัญชาติไทยซึ่งได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทยและเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับวันนี้วันประชาธิปไตยสากลครับกำหนดโดยองค์การสหประชาชาติตั้งแต่ปี2550เพื่อส่งเสริมให้ความสำคัญและคุ้มครองหลักการประชาธิปไตยทั่วโลกครับวันนี้วันราชมงคลเป็นวันสถาปนาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลปัจจุบันคือกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะครับวันนี้วันประกาศเอกราชของกลุ่มประเทศอเมริกากลางวันฉลองเอกราชจากสเปนของ5ประเทศในอเมริกากลางได้แก่คอสตาริกาอันตาเอ็นซันวาดอร์เอ็นซันวาดอร์โกเตมาลาฮอนดูรัสและนิกรากัวเมื่อปี2364ครับวันนี้วันตระหนักรู้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองโลกครับจัดขึ้นเพื่อรณรงค์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองวันนี้วันกรีดพืชครับรำลึกถึงการออกเดินทางครั้งแรกของกลุ่มนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในปี2514ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรกรีนพืชกรีนพีซครับไม่ใช่พืชครับวันกรีนพีซรำลึกถึงการเดินทางครั้งแรกของกลุ่มนักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมในปี2514ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขององค์กรกรีนพีซแม่อ่านเป็นพืชไปได้เนาะอ่ะฟังเพลง

ลมจ๋าจากพรพิลมครับสายันสัญญาลารักจากศูนย์แต่งครับคุณผู้ฟังครับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ในวันนี้เมื่อปีพุทธศักราช2459การใช้รถถังครั้งแรกในสงครามกองทัพอังกฤษนำรถถังเข้าสู่สมรภูมิเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในยุทธการที่ในยุทธการที่ซอมนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั่นคือการใช้รถถังครั้งแรกครับเมื่อปีพุทธศักราช2478กฎหมายนูเรมเบิร์กของนาซีสภาเยอรมนีภายใต้การนำของฮิตเลอร์ผ่านกฎหมายนูเรมเบิร์กถอนสิทธิความเป็นพลเมืองของชาวเยอรมันเชื้อสายยิวจะเริ่มใช้ธงสวัสดิกะเป็นธงชาติอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2483ยุทธการแห่งบริเตนกองทัพอากาศกองทัพอากาศอังกฤษนะครับประสบชัยชนะเหนือกองทัพอากาศเยอรมนีในการรบทางอากาศครั้งใหญ่ซึ่งเปลี่ยนทิศทางของสงครามโลกครั้งที่2ในยุโรปเมื่อปีพุทธศักราช2493ยุทธการยกพลขึ้นบกที่อินซอนในช่วงสงครามเกาหลีของกองกำลังสหประชาชาตินำโดยสหรัฐยกพลขึ้นบกที่เมืองอินซอนพลิกสถานการณ์กลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบเหนือเกาหลีเหนือเมื่อปีพุทธศักราช2543พิธีเปิดซิดนีย์โอลิมปิกการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่27เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี2551ครับวิกฤตการการเงินโลกธนาคารการลงทุนยักษ์ใหญ่เลเมนบราเธอร์นะหรือบาเทอร์นะอ่านว่าบาเทอร์นะฮะเลเมนบราเทอร์ประกาศล้มละลายนำสู่วิกฤตการทางการเงินซัมไพรและเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ทั่วโลกครับบุคคลสำคัญที่เกิดในวันนี้ครับศาสตราจารย์ศิลป์พิรศรีประติมากรผู้วางรากฐานการศึกษาศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยอัศนีพลจันทร์หรือนายผีครับกวีและนักคิดคนสำคัญของไทยผู้แต่งเพลงปฏิวัติและกวีนิพนธ์ชื่อดังเช่นแสงดาวแห่งศรัทธาเอ้าเจ้าชายเฮนรี่ยุคแห่งซัตเซกนะครับเจ้าชายเฮนรี่พระโอรสองค์รองในสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งสาราอาณาจักรครับโอ้อ่านยากภาษาอังกฤษตัวมางอมางอกเนี่ยเนาะอ้าวทั้งไทยทั้งอังกฤษอ่านถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่ากันเนาะคุณผู้ฟังนั่นคือเหตุการณ์ที่ผ่านมาเรารู้ไว้ดีกว่าครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวค่อยตามเรื่องราวของการท่องเที่ยวครับ

สมศรีม่วงสอนเขียวนะครับงานเพลงนี้ครับแฟนๆขอมาหลายวันแล้วเพิ่งเจอนะฮะรักแท้จากหนุ่มไทยเป็นจมินสมศรีม่วงสอนเขียวนี้ก็ชื่อเพลงเสียงครวญจากเกาหลีครับคุณผู้ฟังครับสถานที่ท่องเที่ยวเรื่องราวของนาขั้นบันไดนะครับแต่จะพูดถึงก่อนที่จะพูดถึงนาขั้นบันไดเนี่ยเรานึกถึงเมื่อก่อนปี2556ครับที่อำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นของเรานะมีพื้นที่ที่ว่างเปล่าจากหลังจากการถอนมันสับปะหลังหลังจากการเก็บเกี่ยวมันสับปะหลังหรืออ้อยแล้วเนี่ยที่มันว่างนะที่ว่างที่เลิกใช้แล้วประมาณนี้นะก็ใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นที่ปลูกข้าวปลูกข้าวเขาเรียกว่าข้าวดอหรือข้าวเบาเป็นข้าวเหนียวนะพันข้าวเหนียวปลูกข้าวไร่นะครับโอ้โหเดินทางไปพื้นที่ตรงไหนนี่มองไปเห็นเรื่องราวเยอะแยะไปหมดนะฮะในพื้นที่เหล่านี้พื้นที่ไร่มันสำหรับเดิมๆเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นทุ่งนาข้าวหรือไร่นาข้าวข้าวไร่เนี่ยสวยงามยิ่งช่วงออกรวงหรือประทับใจแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะหรือมีก็น้อยที่สุดแล้วนะครับไม่ถึง 5% นับได้ว่าน่าเสียดายแต่เราจะกำลังที่จะพูดถึงนาขั้นบันไดของภาคเหนือครับอยากจะเชิญชวนท่านไปเที่ยวก็คือจังหวัดเชียงใหม่ป่าบงเปียงอำเภอแม่จำอำเภอแม่จำจุดชมนาขั้นบันไดที่สวยงามและกว้างใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีวิวทิวทัศน์ขั้นนาลดหลั่นตามไหล่เขาอย่างเป็นระเบียบและสวยงามอีกแห่งครับบ้านนากลางหลวงนะครับอำเภอจอมทองตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นดอยอินทนนท์เดินทางเข้าถึงง่ายมีสัมผัสวิถีชีวิตชาวปากกากระยอและโรงตากกาแฟสดครับอ้าวส่วนอำเภอส่วนอำเภอกัลยาณีวัฒนานั้นบ้านแม่แดดน้อยนาขั้นบันไดกลางหุบเขาที่ก็ยังมีความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติสูงคุณผู้ฟังครับถ้าเป็นที่โครงการหลวงแม่ลาน้อยอำเภอแม่ลาน้อยแปลงนาขั้นบันไดบริเวณบ้านดงบ้านห้วยห้อมโอบล้อมไปด้วยทิวเขาสลับซับซ้อนหรือจะเป็นที่สะพานบุญโคกู้โซ่อำเภอปายสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวผ่านทุ่งนาและนาขั้นบันไดของชุมชนบ้านพมบกนะครับถ้าไปดูที่บ้านป่าแป๋ครับอำเภอแม่เสลียงนาขั้นบันไดของชุมชนชาวละวะบนเนินเขาบรรยากาศเรียบง่ายดังเดิมพูดทั้งวันก็ไม่จบถ้าเป็นนาขั้นบันไดเอาให้จบเลยดีกว่าเนาะที่บ้านสปันอำเภอบ่อเกลือหมู่บ้านท่องเที่ยวในหุบเขาที่มีนาขั้นบันไดผืนเล็กผืนน้อยขนาดไปกับลำธารและก็สายหมอกครับถ้าคุณจะไปที่บ้านห้วยโทนบ้านเวนนะครับอำเภอบ่อเกลือนาขั้นบันไดความชันสูงตามไหล่เขามองเห็นโค้งคดเคี้ยวที่สวยงามสูงสุดครับคุณผู้ฟังที่อำเภอปัวก็มีครับมีจุดชมทุ่งนาและก็นาขั้นบันไดกระจายหลายตำบลโดยมีทิวเขาภูผาเป็นฉากหลังนะหรือภูคาเขาเรียกภูคาเป็นฉากหลังถ้าไปที่เชียงรายนี้ก็ดอยแม่สลองครับแม่หรืออำเภอแม่ฟ้าหลวงนี่เองแปลงนาขั้นบันไดสลับกับไร่ชาตามแนวเขาของชุมชนครับกลุ่มชาติพันธุ์น่าสนใจครับช่วงราคันท่องเที่ยวนี้คือในช่วงนี้แหละครับคุณผู้ฟังช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายนต้นข้าวเติบโตเต็มที่ท้องทุ่งเขียวขจีสดใสมีหมอกมีผลนะ
ในช่วงสีทองก็ปลายตุลาคมถึงพฤศจิกายนรวงข้าวสุกงอมเปลี่ยนเป็นสีทองเหลืองอร่ามในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวคุณผู้ฟังครับสะดวกที่ไหนไปที่นั่นไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอที่จังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนนะฮะหรือจะเป็นที่เชียงใหม่ตามสะดวกมีเวลาลองไปเที่ยวนะช่วงฤดูนี้เป็นฤดูแห่งการท่องเที่ยวทางภาคเหนือนั่นละไล่เลียงไปจนถึงเดือนมกราคมเชิญนะครับ

สุดท้ายของวันนี้ครับเราจะพาคุณไปรู้จักถ้ำนาคาซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติผู้ลังกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬถูกค้นพบเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม2563โดยทีมงานสำรวจของอุทยานและชาวบ้านในพื้นที่หลังจากการมีการเผยแพร่ภาพถ่ายหินทรายที่มีลวดลายแปลกตาคล้ายกับเกล็ดงูขนาดใหญ่ลงบนโซเชียลมีเดียครับสถานที่แห่งนี้ก็ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วจนอุทยานได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ความอัศจรรย์ทางธรณีวิทยาในทางวิทยาศาสตร์ลักษณะหินที่เหมือนกับงูยักษ์ขดตัวเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติทางธรณีวิทยาที่เรียกว่าซันแคร็กบนชั้นหินทรายอายุหลายร้อยล้านปีการขยายตัวและการหดตัวของหินนั่นเองครับและการเกิดการจากการกระเซาะทางธรรมชาติทางฝนทางลมและความชื้นนะครับคุณผู้ฟังครับจากตำนานและความเชื่อของพื้นบ้านชาวบ้านในพื้นที่และสายมูมีความเชื่อผูกโยงถ้ำนาคากับตำนานเจ้าปู่อือลือนาคราชแห่งเมืองรัตนนครคำสาปแห่งเมืองบาดาลเล่ากันว่าเกิดโศกนาฏกรรมความรักที่ไม่สมหวังระหว่างมนุษย์กับพญานาคจนนำไปสู่สงครามที่ทำให้เมืองรัตภานครล่มสลายกลายเป็นบึงโขงหลงส่วนเจ้าปู่อือลือและบริวารพญานาคถูกสาปให้กลายเป็นหินติดอยู่บนดอยภูลังกาการสิ้นสุดคำสาปตามตำนานแล้วว่าพญานาคจะพ้นจากคำสาปก็ต่อเมื่อปีมีเมืองใหม่กำหนดขึ้นในดินแดนแห่งนี้ชาวบ้านจึงเชื่อว่าการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬเป็นจังหวัดใหม่ของไทยคือสัญญาณการสิ้นสุดคำสาปนี้นำไปสู่การเปิดเผยถ้ำนาคาให้โลกได้เห็นในปัจจุบันครับเวลาหมดลงพอดีครับกับผมอนุทรงชัยขอถือกราบลาเพียงเท่านี้ไปก่อนสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
3: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับ
4: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306
5: บ้านกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุฎบุรีจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้ความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: M99.50 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: ราบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: อยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องมือตัวนี้แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซากผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียครอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล
2: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ

ความเปลี่ยนความทันทีที่หูวันนี้แบ่งปลอมในมือได้แบ่งปลอมมาแบบใดก็แล้วแต่ที่แน่ๆให้แจ้งตำรวจเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียว

0: ันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประโปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกินมาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
2: ช็อตขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
3: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
4: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
3: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
4: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
3: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริง
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ

ต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะเมืองขอนค่ะพบเจอกันกับเดย่าค่ะกับวันอังคารที่15กันยายน2569ตอนนี้10:23 นอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะและในช่องทางออนไลน์ที่กำลัง Facebook Live สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะเรามีงานเพลงเพราะๆหยิบนำมาฝากกันกับช่วงยามสายๆทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10:10 นโดยประมาณไปจนถึง11:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทักทายกันกับงานเพลงนอนกอดตัวเองนะคะงานเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นอนกอดตัวเองงานเพลงของคุณศรีไพรเสรีวงศ์นั่นเองนำมาทักทายกันกับช่วงเริ่มแรกของรายการค่ะกับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแนะนำงานเพลงส่งกำลังใจถึงกันค่ะทางหมายเลขโทรศัพท์043 236 726และ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรม

ประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะมาดูกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันกับหลายพื้นที่ฝนตกโปรยปรายครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเรามาดูที่ข่าวสารพยากรณ์อากาศกันค่ะกับลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้15กันยายน2569ค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้พี่น้องประชาชนนะคะได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะคะรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะโดยมาดูที่พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้กันค่ะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะฝนตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่จังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะอยู่ที่22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดค่ะ27-31องศาเซลเซียสนั่นเองกับเรื่องราวฝนฟ้าพยากรณ์ผ่านไปค่ะมาที่งานเพลงนี้กันบ้างแนะนำจากหนุ่มกลางทุ่งชานเมืองนะคะฝากให้ดร.วิวดร.ธีรพงศ์ดร.สมยงนะคะคุณสายันหัวหน้าโอเล่แล้วฝากถึงหนุ่มผจญคนนอนทุ่งด้วยกับงานเพลงทรงแรงใจเราจะต้องสู้จึงจะชนะงานเพลงของคุณเจริญไปฟังพร้อมๆกันค่ะ

0: มีน้ำใบกระท่อมปัจจุบันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายได้ในกรณีไหนบ้างครับกรณีที่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ต้มน้ำใบกระท่อมครับหากต้มน้ำใบกระท่อมเพื่อดื่มเองโดยไม่มีการปรุงหรือผสมสารใดๆหรือใช้น้ำใบกระท่อมเพื่อเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ทางอาหารนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายใดๆครับแต่ถ้าเป็นกรณีที่นำน้ำใบกระท่อมที่มีการปรุงหรือผสมสิ่งอย่างอื่นเช่นมีการผสมยาแก้ไอยาแก้ปวดหรือสารอันตรายอย่างอื่นนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นดื่มแล้วเกิดอาการมึนเมากรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522และก็พระราชบัญญัติยา2510ครับหรือแม้กรณีที่ท่านต้มน้ำใบกระท่อมนะครับโดยไม่มีการปรุงแต่งสารใดๆก็ตามแต่ท่านมีการบรรจุพันธุ์เพื่อขายให้กับประชาชนโดยที่ท่านไม่ได้รับอนุญาตกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร2522ได้เช่นกันครับสำหรับผู้บริโภคนะครับหรือผู้ดื่มน้ำใบกระท่อมหากมีการบริโภคหรือดื่มน้ำใบกระท่อมที่มีส่วนผสมของยาเสพติดวัตถุออกฤทธิ์หรือยานะครับเช่นน้ำใบกระท่อมที่มีการผสมของยาบ้ายาแก้ไอนะครับกรณีเช่นนี้ท่านก็จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565และก็พระราชบัญญัติยา2510ได้ครับในกรณีที่ท่านจะขายหรือจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำกระท่อมนะครับจะมีข้อจำกัดตามกฎหมายใหม่อย่างไรบ้างนะครับแม้ปัจจุบันนี้จะสามารถที่จะขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือน้ำใบกระท่อมได้แล้วก็ตามครับแต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดตามพระราชบัญญัติพืชกระท่อม2565ได้อย่างเช่นครับ 1. ห้ามมิให้ท่านจำหน่ายในสถานการศึกษาโดยจะต้องมีระยะห่างจากสถาบันการศึกษานั้นๆไม่น้อยกว่า 1,000 เมตรโดยจะต้องนับจากรั้วหรือแนวเขตของสถานศึกษานั้นๆครับแล้วก็ห้ามมิให้ขายในสวนสาธารณะสวนสัตว์นะครับแล้วก็ห้ามไม่ให้ขายโดยใช้เครื่องขายนะครับเช่นเครื่องกดอัตโนมัติเป็นต้นครับแล้วก็ห้ามขายในสถานหอพักเช่นหอพักนักศึกษาครับสำหรับผู้ที่ขายนะครับก็ยังคงห้ามไม่ให้ขายให้กับบุคคลบุคคลดังต่อไปนี้เช่นนะครับห้ามขายให้กับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับห้ามขายให้กับสตรีมีครรภ์ห้ามขายให้กับสตรีที่ให้นมบุตรอยู่ครับก็ขอฝากไว้สำหรับพี่น้องประชาชนนะครับที่ผลิตบริโภคหรือขายจำหน่ายใบกระท่อมหรือว่าน้ำใบกระท่อมครับก็ขอให้พึงระวังข้อจำกัดตามกฎหมายเหล่านี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนท่านใดที่มีความประสงค์จะปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายนะครับก็ขอเรียนเชิญได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศใกล้บ้านท่านได้เลยครับ
1: ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับพืชกระท่อมนะคะสารคดี3นาทีกับอัยการแผ่นดินกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในช่วงเวลารายการเลาะเมืองขอน 10:38 นาทีเราอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เป็นเพื่อนคุณค่ะกับสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz ค่ะทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางออนไลน์ค่ะคุณต้นน้ำปรมินทร์นิรโสนะคะคุณบนสวรรค์มังแดะบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอฟังเพลงหนุ่มชาวนาของยอดรักจาก FC บ้านแท่นชัยภูมิครับผมนะคะภาพและเสียงชัดเจนส่วนอากาศตอนนี้เดี๋ยวแดดเดี๋ยวครึ้มทางขอนแก่นของเราเป็นอย่างไรบ้างคะขอนแก่นก็ฝนโปรยปรายบ้างนะคะในช่วงเช้าที่ผ่านมากับขอบคุณทุกท่านที่เราอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะมากับอีกหนึ่งเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันเรื่องน่ารู้จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยค่ะว่ากันด้วยเรื่องราวของกฟผ.ค่ะได้ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ค่ะได้ร่วมกับสถาบันอาหารเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนรอบพื้นที่โรงไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าทั่วประเทศค่ะเพื่อที่จะเป็นไปตามโครงการพัฒนาขีดความสามารถกิจการชุมชนกฟผ. เพื่อที่จะสร้างสรรค์ความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ชุมชนพร้อมกับแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระยะที่2ค่ะเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตลอดจนสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการนี้นะคะก็ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านของการผลิตอาหารที่ได้มาตรฐานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์การตลาดออนไลน์และการประยุกต์ใช้นวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าในชุมชนค่ะส่งผลให้กิจการชุมชน49แห่งจาก23จังหวัดทั่วประเทศสามารถพัฒนาศักยภาพและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจรวมกว่า2ล้านบาทค่ะโดยผลิตภัณฑ์หลายชนิดนะคะก็ได้รับการยกระดับคุณภาพและยกระดับความปลอดภัยในด้านอาหารตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลไม้เม็ดมะม่วงหิมพานต์และอาหารพร้อมรับประทานซึ่งผ่านการพัฒนามาตรฐานการผลิตและพัฒนาการตรวจรับรองด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหารค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะก็สะท้อนความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนผ่านการพัฒนาความรู้พัฒนาทักษะและนวัตกรรมควบคู่กับการต่อยอดทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่นให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ของตนเองได้มากขึ้นนั่นก็เป็นกลไกสำคัญค่ะในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กับโครงการดีๆค่ะซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะก็ได้ผนึกกำลังสถาบันอาหารพัฒนาศักยภาพชุมชนยกระดับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อหนุนเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำมาเล่าสู่กันฟังในช่วงนี้ค่ะมาที่งานเพลงที่เราแนะนำกันมาค่ะกับคนเหมือนกันนะคะแนะนำจากหนุ่มป๋าผจญคนนอนทุ่งค่ะฝากให้หนุ่มกลางทุ่งชานเมืองด้วยงานเพลงขอใช้สิทธิ์สักครู่นี้นะคะแนะนำจากสาวภูเวียงที่ทักทายกันมากับงานเพลงฟ้ายังมีฝนค่ะจากหนุ่มอำเภอกระนวลนะคะจัดให้แล้วตามคำขอค่ะไปฟังพร้อมๆกันคนเหมือนกันค่ะ

ผ่านไป2งานเพลงค่ะกับคนเหมือนกันนะคะกับงานเพลงยิ่งโตยิ่งสวยนั่นเองค่ะกับช่วงเวลาของรายการล้อเมืองขอนค่ะมาถึงกับอีกหนึ่งเรื่องราวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราใกล้เข้ามาทุกทีค่ะกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะขอเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นค่ะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569 8:00 นค่ะไปจนถึง17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะมาร่วมกันกำหนดทิศทางและอนาคตของจังหวัดขอนแก่นด้วยเสียงของเราเสียงของคุณนะคะอย่าลืมตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งของตนเองก่อนออกไปใช้สิทธิ์นะคะนั่นก็เพื่อให้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างเรียบร้อยอนาคตขอนแก่นเริ่มต้นที่เสียงของคุณนั่นเอง1เสียงของคุณค่ะมีความหมายต่อขอนแก่นออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคุณนะคะเพื่อร่วมกำหนดอนาคตของจังหวัดไปด้วยกันค่ะกับการเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นี้นะคะ8โมงเช้าไปจนถึง17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันค่ะกับช่วงเวลาของรายการเลาะเมืองขอนค่ะกับการแนะนำงานเพลงทักทายการส่งกำลังใจถึงกันค่ะหมายเลขโทรศัพท์043-236-726และ Facebook Fanpage ที่กำลัง Facebook ไลฟ์สดๆอยู่ในขณะนี้นะคะเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะมาถึงงานเพลงวันฝนพรำๆนี้นะคะหนุ่มกระนวลแนะนำงานเพลงนี้เข้ามาฟ้ายังมีฝนของแหวนทิติมาค่ะ

0: บนสวรรค์มังแดะจากช่องทางออนไลน์ Facebook Fanpage สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางช่องทางออนไลน์ค่ะน้องอาร์มอมรเทพนะคะบอกว่าสวัสดีครับกรุงเทพวันนี้ฟ้าหลัวนะครับคุณบนสวรรค์ส่งสติกเกอร์มาขอบคุณค่ะจัดให้แล้วตามคำขอนะคะกับงานเพลงที่ทักทายกันมาค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันว่ากันด้วยเรื่องราวในพื้นที่ขอนแก่นกับรายการเลาะเมืองขอนี่แหละมีอะไรน่าสนใจกันบ้างมาดูค่ะในเรื่องของของกินค่ะไข่ไก่มาแล้วค่ะมาแล้วนะคะกับกิจกรรมดีๆที่พลาดไม่ได้ค่ะกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะในโครงการไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพพลาดครั้งที่2ค่ะโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะเชิญชวนพี่น้องชาวขอนแก่นมาช็อปไข่ไก่ราคาประหยัดค่ะไข่ไก่สดๆคุณภาพดีใหม่สดจากฟาร์มนะคะช่วยลดรายจ่ายพร้อมกับเติมความคุ้มค่าให้ทุกครอบครัวทุกครัวเรือนด้วยราคาพิเศษสุดคุ้มค่ะไข่ไก่เบอร์2ค่ะ30ฟองต่อแผงเนี่ยปกติราคาที่137บาทต่อแผงนะคะลดทันที17บาทค่ะเหลือแผงละ120บาทเท่านั้นนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่16กันยายนไปจนถึง18กันยายน2569นะคะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทีเดียวตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปมีจำหน่ายที่มีขายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นถนนหน้าศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและมีจำหน่ายที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะมีไข่ไก่สดจากฟาร์มคุณภาพทั้งสดทั้งใหม่สะอาดปลอดภัยคุณภาพได้มาตรฐานราคาประหยัดช่วยลดค่าครองชีพค่ะพลาดไม่ได้สินค้ามีจำนวนจำกัดนะคะชวนพ่อแม่พี่น้องชวนเพื่อนๆมาซื้อไปไว้รับประทานกันภายในครอบครัวค่ะยิ่งซื้อยิ่งประหยัดอิ่มทั้งบ้านสบายกระเป๋าด้วยสินค้ามีจำกัดนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะกับโครงการดีๆไทยช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพพลัดจากกรมการค้าภายในสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นค่ะมีขายตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ16ถึง18กันยายน2569 8:30 นาทีเป็นต้นไปขายที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นแล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาขอนแก่นตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะวันนี้เดินทางมาถึงช่วงท้ายกับรายการล้อเมืองขอนแล้วค่ะขอบคุณขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนแอร์ FM 99.50 MHz และในช่องทางออนไลน์ค่ะกลับมาพบกับเดย่าได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับปลัดกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาโครงการไทยช่วยไทยพลัดเฟส2ต่อเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทย พิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพิจารณาขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ต่อวางกรอบดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทและจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชน
7: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสารพรมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรียืนยันเร่งตรวจสอบคดีทุจริตเงินวัดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาน
8: ายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตยักยอกเงินวัดและฟอกเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานข้อมูลล่าสุดต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วขณะนี้ได้ประสานงานกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบวัดต่างๆที่ปรากฏเป็นข่าวซึ่งผลจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบความผิดปกติและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเป็นทางการยืนยันว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาด้วยการวางระบบบริหารจัดการวัด5ด้านได้แก่บัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดระบบการบริจาคเงินและระบบการจัดการทั่วไปเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวพร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไม่กล่าวหาบุคคลอื่นโดยปราศจากหลักฐานเพื่อร่วมกันป้องกันพระพุทธศาสนาและคุ้มครองสิทธิของผู้อื่นศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตราว2ล้านกระบอกซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนเกือบทั้งหมดสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายจอห์นวิกเรมูล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและการปกครองส่วนท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ที่ระบุว่าฟิลิปปินส์มีอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตครอบครองถูกต้องตามกฎหมายราว2ล้านกระบอกขณะเดียวกันคดีอาชญากรรมที่มีการใช้อาวุธปืนในฟิลิปปินส์กว่า98%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตและเจ้าของอาวุธปืนที่ไม่มีใบอนุญาตมีแนวโน้มที่จะกระทำผิดซ้ำส่วนอีก2%เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายในที่พักอาศัยทั้งนี้ฟิลิปปินส์ซึ่งมีประชากรมากกว่า100ล้านคนประสบปัญหาอาวุธปืนที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ามกลางปัญหาอาชญากรรมจากการใช้อาวุธปืนที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งการยิงปะทะบนท้องถนนระหว่างโจรลักพาตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเหตุการณ์ยิงในสถานศึกษาและคดีฆาตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
1: เสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอไซกาอำเภอบึงโขงหลงอำเภอบุ้งคราอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอหนองวัวซออำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูหลวงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอคอนสารอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอชนบทอำเภอบ้านไผ่อำเภอแวงใหญ่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นอำเภอภูพานอำเภอเต่างอยอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครปกคลุมจังหวัดมหาสารคามแก่ทางจังหวัดปกคลุมอำเภอลมสักอำเภอเขาค้ออำเภอวังโป่งอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอคำชะอีอำเภอว่านใหญ่อำเภอหนองสูงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารอำเภอเสนางนิคมจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอหนองพอกอำเภอศรีสมเด็จอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอกุดชุมอำเภอไซมูลจังหวัดยะโสธรอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอสีคิ้วอำเภอจักรราชอำเภอโชคชัยอำเภอหนองบุญมากอำเภอวังน้ำเขียวอำเภอปักษ์ไทยอำเภอคอนบุรีอำเภอสายสางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์ส่วนที่จังหวัดนครปฐมจังหวัดกาฬสินธุ์มีฝนตกกับทางจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงส่วนในตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยและในทะเลอันดามันฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 29.9 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 79% ส่วนตัวนี้ยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุระบุรีจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา10นาฬิกาวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราดีคิดรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: SM 995 to make a head สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใสใสใสใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งใสใสองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5. ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใสใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27 กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข5หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใสใสใสใสใสใสใส
1: มันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเพิ่ม 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11 นาฬิกาจนถึง12 นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621 กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสท.ขอนแก่นค่ะไปกับช่วงฤดูฝนนี่แหละนะคะขับขี่ปลอดภัยทั่วหน้าทุกท่านเลยในช่วงกลางวันแบบนี้เช้ามาจนถึงใกล้เที่ยงนะคะแล้วก็หลายท่านก็ยังคงทำภารกิจหลายอย่างหรือประกอบอาชีพส่วนตัวนะคะต้องใช้ยานพาหนะขับขี่ท่ามกลางฝนโปรยปรายค่ะฝนหนักนะคะอีสานตอนบนรวมไปถึงขอนแก่นวันนี้นะ80%นะคะก็คือตกตั้งแต่เมื่อวานเมื่อคืนด้วยซ้ำไปอ๋อบางท่านบอกว่าเป็นอะไรที่ยุ่งยากกับการทำมาค้าขายนะคะแต่ใครที่มีเรียกว่าร้านขายของชำนะหน้าร้านหน้าบ้านนะคะก็จะมีลูกค้าผ่านไปมาหรือว่าส่งแบบเป็นหนุ่มสาวไรเดอร์ไปเลยก็ได้นะคะแต่สิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องที่ว่าการเดินทางส่งของส่งพัสดุส่งอาหารนะคะต้องใช้ยานพาหนะทุกประเภทค่ะโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์นะหรือบางท่านใช้รถยนต์ในช่วงนี้นะคะก็คือลดความเร็วเว้นระยะห่างเปิดไฟหน้ารถนะแล้วก็เปิดที่ปัดน้ำฝนหลีกเลี่ยงการ

คลื่นความถี่หรือเปล่านะคะ0432367265ไหนเราลองเช็คซาวกันซิเช็คเสียงกันซินะหลังไมค์ว่าโอเคไหมติดตาม FM 99.50 MHz นะคะเราไปถึงบางท่านก็ AM 621 kHz นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้อาจจะมีสัญญาณติดขัดนะระบบ AM 621 kHz นะคะก็ต้องขออภัยด้วยกันละกันนะในระหว่างที่ช่างเทคนิคกำลังมีการตรวจเช็คดูนะคะคลื่นความถี่นี้นะที่ผู้คนฟังเยอะเลยนะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะสำหรับใครที่ติดตาม AM 621 kHz นะคะเอามาฟังมาชมกันได้นะเรายังมีอีกหลายช่องทางกันเลยเดียวเชียวนะวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะคะอย่างที่ว่าไปการเดินทางเป็นอุปสรรคมากเลยเสี่ยงที่จะทำให้การขับขี่นะคะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายมากนะคะถ้าเราไม่ระวังนะคะตกทั้งวันค่ะฟ้าครึ้มแบบนี้เป็นเรื่องที่การทำเกษตรเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าอาจจะเป็นอุปสรรคนะคะสำหรับคนที่แบบเดินทางกันหน่อยนะคะก็รับมือนะคะเมื่อมีฝนตกมาแบบนี้นะคือขับช้านะคะแล้วก็รับมือเมื่อรถเกิดอาการเหินน้ำนะคะคือเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนบางทีมีน้ำปริ่มตามถนนหน้าถนนนะคะซึ่งก็จะมีน้ำเจิ่งนองเงี้ยบางทีเราขับไปเนาะเกิดอาการเหินน้ำนะคะหรือว่าดอกยางรถหรือยางรถยนต์นะคะอาจจะเสื่อมสภาพไปหรือว่าขับเร็วแล้วเกิดอาการเหินน้ำอย่างเงี้ยอันนี้เอาไม่อยู่นะถ้าเกิดอุบัติเหตุก็หนักเลยนะคะเพราะนั้นขับช้าค่ะด้วยความปลอดภัยจริงๆนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเรียกว่าขับขี่แบบไม่เจออุปสรรคนะคะเราก็ต้องแบบขับช้านะคะนี่แหละค่ะจะปลอดภัยที่สุดนะยังมีอีกมากมายเลยนะคะที่เรานำมาฝากวันนี้สำหรับไม่ควรขับขี่รถในช่วงหน้าฝนที่เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ท่านก็ทราบดีก็อย่าขับเร็วสิก็อย่าจี้ท้ายสิถูกต้องนะคะแต่บางท่านก็คือทราบนะวิธีการขับรถที่ปลอดภัยแต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะขับแบบรีบเร่งเร่งรีบเพราะว่าอะไรส่งของบ้างหรือมีธุระด่วนเหล่านี้เป็นต้นนะคะอีกอันนึงนะคะไม่ขับรถไปตีคู่ขนานกับรถคันใหญ่ก็คือถ้าจะแซงก็แซงไปแซงไม่ได้ก็อยู่ข้างหลังเขาเถอะนะคะอย่าไปตีคู่ขนานนะเพราะนี่อันตรายมากเลยนะอย่าไปขับคู่รถคันใหญ่นะคะแล้วก็ไม่ขับชิดหรือว่าไปจี้คันหน้านี่สำคัญค่ะใครที่ฟังอยู่หรือว่าขับขี่กับรถไปก็ถือว่าให้เราเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะตื่นสติท่านนะคะในสถานการณ์หรือว่าท่ามกลางที่มีฝนตกโปรยปรายแบบนี้แหละค่ะมีเยอะเลยอีกอันนึงเราจะบอกนะคะไม่ลืมที่จะมีประกันรถยนต์ติดไว้นะอุ่นใจค่ะทุกการเดินทางนี่การทำประกันเป็นสิ่งสำคัญนะคะนอกจากมีใบอนุญาตขับขี่ขับรถพ.ร.บ.รถอะไรต่างๆแล้วก็ประกันรถด้วยสำคัญมากนะคะอันนี้ก็ฝากความห่วงใยนะคะทุกท่านที่มีรถหรือว่าการขับขี่การใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้เราประเดิมด้วยงานเพลงนี้แล้วกันที่จริงแล้วแบบถ่ายเข้ามานะคะงานเพลงของคุณยิ่งยงยอดบัวงามค่ะช่างทองร้องไห้ค่ะท่ามกลางฝนโปรยปรายส่งความสุขให้มอบความสุขให้สำหรับช่วงแรกในการสัญจรปลอดภัยช่วงนี้ค่ะ

าศก็เรียกว่าอากาศดีมากเลยเย็นสบายนะแล้วก็ฝนฟ้าคะนองทั้งวันทั้งคืนแบบนี้ก็เสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้นะโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคหวัดโรคที่มากับฤดูฝนคุณฟังต้องดูแลสุขภาพไม่ใช่ว่าจะหามรุ่งหามค่ำนะคะอยู่ท้องไร่ปลายนาก็อย่าตากฝนละกันกว่าฝนจะหยุดนี่คือเดี๋ยวเราไม่สบายกันพอดีเลยนะคะเป็นห่วงเลยสำหรับทุกท่านที่บอกว่าทั้งฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปด้วยในช่วงเวลานี้เป็นบรรยากาศที่แบบโรแมนติกแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายแต่ว่าสำหรับคนที่เดินทางอย่างที่ว่ากันไปแหละนะคะต้องระมัดระวังกับการใช้ชีวิตบนท้องถนนด้วยกันแล้วกันค่ะก็มีงานเพลงนะหลังใหม่เมื่อสักครู่นี้ค่ะ FC นะคะหลายท่านก็ทักทายเข้ามา043-2367-26นะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงให้วันนี้ก็สวัสดีทักทายหลายท่านเลยนะคะคุณพี่บรรชัยตุ้ยด้วงนะคะสวัสดีครับคนสวยแม่พอบอกคนสวยนี่คือน้อมรับทันทีนะคะสวัสดีนะคะคุณพี่ดานลั่นทุ่งวันนี้ลั่นทุ่งหรือเปล่าเดี๋ยวฝนนะคะวันนี้ฝนตกนะสวัสดีครับคนสวยขอฟังเพลงคิดฮอดน้องหลายๆนะคะของคุณสาธิตทองจันทร์เดี๋ยวเปิดนี่บอกนี่เปิดที่ทุ่งนากล้องทุ่งเด้อนะคะภาษาอีสานนี่น่ารักมากมีเสน่ห์นะเรียกว่าที่สุดจริงๆเลยนะคุณบนสวรรค์มังแดดนะคะสวัสดีกาละกันนะคะวันนี้ภาพเสียงชัดเจนค่ะวันนี้ขอเพลงเพราะที่รักจริงนะหนึ่งBK Band เนาะวันนี้บอกว่าฝนยังไม่ตกเลยครึ้มๆนะคะบ้านแท่นชัยภูมิเนาะเดี๋ยวจ่อจะตกลงนะคะวันนี้แน่นอนทั่วทั้งอีสานก็ใครที่ทำไร่ทำนานะคะดูบรรยากาศเป็นหลักกันแล้วกันว่าถ้าเราจะตากฝนนานสำหรับคนที่ทำการเกษตรต้องมีรถไถรถไถหวานรถตุ๊กๆแต๊กๆเนี่ยทำการเกษตรนะคะโอ้บอกว่าติดโคลนตมติดลมกลางทุ่งนาค่ะเอานะเอาใจช่วยนะคะแต่ว่าก็คือเป็นห่วงนะคะไม่ควรที่จะทำงานกลางฝนโปรยปรายนะไม่สบายจริงนะเดี๋ยวจะเป็นพวกโรคฉี่หนูเลปโตสไปโรซิสนะคะที่เชื้อมากับอย่างพวกเชื้อฉี่ของหนูอย่างเงี้ยนะหรือว่าพวกสัตว์สี่เท้าพวกสัตว์เท้ากีบหรือว่าวัวควายเหล่านี้นะคะก็อันตรายนะจากปุ๋ยพวกเนี้ยสารเคมีนะคะหรือโรคไข้ดินนั่นแหละนะอันตรายนะเพราะฉะนั้นชาวนานะคะหรือว่าท่านที่ทำการเกษตรรักการเกษตรนี่คือจะต้องรักตนเองด้วยนะเห็นฝนมาแล้วรู้สึกดีอกดีใจนะบอกมีน้ำ ได้ทำการเกษตรนะอันตรายนะคะเช่นเดียวกันกับการขับขี่แล้วค่ะหรือว่าท่านจะเดินทางเข้าป่านะคะหรือว่าไปในเส้นทางที่เป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มสไลด์ลงมาทับถนนหนทางเดี๋ยวกลับไม่ได้นะหรือว่าเดินทางเสี่ยงอันตรายนั่นแหละนะคะไม่จะเป็นจะต้องแบบเฮ้ยเตือนเฉพาะคนที่แบบอยู่ในตัวเมืองไฟจราจรเท่านั้นนะทุกเส้นทางค่ะต้องระมัดระวังนะกับการขับขี่การเดินทางนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้อย่างที่ว่ากันไปนะคะเรามาเช็คดูสักหน่อยว่าใครที่ยังแบบขับรถอยู่แล้วกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะคะจะต้องอย่างไรบ้างโดยเฉพาะคนที่แบบเป็นมือใหม่หัดขับหรือว่ามีรถมานานแล้วนะแต่ยังไม่เคยเข้ามาขับขี่ในตัวเมืองเลยสักทีนะคะหรือว่านานๆขับมาอย่างเงี้ยก็เหมือนกับแบบคนที่เพิ่งมาหัดขับรถใหม่นะแล้วก็มีฝนตกนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่กับรถหน้าฝนนะคะก็ต้องลดความเร็วควบคุมความเร็วไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะช่วง10นาทีแรกที่ฝนเริ่มตกคุณฟังนี่เข้ากับบรรยากาศเลยสำหรับคนที่ออกจากบ้านนะคะจะต้องควบคุมรถควบคุมความเร็วนะคะไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะโดยเฉพาะช่วง10นาทีแรกนะคะที่ฝนเริ่มตกเพราะว่าถนนจะลื่นนะนี่จะสไลเดอร์ทันทีเลยนะถ้าเกิดว่ายิ่งมีคราบน้ำมันหรือพวกฝุ่นละอองเหล่านี้ตามถนนหนทางนะคะใช่แล้วนะคะบอกเมาไม่ขับด้วยคุณบุญสวรรค์มังแดดนะเตือน FC หรือว่าเพื่อนร่วมทางนะหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆหรือทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนรายการแฟนคลับสทขอนแก่นที่ติดตามในช่วงนี้คือเมาไม่ขับนะ
ดื่มไม่ขับเลยนะอย่าให้ต้องแบบเมาแล้วมาขับรถนะคะตั้งแต่ดื่มนั่นแหละดื่มแอลกอฮอล์ก็ดื่มไม่ขับก็เช่นเดียวกันนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะเปิดไฟหน้ารถค่ะเปิดไฟหน้าไฟต่ำนะคะหรือว่าเป็นไฟหรี่นะเพื่อให้การมองเห็นชัดเจนค่ะและให้รถคันอื่นมองเห็นเราได้ง่ายนะคะแต่สิ่งที่ห้ามก็คือห้ามเปิดไฟฉุกเฉินนะคะขณะที่ฝนตกปกติแบบนี้อย่าไปเปิดไฟฉุกเฉินนะถ้าไม่มีอะไรข้างหน้าที่เหมือนรถชนกันหรือมีเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะหยุดตรงถนนหนทางเราอย่าไปเปิดไฟฉุกเฉินให้คันอื่นนะเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดนะคะเดี๋ยวเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็เปิดที่ปัดน้ำฝนแน่นอนช่วงนี้ที่ปัดน้ำฝนนะคะรู้สึกจะทำงานหนักเพราะว่าช่วงหน้าฝนนะแต่ว่าที่ปัดน้ำฝนเนี่ยจะมียางนะคะยางที่ปัดซับน้ำยางเสื่อมสภาพนี้ก็ต้องไปซื้อใหม่นะอย่าประหยัดในจุดที่ไม่ควรประหยัดนะคะนี่ยางปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพก็ไปนะคะต้องไปเปลี่ยนนะและก็ปรับระดับความเร็วที่ปัดน้ำฝนให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำฝนนะคะเพื่อรักษาทัศนวิสัยในการมองเห็นนะคะหลีกเลี่ยงค่ะการเบรกกระทันหันซึ่งหากจำเป็นจะต้องลดความเร็วนะคะนี่ก็ต้องใช้วิธีแตะเบรกเบาๆหรือถอนคันเร่งค่ะเพื่อป้องกันล้อล็อกแล้วก็ป้องกันรถเหินน้ำหมุนคว่ำน่ากลัวนะคะอันนี้ถ้าไม่มีทักษะจริงๆหรือไม่ได้อ่านคู่มือจริงๆก่อนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นเดียวกันเพราะบางทีเราไม่รู้จะทำอย่างไรถ้าเกิดเจอรถนะคะเราขับไปแล้วแบบบางทีมันเหินน้ำอาการเหินน้ำรถหมุนหรือไม่ก็เสียหลักนะคะเราก็ตกใจใช่ไหมคะจริงๆถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์กรณีที่แบบรถเสียหลักรถหมุนแบบนั้นก็คืออย่าขับเร็วนะคะแล้วค่อยๆแตะเบรกนะค่อยๆแตะเบรกไปนะคะเช็คสภาพรถค่ะนะต้องเช็คทุกอย่างเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสำคัญมากไม่ใช่ว่ามีรถหรูรถโก้ขับแล้วไปได้สะดวกสบายเท่านั้นแต่เราจะต้องมีทักษะแล้วก็พร้อมที่จะรับมือนะเพื่อความปลอดภัยในขณะขับขี่เดินทางด้วยนะคะไปต่อค่ะสำหรับงานเพลงนะคะงานเพลงของคุณคัทริยามารสีเดี๋ยวจัดให้ค่ะก็จะมีทั้งที่ทักทายเข้ามานะคะวันนี้มีแซวบอกว่าเฮ้ยวันนี้วันรายการเหมือนแปลกๆยังไงไม่รู้นะคะเหมือนเบลอๆนะคะเหมือนเบลอๆใช่ไหมคะก็เนี่ยค่ะกำลังจัดเพลงให้เนาะบางที ไม่ใช่อะไรฟังคะกำลังอ่านคอมเมนต์ในขณะที่กำลังปากกำลังพูดนะคะกำลังใช้สมองแยกโซนประสาทว่าเรื่องราวขับขี่กับรถนะแล้วก็ตานี่ก็คือมองเห็นข้อความคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะเอาละค่ะต้องตั้งสติเช่นเดียวกันนะคะถึงแม้ไม่ได้ขับรถทุกสิ่งทุกอย่างต้องตั้งสตินะคะเดี๋ยวจะค่อยเขวได้เช่นเดียวกันกับขับรถนะเพราะนั้นอย่าใจลอยในขณะขับรถกันแล้วกันมีงานเพลงนี้นะคะที่ทักทายเข้ามาแถวหนองเรือด้วยนะจดหมายผ้าอีเมลฟังของคุณเดวิดอินทีค่ะ

0: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับพิสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เหตุประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าน
4: ั่นแหละนะคะคือสิ่งที่เราอยากจะเตือนทุกท่านทักทายแล้วกันทั้งขับขี่ขับรถนะเรื่องของพรบ.ประกันภัยต่างๆกันด้วยนะคะหลังไมค์ค่ะก็เรียกว่าเกลียวกราวทักทายงานเพลงเข้ามาจะพยายามจัดให้นะเราไปถึงงานแต่งแน่นเอียดมีเซลนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ FC ด้วยนะคะบอกถูกนี่แหละใกล้ๆกับอะไรนะหนองเรือหรือหนองสักครู่นะคะขอบคุณแถวน้ำพองกันด้วยนะคะรวมถึงหลายเมื่อสักครู่นี้ขออภัยนะวันนี้เบลอจริงๆนะคะแต่เรื่องของงานเพลงไม่เบลอนะเป๊ะอยู่แล้วนะก็วันนี้นะคะฝนตกค่ะก็ดูแลสุขภาพฟังเพลงกันแล้วกันงานเพลงนี้ของคุณคัทริยามรสีจัดให้เลยนะคะรักแล้วต้องเศร้าค่ะ

งานเพลงก็เศร้าเนี่ยบรรยากาศก็แบบน่านอนว่าฝนพรำค่ะก็ในช่วงเวลานี้หลายท่านก็เตรียมสั่งอาหารนะคะแล้วก็บางท่านก็ส่งของส่งพัสดุนะนำรถส่วนตัวเนี่ยมาประกอบอาชีพค่ะก็อย่าลืมดูแลเรื่องของสภาพรถนะคะเพราะว่าเดินทางทุกวันในช่วงเวลานี้บางจุดก็คือน้ำท่วมเลยนะคะตกมาปุ๊บนี่คือน้ำท่วมทันทีเลี่ยงไม่ได้ค่ะเพราะว่าเส้นทางถนนก็มีใช้เส้นเดียวไว้แต่ก็คือต้องค่อยๆขับนะคะบางจุดนี่คือเป็นหลุมเป็นบ่อคุณฟังแต่เราก็จำเป็นจะต้องแบบเดินทางนะทุกอาชีพนะคะที่เราจะต้องใส่ใจกับการขับขี่นะคะมีงานเพลงไปต่อแล้วกันนะคะที่ทักทายกันเข้ามางานเพลงนี้คิดทอดน้องหลายหลายนะคะคุณสาธิตทองจันทร์พิเศษสำหรับท่านที่ทักทายเข้ามาค่ะ

ึงเจ้าใจมนพอหลายเรือที่อายแต่ทนเอาเสียงถามสา

อนว่าเป็นพยานเรื่องเงาโลกนี้กันขาดโจยังสู่ในที่ตายส่วนว่าอายกังวลทางแบนหยิบหอดแย้งหลาย

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: ชัดเจนครับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุทั้งท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อโตรถคุ้มหับให้สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้าม
2: าถึงช่วงท้ายนะคะก็ขอบคุณจริงๆเลยสำหรับหลายท่านที่อุตส่าห์เข้ามาทักทายแล้วก็บอกว่าขับรถไปท่ามกลางฝนตกแล้วก็หิวข้าวด้วยเหมือนกันนะขอบคุณชมรมแท็กซี่ด้วยขอบคุณศูนย์หัวใจสิริกิจนะคะคือเจอคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะแล้วก็บอกว่าฟังนะคลื่นสทท.ขอนแก่น FM 99.50 MHz ก็ฝากคนที่ขับขี่ขับรถว่าระมัดระวังการเดินทางนะคะถนนลื่นค่ะแล้วก็มีฝนตกลงมาบางครั้งมองเห็นการจราจรไฟสัญญาณไม่ชัดเจนก็ค่อยๆขยับและการสถานการณ์รถดูสถานการณ์รถเป็นหลักนะคะขอบคุณ FC ด้วยนะห่วงเพื่อนร่วมทางห่วงทุกท่านเลยนะเรามาช่วยกันนะที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านค่ะใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยที่สุดก็เริ่มตั้งแต่ตัวเราสตาร์ทเครื่องนั่นแหละออกจากบ้านนะก่อนที่จะสตาร์ทเครื่องก็คือต้องมีเวลาเช็ครถนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกันแล้วหรือยังนะเปลี่ยนรถใหม่ไม่ว่านะคะแต่จะต้องบอกด้วยว่าเช็ครถแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนที่ในส่วนที่ชำรุดกันแล้วกันจะได้กับขี่กับรถแบบสบายใจนั่นเองค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านนะจิรพรมั่งคั่งกับช่วงของรายการเส้นจรปลอดภัยไปกับสทท.ขอนแก่นทางคลื่นนี้นะคะสื่อกรมประชาสัมพันธ์สทท.ขอนแก่นค่ะ FM 99.50 MHz นะคะเราไปถึงเพจสทท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์เราจะมาด้วยงานเพลงที่เหลือแล้วกันมีทักทายก็มากับงานเพลงนี้อีกหนึ่งงานเพลงที่น่าฟังนะคะของคุณเอ๋พจนาซ่อมใจให้ผ่านนะคะก็ทักทายเข้ามา FC นะมอบให้พิเศษแล้วละกันรวมถึงทุกท่านที่ฟังอยู่วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชื่อมั่นการประชุมคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสครั้งแรกจะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสวางกรอบนำงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้มาใช้ประคองกำลังซื้อของประชาชนสหรัฐประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคารของรัสเซียเนื่องจากให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนพิชยบัณฑิตได้แชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยเชื่อมั่นว่ากระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้จะนำไปสู่การกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจน
2: นายเสียศักดิ์พงษ์เจ็ดแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสโดยมีเอกราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียในฐานะประธานคณะกรรมการประนอมเป็นประธานการประชุมวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนายจักรสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาได้เริ่มกล่าวถ้อยแถลงถึงความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทเรื่องเขตแดนทางทะเลกับไทยว่าเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาไทยได้ประกาศเพียงฝ่ายเดียวเพื่อยกเลิก MOU 44ซึ่งเป็นกลไกแก้ปัญหาพิพาททางทะเลระหว่างกันรัฐบาลกัมพูชาจึงได้รีเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายเข้าสู่กระบวนการประนอมข้อพิพาทข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาอันคลอสอันจะนำไปสู่การแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลระหว่างกันพร้อมย้ำว่าวิธีการดังกล่าวไม่ใช่ความพยายามสร้างสถานการณ์แต่เป็นการพยายามหาทางออกร่วมกันเพื่อนำไปสู่กระบวนการเจรจาทวิภาคีต่อกันในอนาคตและฟื้นฟูผลประโยชน์ที่มีระหว่างกันขณะที่นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วได้กล่าวถึงเป้าหมายของไทยในการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับครั้งนี้ว่าคือการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนเพื่อปกป้องสิทธิของไทยและทำให้ความสัมพันธ์ของไทยกัมพูชาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืนในฐานะประเทศเพื่อนบ้านทั้งนี้กรณีที่กัมพูชากล่าวอ้างว่าการที่ไทยยกเลิก MOU 44ทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับนั้นเป็นเท็จเนื่องจากกระบวนการดังกล่าวไม่นำไปสู่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา25ปีที่ผ่านมาพร้อมย้ำต่อประธานการประชุมด้วยว่าขอให้มีการกำหนดเขตแดนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาในพื้นที่อ่าวไทยเท่านั้นและกระบวนการนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมทั้งพื้นที่เกาะอูดขณะเดียวกันไทยยังปฏิเสธเส้นเขตหลายทวีปที่กัมพูชาอ้างสิทธิ์ฝ่ายเดียวเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยปราศจากพื้นฐานทางกฎหมายพร้อมย้ำว่าไทยเข้าร่วมกระบวนการนี้อย่างสุจริตใจและเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญและเป็นกลางของคณะกรรมการและหวังว่าจะบรรลุผลลัพธ์ที่เที่ยงธรรมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าการพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสขึ้นอยู่กับจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและระยะเวลารวมถึงรูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะเป็นผู้กำหนดนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาแผนใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสภายในสัปดาห์นี้เมื่อหลังจากมาตรการเดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายนนี้ว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้กระทรวงการคลังพิจารณาเชื่อว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านทั้งรูปแบบมาตรการที่จะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์จำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้ ดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
3: ผมเชื่อว่าทีมเศรษฐกิจเนี่ยก็คงจะต้องมีการประเมินสถานการณ์กันว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรถ้าเกิดเหมาะสมก็ดำเนินการต่อกระทรวงการคลังก็จะเป็นต้นเรื่องในการที่จะทำเรื่องเข้าไปที่ทางคณะกรรมการเพื่อไปขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วจะดำเนินการต่อเรื่องไทยช่วยไทยก็นำเข้าสู่คณะรัฐมนตรีเพราะนั้นยังพอมีเวลาให้ทางคลังได้ตัดสินใจครับ
1: ปลัดกระทรวงการคลังยืนยันไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เดินหน้าต่อเตรียมดึงงบเหลือจ่ายกว่า 40,000 ล้านบาทมาบริหารจัดการพร้อมจัดสรรเพิ่มจากเงินกู้เพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
2: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยช่วยไทยพลัสเฟส2โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังกำลังเร่งพิจารณาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อประคองกำลังซื้อของประชาชนและรักษากระแสการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยไม่ให้เกิดภาวะสะดุดสำหรับแหล่งเงินทุนรองรับการดำเนินโครงการเบื้องต้นจะพิจารณาดึงกรอบวงเงินเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ประมาณ 40,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรวงเงินใหม่เพิ่มเติมผ่านช่องทางตามมาตรา6ในส่วนของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ซึ่งเปิดโอกาสให้ฝ่ายบริหารสามารถปรับเปลี่ยนวงเงินได้อย่างยืดหยุ่นและถูกต้องตามกฎหมายวินัยการเงินการคลังปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่าคณะทำงานและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้อยู่ระหว่างการเร่งสรุปรายละเอียดโครงสร้างขนาดวงเงินและแนวทางการดำเนินงานอย่างครบถ้วนเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโดยเร็วที่สุดต่อไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีเดินหน้าพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้โตเกินร้อยละ3ต่อปีตั้งเป้าเร่งสร้างแรงงานทักษะสูง1ล้านคนภายใน4ปี
4: นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.หรือบอร์ดทุนมนุษย์ตั้งเป้าหมายในการขับเคลื่อนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวมากกว่าร้อยละ3ต่อปีควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ก้าวขึ้นไปอยู่ใน20อันดับแรกของโลกให้ได้ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสำเร็จได้ต้องอาศัยกระบวนการเพิ่มทักษะใหม่และเสริมทักษะเดิมเพื่อเพิ่มสัดส่วนแรงงานทักษะสูงในระบบจากเดิมร้อยละ15ให้เป็นร้อยละ22โดยตั้งเป้าหมายในการสร้างแรงงานระดับสูง1ล้านคนเพื่อสนับสนุน Intelligent Workforce Economy ในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใน4ปีตลอดจนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมผ่านการยกระดับผลิตภาพของประเทศนายยศชนันกล่าวด้วยว่างานด้านการพัฒนาทุนมนุษย์อาจเป็นงานเบื้องหลังที่ต้องอาศัยระยะเวลาในการบ่มเพาะเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่คือภารกิจที่ไม่ทำไม่ได้เพราะคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดที่จะเชื่อมโยงการพัฒนาประเทศในทุกมิติเข้าด้วยกันอย่างแท้จริงนอกจากนี้ที่ประชุมยังแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรเอกชนชั้นนำเข้ามานั่งเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนในแต่ละสาขาพร้อมเปิดตัวโครงการนำร่องสยามซิลิก้าเฟรมเวิร์กเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยีสำหรับรองรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงซึ่งจะเดินหน้าควบคู่ไปกับ3แผนงานหลักด้านการปฏิรูปการศึกษาและระบบข้อมูลแรงงานคือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงอย่างมั่นคงและยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
1: โฆษกพรรคภูมิใจไทยย้ำพรรคไม่หนักใจคดีหัวเลือกสว.ส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยรายชื่อ77ผู้ถูกร้องในคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.โดยไม่มีรายชื่อแกนนำพรรคภูมิใจไทยว่าพรรคยังไม่ได้หารือเรื่องดังกล่าวและขอให้ผู้ที่มีรายชื่อดำเนินการตามขั้นตอนโดยเฉพาะกรณีนายสุประชัยโพสุอดีตรองประธานสภาและนายสมเกียรติเลี้ยงประสิทธิ์บิดาของนายวรสิทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้ถูกร้องโดยกกต.มีกรอบเวลา60วันก่อนจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาจึงควรปรึกษาทนายความเพื่อเตรียมชี้แจงพร้อมย้ำว่าพรรคไม่ได้โล่งใจแต่ไม่หนักใจตั้งแต่แรกเพราะมั่นใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและสามารถชี้แจงได้อย่างชัดเจนส่วนกรณีคดีจะยุติที่ชั้นกกต.หรืออาจมีการพาดพิงถึงแกนนำพรรคในภายหลังนั้นขอให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายโดยไม่ขอคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
6: ก็เดี๋ยวตอนนี้ในเรื่องของประเด็นของแต่ละท่านเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้ข้อสรุปจริงนะเพราะว่าเห็นว่ากกต.ขอเวลาใช่ไหม60วันถูกไหมคะที่จะทำการส่งไปที่ศาลเพราะนั้นในเรื่องประเด็นอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวก็คงให้เป็นเรื่องของแต่ละท่านในด้านพูดคุยในเรื่องของทนายความอะไรก็ว่าไปในเรื่องของเนื้อหาได้ดังการชี้แจง
5: นางสาวแนนยังเรียกร้องให้สังคมแยกความเชื่อออกจากข้อมูลและพยานหลักฐานโดยเห็นว่าการกล่าวหาบุคคลใดว่ากระทำความผิดควรมีหลักฐานชัดเจนไม่ควรใช้กระแสความเชื่อมาชี้นำสังคมและย้ำว่าขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายจึงควรรอการตรวจสอบและวินิจฉัยจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามกฎหมายเสียก่อนชวิสาประทุมมารายงาน
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่มีชื่อของนายสมเกียรติเลียงประสิทธิ์บิดาว่าเคารพในความเห็นของกกต.และพร้อมเข้าสู่กระบวนการเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามขั้นตอนยืนยันว่าผู้ถูกกล่าวหาปฏิบัติงานตามระเบียบและกติกาอย่างเคร่งครัดจึงมั่นใจในพยานหลักฐานที่มีอยู่ว่าจะสามารถชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาได้หลังศึกษารายละเอียดความเห็นของกกต.อย่างครบถ้วนสำหรับความพยายามในการเชื่อมโยงคดีดังกล่าวมาถึงตนเองนั้นนายวรสิทธิ์ชี้แจงว่าเป็นเพียงความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ได้มีการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือกระทำการใดๆตามที่ถูกกล่าวหาส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวอ้างอิงคำให้การของกรรมการบริหารพรรคเรื่องการจัดทำบัญชีเงินยืนยันว่าในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมาไม่เคยมีการยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนโดยผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนยังคงมีกำลังใจดีและพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงในชั้นกระบวนการยุติธรรมต่อไปด้านนายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกกต.ที่ใช้อำนาจอย่างเที่ยงธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกคนส่วนการจะฟ้องผู้ที่กล่าวหาหรือไม่นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยกันแต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลที่ออกมาซึ่งเป็นความลับออกมาได้อย่างไรซึ่งผู้ที่นำความลับมาเปิดเผยก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระสิ่งเหล่านี้เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่ต้องมีการร้องทุกข์แต่อย่างใดส่วนคดีที่มีการแจ้งความไปก่อนหน้านี้นั้นจะได้ตรวจสอบว่าดำเนินการไปถึงไหนแล้วหากยังไม่เดินหน้ามากก็จะดำเนินการฟ้องคดีเองภายในอายุความ90วัน
7: ก็ธรรมดาครับคนเราถูกกล่าวหาแล้วเมื่อเขายกคำร้องก็ต้องโล่งขึ้นนะครับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับแต่ก็ชื่นชมครับว่ากกต.นั้นไม่คำนึงถึงแรงกดดันต่างๆใช้อำนาจอย่างเคร่งครัดไม่ทำหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณีย์ที่ถูกแรงกดดันว่าต้องส่งทั้งหมดทุกคนเดี๋ยวกำลังตัดสินใจอยู่ว่าสอบไปถึงไหนถ้ายังไม่เดินหน้ามากก็อาจจะฟ้องเองภายในยุคกว่า90วัน
1: ส่วนนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าไม่ได้มีความรู้สึกใดๆกับเรื่องนี้ซึ่งกกต.พิจารณาไปตามพยานและหลักฐานส่วนตัวมั่นใจในพยานหลักฐานมาโดยตลอดกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบสุสานและสถานที่ชาปนสถานทั่วประเทศควบคู่การปราบปรามเครือข่ายนอมินีอย่างจริงจัง
8: นายพลศรีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหาสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาบริษัทการชาบัตรจำกัดได้นำทีมงานเข้าเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างออกจากสุสานฉะเชิงเทราไปไว้อย่างสุสานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยมีการแจ้งเรื่องไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีแล้วอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเกี่ยวกับการย้ายร่างเนื่องจากก่อนหน้านี้ภรรยาของหนึ่งในผู้เสียชีวิตเคยประสานเข้ามาว่าต้องการนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาจึงสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ของทั้ง2จังหวัดร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดส่วนการจัดระเบียบสุสานทั่วประเทศนั้นคณะกรรมการเฉพาะกิจกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมการปกครองรวบรวมข้อมูลและตัวเลขสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อนำมาตรวจสอบการขอใบอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่หากพบความผิดจะใช้ฉะเชิงเทราโมเดลในการเพิกถอนใบอนุญาตและดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารย้อนหลังของบริษัทการชาบัตรจำกัดในพื้นที่ฉะเชิงเทราพบข้อสงสัยหลายอย่างตั้งแต่ปี2564และเชื่อว่าขาดพยานหลักฐานในการยื่นขออนุญาตตั้งสุสานตั้งแต่แรกเพราะเมื่อใช้ Google Earth ตรวจสอบเส้นทางถนนและแหล่งน้ำพบว่าแหล่งน้ำในพื้นที่มีมาก่อนแล้วโดยขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีดังกล่าวเบื้องต้นให้เวลา15วันหากพบว่ามีข้าราชการหรือผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการอนุมัติโดยมิชอบก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเช่นกันนายพลพียังกล่าวถึงการปราบปรามกลุ่มนอมินีด้วยว่าจะมีการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงหมายวันนี้เพื่อติดตามและขยายผลคดีเกี่ยวกับนอมินีการถือครองที่ดินการขอวีซ่าและสัญชาติโดยมุ่งเน้นการประสานข้อมูลร่วมกับ DSI ในการตรวจสอบเครือข่ายบริษัทต่างชาติที่พบว่ามีเครือข่ายเชื่อมโยงกันหลายสิบบริษัทรวมถึงกลุ่มนอมินีนิติบุคคลที่ถือครองที่ดินในไทยกว่า 2,000 บริษัทมูลค่าความเสียหายเกือบ 80,000 ล้านบาทขณะที่ความคืบหน้ากรณีชาวต่างชาติที่อยู่ระหว่างกระบวนการนั้นปัจจุบันยังไม่มีการยื่นอุทธรณ์หากพ้นกำหนด7วันสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะดำเนินคดีและผลักดันออกนอกประเทศส่วนกรณีการเข้าจับกลุ่มในพื้นที่ห้วยขวางที่มีชาวต่างชาติเกี่ยวข้อง5รายขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเพื่อถอนวีซ่าตามลำดับนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุการปราบนอมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนใช้กฎหมายเนรเทศหรือไม่ต้องดูพฤติกรรมและความผิดตามกฎหมายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าการปราบปรามโนมินีในพื้นที่พัทยาจังหวัดชลบุรีว่าเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาได้ลงพื้นที่พร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทำความผิดโดยขณะนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เป็นจำนวนมากและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ซึ่งรับเรื่องดังกล่าวเป็นคดีพิเศษแล้วจะดำเนินการภายในเดือนกันยายนนี้ส่วนกรณีจะสามารถนำกฎหมายเกี่ยวกับการเนรเทศมาใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นั้นต้องพิจารณาในรายละเอียดเป็นรายกรณีทั้งพฤติการของบุคคลและระดับความรุนแรงของการกระทำผิดว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายมากน้อยเพียงใดย้ำว่าDSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้วกระทรวงพลังงานเร่งหาสาเหตุน้ำมันรั่วถนนพระราม3หลังขุดพบโพรงใต้ดินลึกลงไปกว่า5เมตรเตรียมส่งกล้องลงส่องสำรวจหาสาเหตุในวันพรุ่งนี้หากพบผู้กระทำผิดดำเนินคดีเด็ดขาด
9: นางสาวสุธิพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานทีมเศรษฐกิจพลังงานเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพบน้ำมันรั่วบริเวณถนนพระราม3ว่าเบื้องต้นยังไม่พบว่ารั่วออกมาจากแหล่งขนส่งน้ำมันโดยตรงแต่พบเป็นโพรงใต้ดินที่มีน้ำมันซึมออกมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำปนน้ำมันออกพร้อมนำกระสอบทรายเข้าบล็อกโพรงเพื่อลดการปนเปื้อนแล้วอย่างไรก็ตามจากการลงพื้นที่ร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครและทีมช่างของกลุ่มบริษัทบางจาก โดยได้ทดลองทะลวงท่อลงไปในโพรงใต้ดินพบว่าโพรงมีความลึกลงไปกว่าที่คาดไว้จนต้องใช้ไม้ไผ่ต่อยาวทะลวงลงไปลึกได้อีกมากกว่า5เมตรโดยในวันพรุ่งนี้กรมธุรกิจพลังงานได้ประสานส่งผู้เชี่ยวชาญพร้อมนำอุปกรณ์กล้องส่งตรวจโครงสร้างภายในโพรงใต้ดินเพื่อเร่งค้นหาแหล่งที่มาน้ำมันโดยเร็วซึ่งหากพบต้นตอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเนื่องจากสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนเป็นวงกว้างนพศรแก้วคำรายงาน
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดู

0: รัฐบาลเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีเกียรติยศตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่16กันยายนนี้สำหรับการประชุมวันนี้มีหลายวาระเสนอเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอความเห็นโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างวงเงิน 95,000 ล้านบาทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกระทรวงมหาดไทยเสนอขออนุมัติกรอบวงเงินและรูปแบบกรมธรรม์ประกันภัยธรรมชาติอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570ระยะเวลา1ปีวงเงิน 15,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเสนอการกู้เงินจากธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB สำหรับโครงการรายจ่ายลงทุนเพื่อใช้จ่ายเงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมเสนอขอยกเลิกรายการค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมแห่งใหม่ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี2569ถึง2571รวมถึงรายการค่าควบคุมงานก่อสร้างโครงการดังกล่าวนอกจากนี้ยังต้องติดตามความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับผู้บริหารของกระทรวงต่างๆเพื่อเตรียมทดแทนผู้บริหารที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้โดยขณะนี้ยังมีอีกหลายกระทรวงที่อยู่ระหว่างการพิจารณาปริณาควันการสูบรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นและร่องมรสุมวันที่17ถึงวันที่20กันยายนนี้
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายนนี้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะได้รับผลกระทบเป็นกลุ่มแรกในวันที่17กันยายนก่อนที่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนองและขอให้เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้และขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของประเทศนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์อุทัยธานีเลยชัยภูมิสกลนครนครพนมจันทบุรีตราดกาญจนบุรีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลสงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาสทั้งนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วงเวลา24ชั่วโมงและพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำพร้อมซ่อมแซมแนวคันบริเวณริมแม่น้ำและเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำในลำน้ำรวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและอิทธิพลของการขึ้นลงของน้ำทะเลโดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับ

0: และการฝนที่คาดว่าจะตกหนักผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันนี้ถึงวันที่18กันยายนอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในพื้นที่เสี่ยง
1: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์มีความห่วงใยประชาชนแจ้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และการแจ้งเตือนภัยผ่านหอกระจายข่าวและลายกลุ่มหมู่บ้านพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงระหว่างนี้ถึง18กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มหรือน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำให้พร้อมใช้งานรวมทั้งให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมทรัพยากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงทางนี้หากเกิดต้นไม้ล้มหรือมีน้ำท่วมขังเส้นทางให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เร่งแก้ไขกรณีเสาไฟฟ้าล้มหรือระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหายพร้อมให้ทุกหน่วยงานรายงานสถานการณ์ให้จังหวัดทราบทันทีส่วนประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งให้อำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพลินจิตส่วนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
0: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายสำคัญภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงแม่น้ำชีและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 337.84 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 369.81 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 19.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงสำหรับเขื่อนทดน้ำได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเซใบบนราชธานีเขื่อนลำเซบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนเขื่อนทากน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
0: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนพร้อมเร่งสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณถนนต่างๆป้องกันปัญหากระแสไฟฟ้ารั่ว
3: นายสุวัฒน์พร้อมเพียงผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเปิดเผยว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังห่วงใยผู้ใช้ไฟฟ้าพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนขอให้ระมัดระวังอันตรายในช่วงหน้าฝนที่อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงรวมทั้งส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าโดยขอให้ประชาชนอยู่ห่างจากป้ายโฆษณาเสาสายส่งไฟฟ้าแรงสูงต้นไม้ใหญ่และสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพราะอาจหักโค่นและพาดลงมาทำให้เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าขาดเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะเดียวกันขอแนะนำให้ประชาชนสำรวจต้นไม้ที่ปลูกในบริเวณบ้านของตนเองให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยไม่พาดสายไฟฟ้าเพราะอาจทำให้ไฟฟ้าดับรวมถึงอาจทำให้มีกระแสไฟฟ้ารั่วมาตามกิ่งไม้ที่เปียกน้ำจากฝนฟ้าคะนองได้สำหรับในส่วนของห้างร้านที่ติดตั้งป้ายโฆษณาจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างป้ายโฆษณาให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงปลอดภัยรวมถึงสำรวจความพร้อมของไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณบ้านและถนนต่างๆหากพบมีกระแสไฟฟ้ารั่วหรือชำรุดให้รีบซ่อมแซมหรือแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่เข้ามาดำเนินการแก้ไขยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลก ผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
5: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการคลังของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่อธนาคาร VTB ของรัสเซียโดยกล่าวหาว่าธนาคารแห่งนี้ให้ความช่วยเหลืออิหร่านในการหลบเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยังคงเดินหน้าตัดช่องทางการเงินที่หล่อเลี้ยงอิหร่านต่อไปเนื่องจากอิหร่านนำเงินทุนเหล่านี้ไปใช้สำหรับการสนับสนุนการก่อการร้ายและสร้างความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางรวมทั้งคุกคามความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสหรัฐทั้งนี้เมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรธนาคาร Golden Global ของตุรกีโดยอ้างว่าธนาคารแห่งนี้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้กับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านและให้ความช่วยเหลือรัฐบาลอิหร่านในการโอนย้ายเงินทุนไปยังต่างประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประชาชนชาวซีเรียจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงในหลายพื้นที่ของประเทศเมื่อวานนี้เพื่อแสดงความไม่พอใจที่รัฐบาลซีเรียภายใต้การนำของประธานาธิบดีอามัดอัลชาราตัดสินใจปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลอีก40%เป็นลิตรละ175ปอนด์ซีเรียจากเดิมซึ่งอยู่ที่ลิตรละ125ปอนด์ซีเรียเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาขณะที่นายอับดุลฮามิดซาลัดหัวหน้าฝ่ายสื่อของกระทรวงพลังงานซีเรียเน้นย้ำว่าการที่รัฐบาลซีเรียปรับขึ้นราคาน้ำมันถือเป็นมาตรการชั่วคราวเท่านั้นพร้อมกันนี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปัจจุบันซีเรียพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันเป็นหลักเพื่อรองรับความต้องการเชื้อเพลิงภายในประเทศส่งผลให้ต้นทุนเชื้อเพลิงสูงขึ้นตามราคาตลาดโลก
5: กองทัพอวกาศสหรัฐออกแถลงการยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อปกป้องกำลังจากการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามโดยมองว่าจีนและรัสเซียอาจเป็นภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ในอวกาศของสหรัฐซึ่งอาวุธดังกล่าวสามารถใช้โจมตีและป้องกันรวมถึงลดขีดความสามารถของฝ่ายตรงข้ามในปฏิบัติการทางทหารอย่างไรก็ตามแถลงการดังกล่าวไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทของอาวุธทั้งนี้นานาชาติร่วมลงนามสนธิสัญญาอวกาศปี2510ซึ่งห้ามนำอาวุธทำลายล้างสูงไปติดตั้งในวงโคจรรอบโลกแต่สหรัฐรัสเซียจีนและอินเดียต่างพยายามหาทางสู้รบในอวกาศโดยอาศัยช่องโหว่ที่อยู่นอกเหนือข้อห้ามของสนธิสัญญาดังกล่าวอาทิการโจมตีดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามที่ใช้ในปฏิบัติการทางทหาร
0: นายโฮเซ่รามอนอีกาซารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการคลองของปานามาเปิดเผยว่าทางการปานามาเตรียมลดจำนวนเรือที่แล่นผ่านคลองปานามาเพิ่มเติมเหลือเฉลี่ยวันละ29เที่ยวโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามที่ระบุในร่างงบประมาณที่เสนอต่อรัฐสภาปานามาจากเดิมที่ให้เรือแล่นผ่านวันละ36ลำเหลือเพียงวันละ32ลำเมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากปรากฏการณ์เอลิโยทำให้ภูมิภาคอเมริกากลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงทั้งนี้คลองปานามาเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าระหว่างประเทศราวร้อยละ5ของปริมาณสินค้าทั่วโลกโดยอาศัยน้ำในระบบประตูเรือสัญจรเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านพื้นที่ที่มีระดับน้ำต่างกันได้ขณะที่ความต้องการใช้เส้นทางเดินเรือบนคลองปานามาเพิ่มขึ้นหลังสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้การเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องหยุดชะงักลงต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
6: การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569 DPE World Cup 2026รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอที่สนามสุพัชราไซรอบชิงชนะเลิศโรงเรียนอัสสัมชัญพบกับโรงเรียนพิชยบัณฑิตผลการแข่งขันปรากฏว่าโร โรงเรียนอัสสัมชัญชนะจุดโทษโรงเรียนพิชยบัณฑิตไป9-8หลังเสมอในเวลา2-2คว้าแชมป์ฟุตบอลกรมพละศึกษากีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทขอพร้อมได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นในถ้วยประเภทกอส่วนพิชยบัณฑิตแม้จะพลาดแชมป์แต่ก็เลื่อนชั้นเช่นเดียวกันรวมถึงทีมสวนป่าเขาชะอางและวิชูทิศอันดับ3ร่วมด้วยการแข่งขันเทนนิสอาชีพชายเมนเบิลเทนนิสทัวร์รายการ M15 Monastery ที่ประเทศตุนิเซียแทนตะวันทัดเดโอมายอลิแม็กซิโอลินักเทนนิสลูกครึ่งไทยอิตาเลียนประเดิมผลงานเยี่ยมเอาชนะภาวยาสิงมานจากอินเดียไป2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ7-5ตีตัวผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2ไปดวลกับอานุชวาทาเน่จากสหรัฐอเมริกาต่อไปการแข่งขันสนุกเกอร์รายการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติซิกริดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่สนามสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธสวัสดิ์ลาดพร้าว71รอบคัดเลือกประพฤติชัยธนสกุลนักสนุกเกอร์วัย63ปีชนะชัชวาลสิริรัตน์ไปอย่างขาดลอย5-0ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับทวัฒน์ลิ้มวัฒนะขณะที่สุชาติสุขเลี่ยมชนะพงศกรชื่นชอบไป5-1ผ่านเข้าสู่รอบ48คนไปพบกับวันชนะเตี้ยเตี้ยต่อไปมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดแรกรอบแบ่งกลุ่มE พบกับญี่ปุ่นที่ชิซูโอกะสเตเดียมอีโคป้าผลปรากฏว่าทีมนักเตะสาวไทยต้านความแข็งแกร่งของทีมเจ้าภาพญี่ปุ่นไม่ไหวแพ้ไป0-8นายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเป็นครั้งแรกที่ทีมชุดนี้ได้ลงเล่นกับทีมระดับท็อป5ของโลกอย่างญี่ปุ่นที่มีสปีดบอลเกมค่อนข้างเร็วมากเนื่องจากฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของทีมเวิร์กแต่คือเรื่องของปัจเจกบุคคลที่รวมกันเป็นทีมความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนเรื่องของการตัดสินใจในรายละเอียดต่างๆภายใต้ความกดดันความเร็วในการตอบสนองและความเร็วในการตัดสินใจคือสิ่งที่สำคัญที่สุดและทีมญี่ปุ่นทำสิ่งเหล่านี้ได้ดีโดยความพ่ายแพ้ในครั้งนี้ของทีมไทยจะนำไปสู่การวางแผนพัฒนาผู้เล่นให้ก้าวไปสู่ระดับเดียวกันกับญี่ปุ่นให้ได้ในอนาคตสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปวันที่17กันยายนทีมนักเตะสาวไทยจะพบกับไต้หวันเวลา14:00 น.และวันที่21กันยายนพบเวียดนามเวลา17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30ด้านนักตบลูกยางหนุ่มไทยลงฝึกซ้อมเต็มระบบครั้งสุดท้ายนานกว่า2ชั่วโมงเพื่อทบทวนทักษะการบล็อกและซ้อมระบบเกมรับและรุกทำคะแนนก่อนปิดท้ายด้วยการเสิร์ฟที่ยิมเนเซียมของมหาวิทยาลัยในเมืองคิวชูก่อนเดินทางไปเมืองนาโกย่าเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20สิบเอกบุญยฤทธิ์วงธรกัปตันทีมเปิดเผยว่าสภาพร่างกายทุกคนในทีมเริ่มฟื้นฟูแล้วแม้ยังมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังส่วนเป้าหมายขณะนี้คือการมุ่งมั่นคว้าชัยชนะในรอบแรกให้ได้เนื่องจากหากชนะได้ทุกทีมโอกาสติดอันดับ1ใน4ทีมสุดท้ายจะมีสูงมากพร้อมขอให้แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยสำหรับวันนี้ทีมชาติไทยจะย้ายจากเมืองคิตะคิวชูเข้าไปฝึกซ้อมเก็บตัวต่อที่เมืองนาโกย่าประมาณ10วันก่อนจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้โดยวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอยู่ในสาย B ร่วมกับอิหร่านอินโดนีเซียและคีร์กีสถานขณะเดียวกันทำนักกีฬาทีมชาติไทยอีก6ชนิดกีฬาได้แก่เทคบอลซอฟเทนนิสยิงปืนโปโลน้ำวอลเลย์บอลชายหาดและเรือใบทยอยเดินทางถึงเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมการดูแลนักกีฬาไทยอย่างเต็มที่ทุกด้านโดยฝ่ายจัดการแข่งขันเจ้าภาพญี่ปุ่นได้อำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษคือสภาพอากาศในพื้นที่เมืองนาโกย่าที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางไปฝึกซ้อมและการแข่งขันของทัพนักกีฬาไทยนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยานายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนายกอบเกียรติแสงวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไทยแลนด์ไตรลีร่วมแถลงข่าวความพร้อมในการจัดการแข่งขันวิ่งมาราธอนส่งเสริมการท่องเที่ยวนานาชาติรายการ Amazing Thailand พัทยามาราธอน2026 Presented by Mama ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่26ถึง27กันยายนนี้โดยมีการแข่งขัน4ระยะคือระยะมาราธอน 42.195 กิโลเมตรระยะฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรระยะ10กิโลเมตรและระยะ 4.5 กิโลเมตรประกอบด้วยวีลแชร์และวิ่ง Family Run โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมกว่า 21,000 คนจาก58ประเทศทำสถิติสูงสุดในรอบ33ปีนายวีรพงษ์พงษ์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเมืองพัทยามีศักยภาพและความพร้อมในทุกๆด้านเป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของทวีปเอเชียมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและมีคุณภาพโดยการจัดการแข่งขัน Amazing Thailand พัทยามาราธอนในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่33มีจุดปล่อยตัวเส้นชัยบริเวณ Terminal 21พัทยาถนนพัทยาเหนือจังหวัดชลบุรีวิ่งเรียบชายหาดของเมืองพัทยาก่อนวิ่งผ่าเมืองและวิ่งเรียบชายหาดจอมเทียนซึ่งถือว่าเป็นรายการวิ่งมาราธอนที่ได้วิ่งเรียบชายหาดยาวที่สุดในประเทศไทยคาดว่าจะสร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวแก่เมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีได้มากกว่า288ล้านบาทจากจำนวนผู้เข้าแข่งขันและผู้ร่วมงานกว่า 40,000 คน
7: การแข่งขันในครั้งนี้เป็นประจักษ์ประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานถึง30กว่าปีนะครับซึ่งจะตอกย้ำความเป็นสปอร์ตเดสติเนชันของเมืองพัทยานะครับผมแล้วก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับนอกจากจะมีนักวิ่งนะครับแล้วก็ผู้ติดตามนะครับกว่า 40,000 คนเนี่ยคาดว่าจะมีเงินรายได้หมุนเวียนนะครับกว่า280ล้านนะครับหมุนเวียนในเมืองพัทยาและจังหวัดชลบุรีครับผม
6: ขณะที่นายปรเมศงานพิเชษนายกเมืองพัทยากล่าวว่าต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในทุกมิติโดยเฉพาะการนำกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยวแม้ว่าปีนี้ Amazing Thailand พัทยามาราธอนจะปรับจากกำหนดการปกติคือสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมของทุกปีมาเป็นวันที่26ถึง27กันยายนแต่ถือว่าเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองพัทยาในช่วงโลซีซั่นและเชื่อมั่นว่าชาวพัทยาจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับและมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้แก่นักวิ่งจากทั่วโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนต่อไปภายในคาดแนกรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
9: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
10: ์วันนี้เสนอคำว่าพระโกฏพระลองตอนที่3พระโกฏและพระลองหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เมื่อพระยาเทวาธิราชเป็นสมุหพระราชพิธีมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการพระราชพิธีในพระราชสำนักการใช้ศัพท์ในเอกสารเรื่องงานพระศพสมเด็จเจ้าฟ้าสุดาวดีกรมหลวงโยธาเทพสมัยอยุธยาตอนปลายเรียกชั้นในว่าพระโกฏและเรียกชั้นนอกว่าพระลองจึงหวนกลับไปเรียกตามเอกสารจดหมายเหตุนั้นถึงงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8จนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีจึงกลับไปเรียกชั้นในว่าพระโกฏชั้นนอกว่าพระลองตามความเห็นของพระยาเทวาธิราชทั้งสิ้นจนถึงงานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมขัตติยานีมหาธีรราชธิดาหมายกำหนดการจึงได้เปลี่ยนไปเรียกชั้นในว่าพระลองและชั้นนอกว่าพระโกฏตามพระราชนิยมของพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์แต่เดิมมา
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: 12:46 น.รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยมีทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์น่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.46 เซนติเมตรและเวลา 9:49 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.27 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 43 เซนติเมตรและเวลา 4:36 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 22 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาการกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:27 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:19 น. ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึงวันที่21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวน3อัตรานักทรัพยากรบุคคลจำนวน1อัตราและนักประชาสัมพันธ์จำนวน1อัตราผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ odpc9.ddc.moph.go.th/job เลือกรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขนักทรัพยากรบุคคลและนักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนท่านผู้ฟังคะเมนูยอดนิยมอย่างผัดกะเพรานั้นเป็นเมนูที่ผู้คนมักจะสั่งมารับประทานเวลาที่คิดอะไรไม่ออกเพราะเป็นเมนูที่ทานง่ายรสชาติอร่อยถูกปากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติยิ่งเมื่อทานคู่กับไข่ดาวและข้าวสวยร้อนๆก็ยิ่งเข้ากันได้ดีที่สำคัญคือเป็นเมนูที่ร้านอาหารตามสั่งทุกร้านมีให้สั่งแต่รสชาติของผัดกะเพราแต่ละร้านนั้นมักแตกต่างกันออกไปตามการปรุงและการเลือกใส่องค์ประกอบของผักเพราะผัดกะเพราบางร้านไม่ได้ใส่เพียงแค่ใบกะเพราเท่านั้นแต่ยังใส่แครอทถั่วฝักยาวหรือข้าวโพดอ่อนลงไปด้วยทำให้เกิดข้อสงสัยตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วผัดกะเพราแบบไทยดั้งเดิมนั้นเป็นอย่างไรกันแน่สำหรับเมนูผัดกะเพรานั้นคาดว่าเริ่มเกิดขึ้นราวสมัยรัชกาลที่7เนื่องจากชาวจีนอพยพได้นำกะเพรามาปรุงอาหารขายในร้านอีกทั้งยังพบการโฆษณาเครื่องแกงสำเร็จรูปในพุทธศักราช2476ตราหม้อผ่านทองที่ระบุว่าพริกแกงที่มีจำหน่ายประกอบด้วยเครื่องแกงไก่เนื้อกะหรี่มัสมั่นปลาดุกปลาไหลห่อหมกฉวนหรือจวนและผัดกะเพราประกอบกับพบว่าคนจีนนำมาขายในร้านอาหารตามสั่งอย่างไรก็ดีผัดกะเพราน่าจะเพิ่งนิยมราวพุทธศักราช2500โดยน่าจะดัดแปลงจากอาหารจีนหม่อมหลวงกวนทิพย์เทวกุลหรือเชฟป้อมเชฟผู้มีชื่อเสียงในวงการอาหารไทยเคยให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำผัดกะเพราสูตรดั้งเดิมแบบไทยไว้ในรายการทีวีหลายรายการว่าผัดกะเพราดั้งเดิมต้องไม่ใส่ซีอิ๊วดำแต่สีคล้ำของผัดกะเพราคือการตำพริกชี้ฟ้าแดงพริกชี้ฟ้าเหลืองพริกขี้หนูและกระเทียมเข้าด้วยกันแล้วใส่ลงไปผัดกับเนื้อสับจากนั้นจึงปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองน้ำตาลและน้ำปลาแล้วตามด้วยใบกะเพราผัดให้เข้ากันแค่นั้นแต่ปัจจุบันมีการใส่แครอทถั่วฝักยาวและข้าวโพดอ่อนซึ่งกลิ่นและรสของผักเหล่านี้จะทำให้กลิ่นของกะเพราเพี้ยนไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันผัดกะเพรามีหลากหลายสูตรให้ได้เลือกรับประทานแล้วแต่ว่าใครจะชอบทานแบบไหนแต่หากพูดถึงการรักษาเอกลักษณ์ของเมนูนี้ไว้
12: สูตรของเชฟป้อมน่าจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะและถูกปากกับคนไทยมากที่สุดและจะยิ่งช่วยให้เอกลักษณ์ของผัดกะเพราแบบไทยเข้าไปอยู่ในใจของคนทั้งโลกได้ตราบนานเท่านานจบบทความประจำวันเรื่องผัดกะเพราดั้งเดิมเป็นไฉนเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดและภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
13: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
14: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
15: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
16: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
15: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากจะรับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชลธรจันยาอ่าน

0: บังคมยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดานิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ
1: M99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลขและสุดท้าย 5. ยื่นบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิบอย่างโปร่งใส
1: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตาสองสามปีไม่คือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อกับใส่สอยนิ้วก้อยกับใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอตแถวเหลี่ยมท้องพุ่นต้นนี่แม่เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอากระตั้งแต่นาซาท่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมมือแต่ย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208อีกเบอร์081-592-0369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อเรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
4: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินท่องไปจักรอบแล้วจ๊ะ
5: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้ฮู้จักวินัยการเงินของไว้เก๋าซะบ้าง
4: ไว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
5: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
4: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
5: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
4: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
5: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ

0: มั่นคงและมีความสุขนำ
1: วัยเก่าการเงินบ่ติดขัดชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมือนี้เริ่มเลย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
2: ์ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
3: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
4: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น

0: จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอก 22-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ผมอยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช1330ตลอด24ชั่วโมง
2: นี่คือเสียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: 24% ต่อปีจ้ะเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
2: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงแพทย์แผนไทยและเกษตรอาสา

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านตอนรับเข้าสู่รายการเสียงชุมชนคนอีสานนะครับ13:10 น.นะครับกับหมอสงวนนะครับการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านนะครับพบกันได้ทุกวันอังคารนะครับโดยเฉพาะเมื่อนี้นะครับจะนำสาระสิ่งดีๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแพทย์แผนไทยและก็ด้านสุขภาพนะครับมาให้ความรู้นะครับก่อนเข้ามาก็ได้รับข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มโรคระบาดนะครับที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นนะครับที่มาจากเห็บนะครับเห็บของน้องหมานะครับก็กำลังเป็นสิ่งที่จับตามองนะครับเห็บมานี่คันเฮาไปสัมผัสหรือโดดมันกัดกระติดติดเชื่อไข่เห็บหมานะครับก็ให้เกิดอาการไข้คล้ายๆกับไข้เลือดออกนะครับเห็ดให้เม็ดเลือดขาวนะครับเห็ดให้เม็ดเลือดแดงผิดปกตินะครับมีรายงานครับว่ามีคนเสียชีวิตนะครับประมาณ4-5 คนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตาเบิ่งแล้วก็ระมัดระวังนะครับสิ่งที่ป้องกันก็คือเฮากับกำจัดเห็บนะครับน้องหมานะครับโดยวิธีการใส่สมุนไพรนะครับก็มีกลุ่มสมุนไพรที่ซอยนะครับในการกำจัดพวกเห็บเหามัดนะครับนะครับมัดนะครับด้วยสมุนไพรกลุ่มลดเมาเบื่อนะครับก็จะมีหนึ่งคือยาเมายาเส้นนะครับสองนะครับใบบักเขียบหรือใบน้อยนานะครับใบบักเขียบนี่แห้งกินแห้งนะครับแล้วก็3กรรมฐานหรือมาดนะมาดเหลืองกรรมฐานนี่ดูแลเรื่องของกากเกื้อนน้องหมาน้องแมวนะครับได้ดีมากนะครับตัวที่4นี่เกลือนะครับเอาใส่สักนิดนึงไม่ต้องใส่หลายนะครับนะกันใบบักเขียบนี่จะกำมือนึงยาเมาจักห่อนึงนะครับห่อที่เฮาซื้อตามร้านของช่ำนี่แหละนะครับแล้วก็ส่วนกรรมฐานจักซ่อนโต๊ะนึงนะครับหรือหมาดเหลืองนะครับเกลือก็ใส่ประมาณปลายซ่อนซ่าหน่อยๆนะครับตำทุกอย่างนะครับแหลกละเอียดนะครับแล้วก็เอาน้ำห่อนนะครับน้ำห่อนนะครับมาเป็นตัวทำละลายนะครับแล้วก็กองนะครับตัวสมุนไพรตัวซอยตัวนึงอาจจะใส่เหล้าขาวนะครับสักเป๊กนึงหรือน้ำส้มสายชูสักเป๊กนึงนะครับผสมเข้ากันนะเลือกเอาระวังเหล้าขาวกับน้ำส้มสายชูนะครับกองแล้วก็เอาน้ำยานะครับถ้านะครับน้องหมานะครับทั้งกลุ่มที่มีเห็บมัดนะครับกลุ่มที่มีเกี่ยวกับกากเกลื่อนนะขี้เหี้ยนนะครับอันนี้ก็เช็ดให้ผิวหนังเขาดีแข็งแรงนะครับอันนี้กำจัดวิธีแบบปลอดภัยหายห่วงนะครับเดือนหนึ่งก็เฮ็ดสัก1 ครั้งนะครับแล้วก็น้ำยาที่เหลือเฮาก็เอาผสมผงซักผ้าก็ได้นะครับเอาผสมแล้วก็ใส่บัวรดน้ำนะครับโฮดบริเวณที่หมาอยู่อาศัยนะครับมันอาจจะไปซ่อนอยู่แถวนั้นนะครับและที่นี่ส่วนการสั่งภูมิต้านทานนะครับให้กับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นไข่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ที่กำลังได้ข่าวอยู่นี่คือไข่เห็บน้องหมานะครับติดต่อมาสู่คนด้วยเห็บนี่มันมากัดนะครับแล้วก็ผู้ลงคนมักเอาไปบีนะเอาไปแปะแปะแปะแปะนี่เรามาระวังนะครับอย่าไปเห็ดนะครับอันตรายต่อสุขภาพนะครับก็ส่วนมากก็จะเกิดจากผู้ที่ภูมิต้านทานตำภูมิต้านทานบ่ค่อยแข็งแรงคุมหอบคุมหืดหรือมีโรคประจำตัวนะครับแล้วก็กลุ่มที่มีความเสี่ยงกลุ่มโรคประจำตัวอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงนะครับเห็นให้สุขภาพแย่ลงวิธีการป้องกันนะครับก็ใส่ ตัวเก้าตัวเดิมนะครับสั่งภูมิต้านทานนั่นก็คือบอระเพ็ดหรือเครือกระห้อเอามาตำนะครับล้างให้สะอาดแล้วมาตำตัวนี้บำรุงน้ำดีดับพิษห้อนแก้ไขเป็นสมุนไพรที่ลดขมนะครับขมเป็นตะสั่งนะครับเอามาประมาณจะครึ่งขีดหรือ50กรัมนะครับก็ต้องเอาหลายนะครับตัวที่2กับมะแข้งหรือมะเขือพวงมะแข้งหรือมะเขือพวงนี่จะเป็นสมุนไพรที่เฮ็ดให้กล้ามเนื้อหลอดเลือดแข็งแรงกระจายเลือดล่มดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่มาตัดลดขมของบอระเพ็ดหรือเครือกระห้อให้มันได้สมบูรณ์เฮ็ดให้มันพอดีพองามบ่ขมแห้งนะครับตัวที่3กับเหี่ยวหมูนะครับเหี่ยวหมูนี่หัวย่าเหี่ยวหมูไปเอาน้ำปลาน้ำไทหน้ามองมันปลอดสารนะครับหรือไปซื้อนะตามร้านขายสมุนไพรนะเอาเครื่องขีดพ่อนะครับทุกอย่างเครื่องขีดนะครับแล้วก็สุดท้ายบะขามเปียกนะครับบะขามเปียกในเฮาก็แกะดีๆนะครับแล้วก็เอาไปหนึ่งก้อนหนึ่งเพื่อไล่ความชื้นออกนะครับแล้วก็มาตำร่วมกันให้มันเข้ากันดีแล้วก็สุดท้ายไปใส่น้ำผึ้งปั้นเท่าเม็ดปลายคอนิ้วก้อยหรือเม็ดปลาแข้งนะครับกินนะครับก่อนนอนเฮ็ดให้ภูมิต้านทานแข็งแรงเฮ็ดให้นอนหลับดีเฮ็ดให้ขับถ่ายดีนะครับอันนี้กินได้ตลอดนะทุกเพศทุกวัยทุกคนนะครับก็สามารถกินได้นะครับสูตรนี้เป็นกุ้งยาอายุวัฒนาแบบง่ายๆนะครับง่ายๆแล้วก็ดีนะครับได้ผลดีนอนหลับดีกินข้าวแซ่บถ่ายดีนะครับคันถ่ายดีขับถ่ายดีนะครับท้องบ่ผูกพอมันมีบะขามเปียกแล้วก็ตัวบักแข้งมันจะเป็นเฟื่อนๆกัดๆนะครับมันจะมีอย่างนั้นเด้นะครับแล้วก็เหี่ยวหมูนี่ก็ซอยขับลมบำรุงธาตุขับปัสสาวะนะครับทุกอย่างเป็นสมุนไพรที่คัดสรรมานะครับแบบง่ายๆนะครับดีกับสุขภาพนะครับกินได้ตลอดต่อเนื่องปลอดภัยครับเพราะเป็นสมุนไพรที่เป็นคุ้มยาอายุวัฒนะไม่ได้กินหลายกิน1ครั้งก่อนนอนนะครับคนจอย45กิโลกินอยู่เดือนนึงกับน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น47กิโลอันนี้ FC จากสงขานะครับนะคอนเฟิร์มนะครับกระโทษมาขอบคุณมากมายนะครับท่านไหนอยากปรึกษาก็043-236-726นะครับทักทายแล้วก็ปรึกษาได้นะครับกลุ่มปัญหาสุขภาพนะครับต่างๆนะครับช่องนี้คือช่องนึงนะครับให้ความรู้เรื่องของการแพทย์แผนไทยขออย่ารับสายครับรับสายนี่สักก่อนนะครับ
1: ครับผมคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับจากไหนครับ
1: ครับสวัสดีครับผมโทษจากน้องเลือครับ
0: น้องเลือ
1: ผมถามคุณหมอว่าเชื่อกับห้อหนึ่งเลย
0: ครับ
1: ผมกินสดนะ
0: ครับ
1: กินสดกับบะแข้งเนี่ยมันเท่ากับแข้ง3ทีหน่อยที่เชื่อกับห้อสักของขอเมื่อนี่ละ
0: ครับ
1: ยำกินสดน้ำมือเข้าเนี่ยมันมีผลนั่นไหนแน่ท่านเน
0: า
1: ะ
0: ก็ดีครับก็ดีครับ
1: แต่ว่ากินมากแล้วมันระบายดีกินข้าวแคบนอนหลับกับมาพักผ่อนอยู
0: ่ครับก็กินกินตอนเช้าก็กินตอนเช้าก็ดียังนึง
1: ก้อนกาแฟนะ
0: ได้ครับดีครับ
1: คือว่าเป็นเข้ามากินก้อนกาแฟผมดีเขามาอันนะผมสิเอาบะแข้งครับที่เลยผมสิยำกินน้ำมือเท่าควันกินกาแฟนะ
0: ขมแห้งบ
1: ่ฮะ
0: ขมแห้งบ
1: ่ก็นั่นแหละ
0: ครับครับ
1: แต่ดีไม่ได้แต่มันระบายดีเหนียวแค่แต่ไม่ได้ผมกินได้ผมกินได้หมดครับ
0: กินได้ครับได้ครับตามสะดวกครับ
1: แล้วข้าวหน้าเปิ้ลและข้าวคุณกิน
0: ครับก็ได้ครับครับก็ได้ครับครับสัญญาณมันไม่ค่อยชัดตอนนี้อายุจักปีแล้ว
1: 71ครับ
0: น้ำหนักเท่าไหร่สูงเท่าไหร่ครับ
1: โอ้ยบางวันได้กินกัน50
0: 50กิโล54ตอนนี้ดิ
1: 50โล
0: ตอนนั้นโดนไปโดนปันไหนกินมากนี่จักเดือนจักมือ
1: ราชิตโอ้เดี๋ยวกัน สองสามเดือนนั่นเ
0: องโอ้สามเดือนขึ้นมาประมาณ
1: ห้าผมฟังคุณหมอบอกทุกวันอังคารแหละผมก็อยู่ตรงหน้านี่แหละ
0: อืมดีครับดีถือว่าดี
1: ผมฟังมาละโดดแล้วผมฟังมาไปโดด
0: ครับที่นี่มัน
1: แต่คุณหมอตัวเลี้ยงไม่ได้ปั่นได้ครับใหญ่ใหญ่ที่บ่าวทั้งหมด
0: ครับ
1: ต้นจำปาได้จะโดนเนี่ย
0: ครับที่นี่ปัญหาก็คือให้เพิ่มยาล้มเข้าไปหัวยาเหี่ยวหมูหัวยาเหี่ยวหมูเอามาต้มก็ได้จักหยิบมือหนึ่ง
1: ใช่ครับมือหน
0: ึ่งแมนเพราะว่า
1: ใบเตย
0: แมนหัวยาเหี่ยวหมูใบเตยตะไคร่
1: คร
0: ับ
1: ครับ
0: โอเคเนาะขอบพระคุณครับ
1: แต่ว่าผมทำมาชิมสดๆความแค่นี้มันเรา
0: ได้แค่เงี้ยมันหลับได้ครับว่ามีปัญหาอะไรห้องแข็งแรงสัญญาณไม่ค่อยชัดโอเคครับขอบพระคุณครับ

0: ลดปริมาณลงสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับ
1: ดิฉันอยากขอถามว่าสมุนไพรที่รักษาโรคเครียดจังนะคะกินบักนาวใส่น้ำแห้งบ่อยได้บ่ค่ะ
0: บ่ได้บักนาวมันกดมันเป็นกดมันเป็นความเปรี้ยวไม่เฮ็ดให้ฟอกเลือดครับอันที่รู้บ่อยมันเป็นสมุนไพรเด้มันเป็นน้ำหวานคันแบบนั้นอันเขาก็ไม่ได้ขายแต่ยาวิตามินตัวเนาะ
1: จ้ะ
0: ไปฟังมาเจ๊ใส
1: อันในหนังสือธรรมะค่ะ
0: อ๋อมันตอนนั้นเพิ่นอาจจะบ่ทันได้ซองสอดแต่ซุมื้อนี้มันซองสอดแล้วปีนี้ปี2569เดือนกันยาได้เดือนเพราะว่าตอนนี้บักนาวน่ะมันคันกินบักนาวเขาก็ใส่ตำบักฮวงก็บ่เป็นเลือดจังตัวเนาะ
1: จ้ะ
0: มันได้ตำบักฮวงใส่บักนาวบ่หั่น
1: ใช่อยู่จ้ะ
0: กินซุมื้อมันก็ยังจังอยู่เก่าหั่นบักนาวมันยังสมครับมันบ่ถูกที่มันต้องใส่ฝาง1ฝางสองมากระทืบโล่งสามดอกข้ามฝอยดอกข้ามไทยยังเสียงย่างละประมาณ30กรัม
1: จ
0: ้ะเอามาต้มใส่หม้อนี่กินครั้งละประมาณเครื่องแก้วพวกเนี่ยกลุ่มเนี่ยคือบำรุงโลหิตจ้ะอันนั้นมันบ่ถูกเลยนะครับส่วนน้ำหวานเฮาอยากใส่ก็ใส่ลงไปเพราะมันแซ่บครับ
1: แล้วก็จ้ะแค่นี้ล่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอ
0: กินให้มันถูกกับโลกนะครับคันบ่เข้าใจก็โทรมาถามคันบักนาวบำรุงโลหิตได้ประเทศไทยกับบ่มียาขายบำรุงเลือดนะครับตำบักฮงก็ใส่บักนาวต้มยำนี่ก็ใส่บักนาวลาบหมูก็ใส่บักนาวเด้บักนาวนี่เขาขายมือละเป็นรถ10ล้อนึงนะครับปะนั้นคนก็ยังเป็นรถเลือดจางอยู่มองง่ายๆนะครับการรักษาโรคการดูแลสุขภาพนะครับ1ต้องฮู้ก่อนว่าเหตุของโรคของคนเนี่ยเกิดจากเหตุอันไหนเกิดจากเลือดเกิดจากน้ำเหลืองเกิดจากเม็ดเลือดเกิดจากภูมิต้านทานเกิดจากกรรมพันธุ์เกิดจากโรคขี้กระยื้หรือเกิดจากภาวะเบาหวานความดันไขมันเกิดจากความผิดปกติความเสื่อมของอวัยวะไตหรือตับหรือปอดนะหรือมีภาวะการผิดปกติของมดลูกหรือผิดปกติของหลอดเลือดหรือความผิดปกติของไขสันหลังประสาทหรือกระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอันนี้มันต้องหาเหตุของโรคซะก่อนพบเหตุหมอก็จะตรวจวินิจฉัยกระซักประวัติอยู่ในช่วงวัยไหนควรหาตำรับยาแบบไรเอามาให้คนไข้นะครับตามหลักการแพทย์เป็นไทยอันนี้คือกระบวนการรักษาบ่แม่นว่าสิไปเอาบักนาวมาบีบตวดใส่น้ำห้อนบีบน้ำเขี้ยวรูบอยใส่ตวดกินเลือดดีขึ้นมาบ่แม่นเด้อันนี้นั่นจะเป็นหลักการยังอื่นคืดเอานะครับสงสัยกับปรึกษาได้ครับตัวเคสบำรุงโลหิตในหลักของการแพทย์แผนไทยกลุ่มสมุนไพรที่พ่อจิบจับแบบง่ายๆได้ก็จะมี1ฝางนะครับ2ดอกข้ามฝอยนะครับ3มากระทืบโล่งนะครับ4ดอกข้ามไทยดอกข้ามไทยจะหายากเอาแค่3อย่างนี่พ่อนะครับอย่างละนิดอย่างละน้อยจะไปใส่อย่างคือละหอบก็ยังพอไงคุณดันได้บ่ได้เด้นะครับยังละนิดยังละหน่อยคือเขากินยาแก้ปวดนี่ล่ะเขาก็กินเทื่อละเม็ดบ่แม่นว่าปวดแข้งปวดขาที่ไปกินเทื่อละมี10เม็ดเทื่อละ2แผงนี่ก็ได้นั่งรถฟรีได้นี่กินยาให้มันถูกตามหลักถูกขนาดคือกันก็เข้าปรุงอาหารนี่แหละครับกลุ่มรสเผ็ดบักพริกนี่เผ็ดอับล้มตำบักฮวงเขาก็ใส่เทื่อละ3เม็ด5เม็ดบ่แม่นซื้อมากิโลนึงต่ําใส่บ่แม่นต่ําบักฮวงแล้วไม่ต่ําบักพริกอันนี้เค้าเรียกว่าปรุงอาหารหรือปรุงไม่ถูกวิธีนะครับหันซ้ายหันขวาเอ้บ้านข้างๆเพิ่นกินแบบใดบ้านข้างหน้ากินแบบใดต้องเบิ่งนําเด้ครับคันสงสัยก็โทรมาปรึกษา043 236 726สําคัญคือกินยาให้มันถูกกับโรคนะครับกินอาหารให้มันถูกกับธาตุให้เข้าใจนะครับเข้าใจแล้วก็เข้าให้มันถึงแล้วก็เอามาพัฒนาเอามาใส่ให้มันถูกกับร่างกายเฮาเกิดมาบ่คือคนอื่นหรือเกิดมาแข็งแรงอันนี้ก็แล้วแต่สภาพนะครับบางคนก็มีอาการแพ้โดยเฉพาะอาหารการกินนะครับยังเคสที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาวะไขสันหลังประสาทนะครับเสื่อมสภาพเอสให้กล้ามเนื้อขออยาก

0: รับสายครับอ่อนแรงทั้งแขนทั้งขานะครับอันนี้ก็จังคอยมาเล่าสู่ฟังรับสายหนึ่งสักก่อนสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับโทษจากสาย
1: ครับบ้านไผ่ครับ
0: บ้านไผ่บ้านไผ่เมืองพ้นครับ
1: มาต้นมากระทืบล่มนี่มันเป็นต้นยุ่งใส่หายี่มองไหนครับ
0: มากระทืบล่มหรือมวยเลือดครับภาษาอีสานเรียกมวยเลือดน้ำร้านขายยาน้ำปลาน้ำปลาอีปื้อน้ำบึงบ่มีต้องร้านขายยาครับร้านขายยาสมุนไพรครับร้านขายยาเคมีกับบ่มีเด้มากระทืบลง
1: ธรรมดาครับถ้ามองมันโอ้ก็มาซื้อแม่ร้านจะได้สนแ
0: น่ครับ10ขี่รถเหมารถไป 2,000 3,000 บ่คุ้มค่าเด้จะไปขึ้นป้าขึ้นผู้งูตอดตายยากอีกไปซื้อน้ำร้านขายยา20 30บาทนั่นก็ขายครับ
1: ครับครับใจพอดีครับ
0: ครับคุณลงคนโอ้ยคอยสื่อเขาป้าว่าสันว่าป้าใส่เลยบ่นี่ป้าอีปื้อบ่หรือจะไปผู้มิ่งหรือจะไปผู้ทั้งสกลนครงูตอดมากสิยากขออนุญาตร่างสายครับนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับทุกเมื่อนี้เข้าเข้าถึงนะครับเข้าถึงในรักของด้านสุขภาพนะมันบ่คือตะกี้เด้นะครับแต่ว่าเข้าให้ถึงแล้วก็รู้ให้จริงนะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามหลักการแพทย์เดี๋ยวนี้มีสายสมุนไพรมีกลุ่มสมุนไพรมีทั้งของแท้ทั้งของปลอมอีเยอะมากนะฟังให้ได้ซับจับให้ได้คว่ำนะครับแล้วก็ไต่ตองแล้วก็มีสตินะครับสตินี่มีแล้วก็มีปัญญานะครับมีปัญญาให้มันเข้าถึงอ๋อมันจริงไหมมันเท็จไหมกันท่านผู้เข้าใจกับถามผู้รู้หรือรายการนี้นะครับขออนุญาตรับสายยินดีให้ความรู้นะครับมากระทืบโรงหรือมวยเลือดสวัสดีครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับผมผมขอปรึกษาคุณหมอสักหน่อยนะครับ
0: ครับ
2: คือจังสี่ครับไปผมกินกาแฟแบบโอโย่ไอ้ว่าใส่น้ำตาลบ่ใส
0: ่ครับ
2: ก็พิเมตอ่ะแต่ผมบีบผักเน่าใส่ทีละครึ่งทีละสี่ครึ่งแสนมันเป็นยังบ่ครับ
0: อ๋อได้ครับกินได้บ่เป็นยังครับมันมีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนกระเพาะบ่ครับท้องผูกบ
2: ่ท้องก็ว่าผูกบางเที่ยงก็มีช่วงมีกรดไหลย้อนบางเที่ยงนะครับเรื่องโดนนะครับ
0: ครับคันมีปัญหากรดไหลย้อนห้องกับบางคนจะใส่หลายผักเน่าอันนี้ดีนี่ต้มใบมะนาวใบมะนาวหรือใบมะกรูดจักหาใบตะไคร้จัก2ต้นใบเตยหาใบนะครับเนี่ยหรือกระชายสักหากนึงต้มเสร็จแล้วเฮาก็เอามาชงกาแฟแล้วก็จะบีบมะนาวใส่ก่อนสิบีบเขาจวดจักหน่อยแล้วก็ทิ่มเปลือกไว้ลงน้ํานะครับคันเฮากินแต่ตรงนั้นมันจะมีปัญหาเรื่องของการระคายเครื่องแล้วก็เช็ดให้น้ําดีมันลังออกมาเพราะรสขมของกาแฟบักหน้ามันจะเปรี้ยวมันจะระคายเครื่องขันมีกระช่ายมันจะลดอาการอักเสบพร้อมครับใบบักกูดใบบักหน้านี
2: ่แค่บางครั้งผมโทษนะครับบางครั้งผมก็ใช้ไอ้ยาหอม
0: ครับ
2: ยาหอมช่วง
0: ได้เบิด
2: คันก็ใช้บักหน้าผมก็ใช้ยาหอมสิคร
0: ับ ใช้ยาหอมจะดีกว่าครับ
2: ใช้ยาหอมเดี๋ยวว่าครับ
0: ครับ
2: ผมใช้ยาหอมมาจากส่วนใต้เครื่องส่วนใต้นะ
0: ครับท่านเส้นยาหอมจะดีความจะเลือดล่มเดินดี
2: ดีครับ
0: ครับ
2: ทีดีก็กันเงินบ่ครับ
0: แมนบักหน้าฮักกินตอนหลังก็ได้บ่ผิดกฎหมายจังไม้จังไม้กับซ่าบักหน้าบีบใส่ปนซ่าบักหน้าบีบใส่ตำบักฮุงก็กินไปน้ำกันแล้วก็เลี้ยนไปนิดคล้องนี่แหละมันไม่ได้แยกออกไปดอกนะครับ
2: ครับ
0: ครับ
2: แต่จะว่าเป็นยังเนาะครับถึงใส่หอมยาหอมเน
0: ี่
2: ย
0: ห่วยว่าเป็นนะครับเขาเป็นเขาจะนี่เขาจะว่างขายแค่ยังไงเขาก็จับเอาไปทิมเบอร์เตอร์ครับยาหอมจะซื้อมากหรือจะเอาคิดยังไงมาก
2: ก็ผมเอามาช่วงผสมกับกาแฟซื้อนี่ครับ
0: นั่นล่ะ
2: มันเป็นยังบ่
0: เจ้าซื้อมากบ่ยาหอมเนี่ย
2: ซื้อมากครับ
0: มันมีสลากยาบ่ซื้อจุดใสยุคหางข้างร้านตะมงคงหรือร้านขายยา
2: คือร้านขายยาไปแล้วคร
0: ับ ร้านขายยาเขาก็ต้องเอายาที่คุณภาพมาขายตัวเขาเสียเอามายาเป็นโทษมากขายจังเลยจะไปคืดงานดียาหอมในบำรุงหัวใจขับลมนะครับทำให้เลือดลมเดินดีนะครับกินแล้วก็โล่งสบายตัว มีแห้งยาวๆบำรุงหัวใจพร้อมดีนกเว้นเจ้าซื้ออยู่ร้านขายตำบักฮวงลึกร้านขายของมันเบ็ดตะเลทั้ง10แบบมันบ่แม่นแนวแต่ว่าร้านขายยาปลอดภัยขอบคุณครับ
2: ร้านขายยาแล้วครับซื้อร้านขายยาแล้วคร
0: ับ ครับดี
2: แก้กันมาผสมกาแฟบ่มีปัญหาเนาะครับเนาะ
0: บ่มีครับนกเว้นเจ้าคืดหลายดูนี่เจ้าคืดหลายพวก
2: ครับผม
0: ขอบคุณครับ
2: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับก็มีความกังวลโอ้ยมันเป็นขี้ฝุ่นเด้มันเป็นฝุ่นอ๋อมันเป็นฝุ่นกาแฟกับเป็นฝุ่นคือกันแหละนะงั้นพริกผงว่านั่นพุ่นละคนนี่คืดยากเด้โอ้พริกผงนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้มันฝุ่นหันเอาพริกผงไปใส่ปนนะเอาพริกผงไปใส่ลาบไปใส่ก้อยบ่เป็นอย่างเด้แซ่บหลายหันเอาพริกผงไปเทใส่ขวดน้ำเป่าโอ้มันก็เป็นฝุ่นคืดหลายเขาเรียกว่ามันเป็นไฟเบอร์มันเป็นกากอาหารนะครับกระบวนการย่อยมันจะมีหลากหลายหนึ่งเอาพริกแห้งมาไปคั่วแล้วก็ยำเอาอันนี้ย่อยแบบอยู่ในปากเจ้าของบ่คืดยากเด้เช่นกินลาบเป็ดเขาจะมีพริกพริกแห้งเนาะทอดงามๆแซ่บๆเด้ขันยำเองบ่มีปัญหาแต่ว่าขันพริกเอามาตำมนๆแหลกละเอียดนะครับไส้น้ำมันนี่คืดยากมันฝุ่นๆอันนี้คือเรียกว่าคืดหลายอันน้ำใสๆมันนี่น้ำใสๆบักสองเศร้าใสติงลิงกินเข้าไปแล้วอยู่นั่นนะกินแห้งกินแห้งไปเฮ็ดให้ร่างกายเลือดล่มเดินดีเดินไปเดินมาตาเหลืองตัวเหลืองเป็นโรคตับซ้ำนะครับระหว่างไฟเบอร์ระหว่างกากอาหารร่างกายจะขับออกทางระบบทางเดินขับถ่ายสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
0: ครับเชิญครับ
3: ขอเรื่องถามคุณหมอจังหน่อยนะ
0: ครับ
3: ตอนนี้อายุ72ปี
0: ครับ
3: สูง170
0: น้ำหนัก
3: หาเจ้า
0: โอ้จอยเล็กน้อย
3: มันเป็นไงพอดีหรือมันต้องปรับปรุงตรงไหนครับ
0: จอยจังหน่อยน้ำหนักจากโลกก็
3: 59
0: สูง
3: 170
0: ครับกะจอยจังหน่อยคันกินนี่ละเครื่องกอฮ้อบักแข้งเห่าหมูบักขามเปียกตำร่วมกันดีๆกินแล้วมันก็จะบำรุงน้ำดีเฮ็ดให้น้ำดีตรงนะครับแล้วก็ใส่น้ำผึ้งจังหน่อยกินก้อนนอนเข้าเบ็ดบักแข้งพ่อเพราะต้องเฮ็ดหลายเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายมันเปลือง
3: ครับ
0: ทีเหลือเฮากับปั้นแล้วเฮาก็ตากแห้งไว้คันบ่อยากเป็นก้อนกระบี้มันเป็นเครื่องเงินเหรียญบาทนี่ล่ะตากแห้งไว้กินก้อนนอนมันก็จะบำรุงร่างกายเฮ็ดให้เฮาอายุยืนมันเป็นกลุ่มยาทําให้ภูมิต้านทานแข็งแรงสร้างภูมิพร้อมขับถ่ายดีเพราะมีบักขามเปียกกับบักแข้งกับอันเห่าหมูนะครับเลือดล่มเดินดีครับ
3: ปั้นให้กันให้ดี
0: ๆครับตําๆต้องตำเนี่ยเพราะว่าเห่าหมูมันแข็งต้องตำครับคันติยำคือยังพอตูนที่โทษมาแต่น้องเลือดเนี่ยก็ได้แต่ว่าต้องยำเฉพาะเครื่องกอฮ้อกับบักแข้งกับบักขามเปียกแข็งหมูยำว่าไรเพราะว่ามันแก้วสิแตก
3: ยำว่าไรล่ะครับแก้วก็ไม่ดีนะ
0: นั่นแล้วก็ต้องตำต้องเนาะบดย่อยเนาะแก้วมันทำหน้าที่ในการบดย่อยคันว่ามีแก้วก็ต้องใส่โคกตำต้องเนาะเมียนบ่หันตำ
3: ครับตำนักนี่อยากหมายก็จะน้อยเด็ด
0: ครับแต่ว่าก ัน
3: เฮา
0: เอาอีกสักประมาณ3โล4โลนี่ล่ะกินอันนี้เข้าไปจะสิน้ําหนักขึ้นโลด
3: โอ้
0: ครับกินน้อยๆเด้อย่าไปกินมักย่องคือพยีขุนดันเด้อกินเท่าเม็ดบักแข้ง
3: อยู่อยู่ซ้ําพ่อหมอประจําเด้อ
0: บ่แม่นว่าเอาบักกูดบักหน้ามาเป็นหน่วยซ้ําท่านกินโอ้ยบ่อันบ่ได้กินน้อยๆครับอยู่ดีมีแห้ง
3: ครับรบกวนหมอซ้ํานี่แหละคร
0: ับขอบคุณ
3: ครับครับรู้ดีมากๆ
0: ครับขอบพระคุณครับ
3: คร
0: ับ ยาอายุวัฒนะนะครับโอ้ยฟังมามันหลายกว่านี้เด้อันนั้นมันเป็นสูตรที่เก่าแก่โบราณมากนะครับพริกไทยบอระเพ็ดเม็ดข่อยทิ้งถอนตะโกนาแห้วหมูโอ้ยมันหลายอย่างเม็ดข่อยนี่หายากพร้อมนะเอาแค่นี้ละสูตรนี้กินดีแม่ตู่นึงแล้วอยู่สงขลาเราฟัง TikTok ก็หมอทุ่มหนึ่งพอ3ทุ่มแล้วโอ้ไปกินนะครับนะได้เดือนเดียวจอยโกกโศกจุหนังหุ่มกระดูก45กิโลเนาะย่างไปล่มขจพัดเซ่ล่มนะกินเข้าไปแล้วได้เดือนหนึ่งขึ้นมาเป็น47กิโลสูตรนี้ละเฮ็ดกินเอาเด้อยังมาถามสื่อสวัสดีครับ
2: แหมขอถามอีกนะครับเสียกับน้ำหนักนี่ครับน้ำหนักเท่าไหร่มันต้องสิพ้นนี่หรือว่าบ่พ้นนี่ครับ
0: น้ำหนักจักโลสูงเท่าไหร่ครับ
2: 64
0: โลน้ำหนัก64สูงเท่าไหร่ครับ
2: 168คร
0: ับ 68กะพอดีพองามอยู่คันจะเพิ่มกะเพิ่มอีกจักประมาณ3โล4โลครับกินหลายไปแห้งอ้วนกินหน่อยพันจ้อยลงแต่ว่าขนําดีบ่ตรงมันบ่อยากเด้แค่กอฮ้อบักขามเปียกเหี่ยวหมู
1: มันต้องมาน้ําหนักเท่าใดเป็นจังสิพอดีกัน
0: กะ
1: กันสิซ่า50เนี่ยบ่ดีมันบ่หรือว่า60ขึ้นน้ําหนักมันดีมันบ
0: ่คือตอนนี้คือความสูงเท่าไหร่107ความสูง
1: บ่ฮอดครับ168นี่แหละคร
0: ับ 168ก็จะมั่น68กิโลนี่พอดีครับ
1: อ๋อ
0: แต่ว่าอย่าให้เกินนี่
1: จ้อยหลายกะมันรักตั้งแต่ละคันจ้อยสมมุติ
0: คันจ้อยลงมันก็สิประมาณ55 56หรือ60จังซี่นะครับอันนี้คือจ้อยนะครับ
1: น้ำหนักหลายนี่ก็บ่ดีมันบ่ครับ
0: น้ําหนักหลายมันก็อ้วนตัวเนาะมันก็หัวเข่าก็บ่ดีดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กครับเอาพอดีพองาม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ใจนะครับ
0: ครับผมสมมติคันเฮาสิอยากฮู้นี่น้ําหนักสมมติ160กิโลนะครับตัว60กิโลนี่ตัวนั้นล่ะก็คือน้ําหนักที่พอดีกันนะครับสมมติคันสูง150เท่ากับนักประมาณ50คือพอดีกันขออย่ารับสายครับนะแต่ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับ
4: มาจากวันฝังค่ะ
0: ครับ
4: อยากถามว่าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงมั้ยคะคุณหมอ
0: ครับส่วน
4: ไหนมียาสมุนไพรอย่างแน่บ่ค่ะ
0: ส่วนไหนส่วนแขนส่วนขาหรือทั้งตัว
4: ส่วนแอวลงไปหาขานะคะ
0: ตอนนี้
4: หัวเข่านะคะ
0: ขาลีบไป
4: บ่ค่ะ
0: ขาซ้ายหรือขาขวาม
4: ันเป็นขาขวาค่ะ
0: ขาขวาระหว่างขาขวากับขาซ้ายนี่ขาขวามันกล้ามเนื้อมันจะรีบก็ขาด้านซ้ายบ
4: ่บ่ค่ะว่าท่านตอนนี้บ่ท่านรีบค
0: ่
4: ะ
0: อ๋อเพิ่งมีอาการ
4: ค่ะ
0: แล้วเฮายกของหนักกระดูกสันหลังมันหลุดบ
4: ่บ่หลุดค่ะแต่ว่าดังปุ๊ดมั้ยค่ะคุณหมอ
0: โอ้เฮาไปตรวจไปหมอร่องกระดูกมันเคลื่อนบ่ครับ
4: ไปตรวจเทียนั่งเราค่ะไปเทียนั่งสองเทียนั่งแต่ว่าไปตามคลินิกจ้ะค่ะเพิ่นก็ฉีดยาให
0: ้ฉีดเข้ามันก็ดีไปช่วงระยะพอหมด
4: ยาแล้วมันก็ปวดคือเก่าไปค่ะ
0: นั่นล่ะมันเกิดจากภาวะหมอนร่องกระดูกหรือกระดูกสันหลังบริเวณ L4 L5 ตัวเนี้ยจุดสำคัญตรงขอบกางเกงด้านหลังเฮาน่ะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: มันมาจากพฤติกรรมเฮาอาจจะยกของหนักเฮาอาจคนั่งโดนพฤติเจ็บนะครับคนั่งโดนก็เจ็บอาจเป็นตะคริวเป็นช่างสินะครับ
4: ต
0: ามยกของหนักมันต้องมาตรวจนะครับมาตรวจแล้วก็ใส่เป็นตำรับยาเพราะกลุ่มนี้มันต้องเบิกกันว่าหรือเฮาต้องไปตรวจเข่าม่วงก่อนว่ามันเกิดจากหมอนร่องกระดูกปิ่นทับเส้นประสาทบ่มันจะค่อยมันเลยคอยเคล็ดให้ขาอ่อนแห้งครับคันใส่สมุนไพรนี่ยากไม่ต้องเข้าสู้กันรักษาแบบนวดครับนวดท่ายาประคบห่อนแล้วก็นวดแล้วก็กินยาบำรุงเส้นคอเกี่ยวกับกระดูกสันหลังเกี่ยวกับไขสันหลังนํามันต้องเป็นคณะกันเฮาสิไปหากินเองเบื้องต้นก็ได้อยู่แต่ว่ามันบ่ถึงโรคก็จะมีนึงเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์เปียงเถาวัลย์อ่อนนะครับกำลังวัวทะเลิงนะครับหรือเถานมควายพวกนี้ย่างละ2ชิ้น3ชิ้นเถาล่างแดงพวกนี้ครับ
4: เอามาต้มค
0: ่ะแหนต้มใส่หม้อน้ําใส
4: ่
0: ครับ
4: ไปหาซื้อตามร้านขายยามีอยู่จังเนาะค่ะ
0: มีครับคันซื้อตามตําบลฮงบ่มี
4: ค่ะ
0: ครับกินกะประมาณจักเครื่องแก้วห้ามกินหลายเด้อจ้ะมันก็บํารุงเกี่ยวกับเส้นแต่ว่าเฮาต้องฮู้เหตุของโรคก่อนว่าสภาพเฮาตอนนี้มันอ่อนแรงอ่อนแรงมาเกิดจากหมอนร่องกระดูกมันเคลื่อนกดทับเส้นประสาทเฮ็ดให้ขามีปัญหาบ่ครับขอบพระคุณครับก็ต้องรู้เหตุของโรคก่อนนะครับเป้าหมายคืออยากเฮ็ดให้ขาอ่อนแห้งนี่มันดีเร็วแต่เฮาต้องเข้าใจเหตุของโรคก่อนเด้นะครับคือสิเฮ็ดซ่อมรถคือกันนะครับรถมันขี่บ่ได้ย้อนหยังย้อนบ่มีน้ํามันหรือว่าย้อนบ่มีคนขับหรือว่าย้อนแบตเตอรี่มันบ่มีไฟเนี่ยต้องหาเหตุของโรคของอาการก่อนเหตุนี่คือกันนะครับอย่างเช่นเคสที่มีภาวะเรื่องของไขสันหลังประสาทเสื่อมสภาพนะครับเจ็บตั้งแต่ท้ายท้อย นะครับตรงแต่งอนต่อนี่ซี่หนึ่งไปหอดพูนอ่ะกระเบนเน็บเจ็บเจ็บแห้งนะครับเจ็บมันเจ็บธรรมดาเนี่ยจับหนึ่งกล้ามเนื้อหนึ่งเจ็บแห้งเพราะกินยาท่ายาฟื้นฟูไปนะครับสามสี่มือก็ทายของเสียออกเหม็นข้าวนะครับเนี่ยอันนี้เคสมาจากพูนทางเขื่อนอุบลรัตน์นะครับแล้วก็ฟื้นฟูลิ้นกระด้างข้างแข็งข้างตรงเซนซุมาน่านี่แข็งมากนะครับก็ใส่ทั้งกินทั้งท่าแล้วก็แนะนำวิธีการให้สามีเพิ่นนวดนะครับกะมาหนึ่งอาทิตย์ก็ดีขึ้นนะดีขึ้นตามสภาพนะครับส่วนมากก็จะมีแต่ระยะบั้นปลายระยะท้ายๆมากนะครับว่านางรถเข็นกับหิวปีกว่าทองไข่กระบวมว่าตาเหลืองกะห้องนะครับกะบ่ลูกเป็นหยังนะครับมีแต่เคสเหล่านี้นะครับดังนั้นแล้วข้าวกับพยายามดูแลสุขภาพนะครับห่างไกลจากความบ่ดีของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมการกินของดิบนะที่กินดิบแบบใดควรงดนะครับเพราะว่าจะเป็นผักดิบนะครับผักดิบนี่ยกเว้นบักฮุ่งเด้อบักฮุ่งเนี่ยนะฮะข้าวกับกินดิบบักแตงมันกินดิบนะครับผักติวผักยังกินดิบได้แต่ว่าผักส่วนมากต้องเฮ็ดให้สุกเพื่อที่จะย่อยง่าย1ย่อยง่าย2ขับถ่ายดี3ดูดซึมนะครับแล้วก็นําไปใช้ได้ดีนะครับเพราะว่าเฮาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํานมที่บ่คือเพื่อนโลกเฮาอย่างอื่นนะครับเฮามีกระเพาะย่อยแบบอย่างเดียวบ่ได้มีย่อยหลายหลายหลายกระเพาะนะครับฉะนั้นแล้วเคล็ดให้สุกเฮ็ดให้สุกเป็นดีหนึ่งว่ามีพวกพยาธิว่ามีสิ่งเจือปนนะครับแล้วก็กินง่ายทับทายดีนะครับอันนี้ผักสองป่านะครับญาติสี่ไปตีว่าพ่อแม่พากินแต่น้อยนะครับเดี๋ยวกินปลาซิ่วเดี๋ยวกินปลาดิบเดี๋ยวกินนั่นนี่กินนี่ขี้กระตือกแปรพยาธิไปในตับมันบ่ได้ละเว้นเด้หลวงพ่อก็เป็นดาราก็เป็นนักแสดงก็เป็นคนที่ฟังอยู่นี่ก็เป็นกันเฮาเจ้ากินปลาดิบวัดสมัยแล้วนะครับทุกเฮียนทุกบ้านมีไฟมีไฟฟ้าจวดใส่น้ำมันจวดใส่ไฟเข้าไปมันตายกากสากเนี่ยพยาธิใบไม้ในตับยาสีเอาเข่าไปทั้งปาก20ปีเพื่อได้มันถึงจะตายนะครับพยายามหาซื้อยาทายพยาธิใบไม้ในตับมากินยาสีไปหาเอาบักเกลือมาต้มกินไม่เคยกินเด้มันสิตาบอดมันคนละอย่างกันนะครับมันคนละโลกนะบักเกลือนี่มันเหมาะสำหรับตัวตืดนะครับตืดจากง้วตืดจากควายตีเนื้อนะติดมาน้ำเนื้อง้วเนื้อควายแต่พยาธิไปในตับเนี่ยมาจากปลาน้ำจืดนะแยกให้ออกห้ามเอาบักเกลือมาต้มกินอันตรายนะครับกระมัดระวังนะครับแล้วก็มาเรื่องของสีนง้วอาหารสิงโตนะครับงดได้งดว่าได้ก็กินนะครับกับพยายามทายพยาธิด้วยกุมยาตามร้านขายยาปลอดภัยหายห่วงบ่แนะนำใส่กุ้มสมุนไพรนะครับเพราะ1เกิดความผิดพลาดนะบักเกลือเนี่ยมันดีอย่างนึงมันเสียอย่างนึงคันกินผิดมากตาบอดดิง่ายๆไปร้านขายยานะครับ20 30บาทจบข่าวเลยบางอย่างเฮากะอยู่ในสมัยใหม่ซุมื้อนี้มือถือเฮามีกันทุกคนนะครับคนหาข้อมูล AI นะมีหมู่เป็น AI ก็ได้ซุมื้อนี้นะครับมีทุกรูปแบบนะครับไปหน้ามาหลังสิขึ้นเนื้อลงใต้ก็ถามสิริสิริยังครับบ่แม่นสิริพรอำไพพุ่งนี่สิรินี่ครับ AI นี่แชทต่างๆนี่ครับ ChatGPT นี่ครับแชทของดอลลาร์หมดนี่นะครับเฮาก็เสิร์ชข้อมูลหาได้นะครับสงสัยปรึกษาได้นะครับสอบถามได้043-236-726รู้ให้จริงรู้ให้ลึกแล้วก็ประชาสัมพันธ์สำหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่มักกินผักดิบผักมีอยู่2กลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งคือผักต่างประเทศเดี๋ยวนี้จะสิเป็นแนวใดนะครับนะเขาเรียกว่าน้ำกดแช่เย็นนะครับต้องเปิดเพลงของผู้ใดเนาะน้ำกดแช่เย็นนะครับข้าก็คิดว่าเป็นน้ำผึ้งน้ำเป็นผักดีผักมาจากต่างประเทศมาได้แท้ทั้งยาฟอร์มาลินทั้งยาคายาทั้งยาขาแม่งเต็มไปหมดอยู่ของถูกไม่ดีของดีไม่ถูกของถูกๆเรามาระวังมันมีแต่สารผิดเข้าไปสู่ร่างกาย นะครับผักที่ปลอดสารก็คือผักพื้นบ้านเฮานี่แหละผักอันใดที่มันดีผักแกนขมผักแกนขมหรือผักขี่ขมหรือผักขวงเป็นสุดยอดของผักในตำรับยาหลายตำรับยาจะมีผักแกนขมได้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ถอดมาจากแพทยศาสตร์สงเคราะห์ถอดมาจากตำราวัดโพ่เด้ถอดมาจากตำราหลายตำราผักแกนขมเอามาลวกกินสีแกงหนูครับขออย่ารับสายนะสีออมหนูผักแกนขมหูยักษ์บลผักแกนขมสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: หูยักษ์ผักแกนหูยักษ์ผักแกนขมบอก
5: ยักษ์อยู่ครับ
0: กินยักษ์เชือบล
5: กินอยู่ครับเป็นบางเพ
0: ียเออกินดูดูมันจะสางพุ่มสวัสดีครับวามาวามา
5: ว่าอย่างเพชรยัง
0: นั่นลืมแล้วต้องต้องลูกหมาก
5: ต้องลูกหมากเงี้ยวบ่ออก
0: เงี้ยวบ่ออกอายุหลายปีได้แล้ว
5: อายุ78
0: ตอนเป็นตอนเป็นเบ้านี่20 30เป็นบ
5: ่บ่ครับ
0: อ้วนหรือจ้อยครับ
5: จ้อยจ้อยคร
0: ับ อ๋อจ้อยเนาะ1นะครับเอาหวานชักมดลูกครับ2หวานทอดละหด3กระช่ายไส้กระปุ่นเท่านี้ล่ะยังละนิดยังละน้อยเด้
5: ครับผม
0: หวานชักมดลูกจัก2ฝานบ่แม่นเอาเสื้อละ2หัวเด้ครับแล้วก็หวานทอดละหดแล้วก็กระช่ายจัก2หากเอาหัวมันนําครับแล้วก็หากยางข้ากําเมื่อนึง
5: ครับ
0: ต้มใส่หม้อนะครับต้มใส่หม้อเสร็จแล้วก็กินข้างละแก้วเสาเทียงแรงตามเวลาพ่อครับกระช่ายหวานชักมดลูกหวานทอดละหดกระช่ายหวานชักมดลูกหวานทอดละหดย่างละ2ฝาน
5: ยาฆ่า
0: แล้วก็หากยาฆ่ากำมือนึงกินสามเวลาบ่แม่นกินบัดมือบัดขึ้นเด้คันกินบัดมือบ่ขึ้นเด้นั่งรถฟรีฮู้จักบ่รถฟรี
5: จักอยู่ครับ
0: นั่นล่ะอย่าไปกินมักย่องกินพอดีพองามครับ
5: คร
0: ับ ขอบพระคุณครับ
5: ครับครับสวัสดีครับ
0: ครับอันนี้ FC มือใหม่เพิ่นบ่ฮู้จักวิธีฝนอินโทมากก็ธรรมดาหวานชักมดลูกนี่ดีผู้หญิงก็กินได้ผู้ชายก็กินดีนะต้มนะครับครับเลือดล่มต้มลูกหมากนะมันอยู่หม่องระวังไตกระเพาะปัสสาวะเนี่ยครับมันจะเป็น2ก้อนหอยต้องแรงว่านี่ล่ะนะมันจะทำหน้าที่ในการผลิตเชือกของสารพูไส้นะครับถ้ามันโตขึ้นมันก็จะบีบหูปัสสาวะหรือท่อปัสสาวะบ่ให้น้ำกระเพาะปัสสาวะไหลปูดออกมาได้เป็นปกติเด้ปวดทรมานพวกเราคนต้องเอาสายยางเนี่ยแง่เข้าไปเนี่ยสวนรูทวารเข้าไปจังคอยปัสสาวะได้พวกเราคนก็ต้องห่อยถุงมาเด้ส่วนมากมหาหมอสงวนเนี่ยห่อยถุงบ่ห่อยถุงเงี้ยวก็ห่อยถุงนักนะครับประมาณนั้นนะกระต้มนี่ล่ะว่านชักมดลูกว่านทรหดนะแล้วก็กระช่ายกระช่ายใส่กระปุ่นนี่ล่ะจัก2หากหรือจักหัวมันน้ำชักมดลูกก็2ฝานทรหดก็2ฝานหากอย่าฆ่านี่ซอยคับปัสสาวะต้มใส่หม้อสแตนเลสนะหม้อสแตนเลสนะครับต้มดีๆเอาน้ำใส่ล่ะติดไฟน้ำกินก็จะเฝ้ากินจะเฝ้าคักเฝ้าแน่พวกเราคนนึงลวกปากคนเดียวเฝ้าหลายนะครับค่อยๆกินไปใช้ระยะเวลานะครับการอักเสบของต่อมลูกหมากเราก็ต้องดูเรื่องของอาหารการกินด้วยบ่แม่นสิไปฉีกปลาแดกนะหนึ่งในทั้งฉีกกระตือกแป๋บ่ได้เด้ปลาล่าเนี่ยคันบ่ได้6เดือนนี่พญาติไปไม่ได้ตับบ่ตายเด้ห้ามกินของมักดองขออย่ารับสายครับมันจะเกิดการอักเสบนะยกเว้นอย่าป่วยเตื้อมก็กินลงไปฉีกตอนปลาแดกใส่กระบอกพริกสวัสดีครับ
6: ครับที่ว่าออกมาเงียบลูกออกมือต้องลงมาเงี้ยไปซื้อร่างของอาจารย์นี่ได้บอกาศหรือเป็นไหน
0: อ๋ออันนี้เป็นเกียรติที่แนะนำข้าจะปรึกษาก็ต้องโทษปรึกษาส่วนตัวจ้ะปรึกษาส่วนตัวได้ครับ
6: ข้าใจยังครับแต่ว่าอยากซื้อยึดบ้านหมอนี่ยึดบ่ขนาด
0: นี่หมอก็ต้องมียาคันหมอบ่มียาก็ซื้อซ้ำทหารบ่มีปืนนั่นแหละครับ
6: ครับให้เหมือนกับได้ยึดออก
1: นี่ยังไงครับ
0: อันไหนก่อน
1: ต
0: ้
1: องมาอย่างนี้ตะไคร้ถึงนักอินครับอธิบาย
0: วานชักมดลูกวานชักมดลูกครับวานท่อลงหัวครับแล้วก็กระช่ายแล้วก็หญ้าค่าอันนี้แบบดูแลเบื้องต้น
1: ชื่อตำร้านสิครับ
0: ชื่อตำร้านขายยาสมุนไพรร้านขายตำฮงบ่พี่หรอกครับโอเคเนาะขอบพระคุณครับ
1: ครับดี
0: ครับวานชักมดลูกสมุนไพรต้องเข้ากับไปปรึกษากับเภสัชกรที่เปิดขายจำหน่ายเนี่ยผู้โทมาจากอยู่อุบลหรืออยู่โคราชไปมองใกล้นะครับเรื่องกันเฮามีหวานมียาอยู่ในท้องถิ่นเฮากับไปถามผู้หมอยาในท้องถิ่นนะครับเอามาต้มกินนะครับดูแลเกี่ยวกับปัญหาต้มลูกหมากสูตรนี้ใส่ทั้งกับสตรีที่มีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดตะกิดมดตะขาดนะครับปวดท้องน้อยปวดจ้อยจ้อยจองไซแอลมีพันหาเรื่องโต๊ะขาวหมาดขาวมันลุกเขื่อนมันลุกตำมันลุกร้อยมันลุกตะแข้งขอดบุดแล้วว่าอยู่ไฟอยู่ไฟบ่ได้นะครับยกของหนักนะเวียกงานมันหนักไปหนาเห็นในภาวะหมดลูกมันกดทับกระเพาะปัสสาวะเห็นปวดท้องน้อยพลคนกับโพออกมานะอันนี้ก็แล้วแต่อาการนะครับเฮากะคอยดูแลกันไปนะครับกินกาเบิ่งกำลังเฮาน้ำนะครับเบิ่งสภาพร่างกายการรักษานี่ปกติต้องตรวจวินิจฉัยนะครับตรวจนะครับความเรื่องความดันเรื่องของชีพจรนะครับเรื่องของเลือดล่มน้ำคนเราก็มีทั้งตอมลูกหมากมีทั้งปัญหาท้องผูกนะครับมีท้องผูกน้ำอันนี้ระวังระบบปัสสาวะกับระบบการขับถ่ายรูทวารทั้งสองรูมันอยู่ไกลๆกันบางเคสนี่อักเสบร้ายก็ให้เกิดการมีปัญหาทั้งขับถ่ายทั้งปัสสาวะก็อย่ารับสายครับ
7: สวัสดีค่ะคุณหมอ
0: ครับสวัสดีครับจากไส
7: จากพะยืนค่ะ
0: อำเภอพะยืนครับ
7: ถามแน่
0: น้ำครับน้ำซี่เป็นไรน้ำซี่น้ำซี่มาไป
7: น้ำซี่มาแล้ว
0: โอ้น้ำซี่มาแล้วครับครับว่า
7: ท้องผูกอยากใช้แข็งไหมจ้าเป
0: ็
7: นน
0: ้
7: ำ
0: เนี่ยเป็นน้ำเกิดโดน1เกิดโดน2ระบบขับถ่ายระบบย่อยบ่ดีกระเพาะน้ำดีกินของผิดกินของย่อยยากครับคันอยากให้ท้ายดีพยายามต้มพักลวกพักกินดูๆพักบุ้งกระเจี๊ยบเขียวมื้อนี้กินดูๆแบบพักกาดขาวซุปมีเหมือกครับพักหวานบานพักกานตรงพักอมแซ่บมื้อนี้ครับแล้วคุมพ่นเสียงจังน้อยครับแล้วคุมซอยระบายก็จะมีหนึ่งฟักคุ้นมะขามเปียกตะไคร่นะครับตะไคร่จักสองต้นฟักคุ้นจักสองคืบมะขามเปียกคอนิ้วหัวแม่มือเท่านี้แหละครับตะไคร่สองต้นหัวจริงไข่ใส่จักสองต้นพ่อนะครับกระช่ายใส่จักหลากหนึ่ง
7: อ
0: ันนี้กระเจี๊ยบเขียวกระแห้งดีจักหาฟักกระเทียบแดงกับไส้ไปอีกหาฟักต้มกินกินเทือละแก้วกินหลายทายหลายกินบดยูบดเศร้าทายบดมือบดขึ้นกินมักง่องบดได้ดิครับย่านแต่บักคักบดแน่บดได้เฮ็ดหยังละมือนึงมันกินหลายบดได้ไปเฮ็ดเวียกแค่งานนางเฝ้าแต่ห้องน้ำคือพญายด็อกเตอร์หนึ่งโอ้ยบอกในกระเป๋าฟังอย่ากินเยอะนะร่องของเสร็จแล้วกินทั้งละแก้วครับเช้าเย็นครับขอบพระคุณครับ
7: จ้าขอบพระคุณหลายๆค่ะ
0: ครับก็เบิ่งตามธาตุอะไรคือธาตุเบิ่งตามกำลังหนึ่งอายุหลายพิจารณาไตตรองเป็นกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยระบายขับถ่ายดีมากดีกว่ามะขามแขกมะขามแขกในเม็ดดีๆเม็ดน้อยๆเนี่ยดีทายแต่มะขามแขกเป็นสมุนไพรที่มีผลกระทบกับภาวะการเต้นของหัวใจกินบ่อยๆกินนานๆไม่ดีนะครับมะขามแขกแต่มะขามเปียกกับฟักคุ้นอันนี้สุดยอดนัมเบอร์วันปลอดภัยหายห่วงไม่มีผลกระทบข้างเคียงอันกระทบข้างเคียงคืออุจจาระธาตุโรคกี่สังพิการโรควัฏายเนี่ยตัวเนี่ยสำคัญเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตเป็นฝีเป็นปากเปรี้ยวน้ำลายหลายย้อนวะทายเดี๋ยวเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตก เบ่งนะเบ่งไปเบ่งมาเลือดในสมองเกิดปัญหาได้นะครับฉะนั้นแล้วขับถ่ายดีอารมณ์ดีนอนหลับดีพบกันทุกวันอังคารครับ13นาฬิกาถึง14นาฬิการักน้อยๆขอให้รักนานๆกับการแพทย์แผนไทยกับหมอสงวนนะครับท่านไหนอยากจะปรึกษากับเบอร์โทร0879441611นะครับจดมาหาปีกับท่าน0879441611นะครับช่วงประมาณ 2-3 เมื่อจะไปรักษาพระอยู่ทั้งสาแก้วท่านใดสนใจอยากติดตามกับจังคอยโทรหานะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจพบกันใหม่อังคารหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ
8: การช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาภัยพิบัติแล้วก็มีการเพิ่มอัตราการจ่ายเงินเยียวยาและช่วยเหลือภัยพิบัติให้พี่น้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติด้วยโดยที่ไม่สร้างความเสี่ยงต่องบประมาณในเรื่องของงบประมาณเรื่องในการสนับสนุนประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เป็น
9: งานอยู่ทางนี้ล่ะ
10: นี่ค่ะงานอยู่ตรงจับตังได้ค่ะ

0: ชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โดยการเดินทางนี้นะครับนายกรัฐมนตรีจะนำผู้บริหารจากสภาธุรกิจการตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมรถโชว์นำเสนอศักยภาพของตลาดทุนไทยสร้างโอกาสและความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับนักลงทุนและสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกครับกำหนดการเดินทางนะครับในวันที่20กันยายนนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางในช่วงเช้าไปถึงกรุงโตเกียวครับโดยในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดพบปะนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ด้วยแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการประชุมทีมไทยในญี่ปุ่นนะครับกำหนดการถัดไปก็คือการเข้าร่วมประชุม UNGA 81นะครับที่สำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กในระหว่างงานนี้ก็จะมีการพบปะหารือผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมถึงการหารือกับสมเด็จพระราชินีมักซิม่าแห่งเนเธอร์แลนด์นายกรัฐมนตรีภูฏานนายกรัฐมนตรีอาร์เมเนียนายกรัฐมนตรีบังคลาเทศและเลขาธิการสหประชาชาตินอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดกล่าวอภิปรายทั่วไปในวันที่24กันยายนครับในวันที่22กันยายนก็จะมีการพบปะนักลงทุนและก็ภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกาจะมีการกล่าวสุนทรพจน์ต่อภาคเอกชนสหรัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยนะครับดึงดูดการลงทุนและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐแล้วก็ในการเดินทางครั้งนี้นะครับยังมีภารกิจที่สำคัญก็คือการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิตอลเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยโดยในวันที่23กันยายนนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยัง Googleพร้อมทั้งโดยมีนายชัยชลกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมขับเคลื่อนหารือในประเด็นความร่วมมือด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีพร้อมทั้งเยี่ยมชมนวัตกรรมและเทคโนโลยีของ Google โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI เชิงประดิษฐ์สัมพันธ์และโซลูชันดิจิทัลที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการบริหารเศรษฐกิจและบริการต่างๆได้ครับนอกจากนี้แล้วในการเดินทางนั้นก็ยังมีการพบปะกลุ่มนะครับนักธุรกิจผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของสหรัฐอเมริกาโดยผ่านเครือข่ายองค์กร USABC และ USCC ครับหลังจากเสร็จภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรนะครับโดยมีผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมภารกิจด้านตลาดทุนและมีกำหนดการหารือกับนักลงทุนสถาบันในรัฐสหราชอาณาจักรร่วมกับ UBS Group AG ซึ่งเป็นสถาบันการเงินระดับชั้นนำของโลกด้วยเพื่อรถโชว์นำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจของประเทศไทยครับรวมถึงโอกาสการลงทุนในตลาดทุนไทยด้วยนอกจากนั้นแล้วนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดการพบผู้แทนภาคธุรกิจชั้นนำของสหราชอาณาจักรนะครับเช่นสายการบินVirgin Atlantic และก็ Rolls-Royceนายกรัฐมนตรีจะเสร็จสิ้นภารกิจและเดินทางถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนครับนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสจากการเข้าร่วมประชุม UNGA 81ครั้งนี้เปิดประตูสู่ความร่วมมือเศรษฐกิจและการลงทุนระดับโลกพร้อมนำทีมโรดโชว์ของไทยลุกสร้างโอกาสและยกระดับเศรษฐกิจผ่านตลาดทุนครับ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะในวันนี้นะคะประเด็นคณะรัฐมนตรีนะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอีก3ประเด็นด้วยกันค่ะโดยจะขอเริ่มจากประเด็นที่น่ายินดีนะคะโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่เป็นเพียงแต่ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยเท่านั้นนะคะแต่เป็นพื้นที่ที่มีป่าไม้ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญมีความหลากหลายทางชีวภาพพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าหายากกว่า400ชนิดค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้ค่ะหากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ในระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นถัดไปนะคะรัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนค่ะต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกค่ะ รัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDXให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยมีเป้าหมายให้ครบภายใน1ปีค่ะส่วน31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการได้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายช่วยให้ภาครัฐมีข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงค่ะอีกประเด็นสำคัญนะคะเป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะนอกจากจะช่วยผู้ประกอบการแล้วนะคะยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและทำให้ธุรกิจของไทยมีโอกาสเติบโตแข่งขันในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนค่ะประเด็นในคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะยังมีประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆค่ะจะให้ติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: กราบสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้การประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีมติที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องเช่นกันค่ะเรื่องที่1 นะคะครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ USEP นะคะหรือ Universal Coverage for Emergency Patients ย้ำผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตนะคะต้องได้รับการรักษาโดยไม่เรียกค่าเก็บโดยไม่เรียกค่าเก็บค่าใช้จ่ายค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตหรือ USEP ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและสร้างความชัดเจนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสาระสำคัญนะคะคือผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตต้องได้รับการรักษาโดยไม่มีเงื่อนไข
3: FM 99.50 MHzสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
4: พี่แมนยืมมอเตอร์ไซค์ไปซื้อของหน่อยสิพี
5: ่ได้สิเอานี่กุญแจ
4: รถมีประกันหรือเปล่าพี
5: ่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกรถเก่าไม่ต้องทำ
4: ไม่ได้นะพี่จะรถเก่ารถใหม่ก็ต้องทำถ้าขี่ไปแล้วเกิดอุบัติเหตุรถไม่มีพรบคนเจ็บคนตายจะไม่ได้รับความคุ้มครองนะพี่ไปชนใครเข้าน่ะถามหน่อยเหอะจะมีเงินจ่ายเขาไหมล่ะไปทำก่อนเถอะพี่ฉันไม่ยืมรถพี่แล้วล่ะผิดกฎหมาย
5: ฮะมีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรองั้นพี่ไปต่อพรบก่อนดีกว่า
6: ม ันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
7: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

พี่น้องมากับพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องพอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืม

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอก 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์และ AM 621กิโลเฮิรตซ์ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแน่นอนค่ะรับชมรับฟังทางออนไลน์ได้ด้วยนะถ่ายทอดสดค่ะคุณผู้ฟังทางเพจ Facebook สวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ทักทายทุกท่านเลยนะคะทั้งทางออนไลน์นะแล้วก็ทางที่ฟังจากทางบ้านนะทางคลื่น FM 99.50 MHz ด้วยนะคะพบกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันอังคารที่15 กันยายน 2569เวลาเดิมเวลาดีๆของเรานะคะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณค่ะเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมีดิฉันจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอ้าไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อาชิระยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะทักทายทุกท่านด้วยนะตอนแรกเกือบจะไม่ได้มาจัดรายการในวันนี้แล้วนะคะตอนแรกมีหมายลงพื้นที่ทำข่าวนะที่ทางเรือนจำขอนแก่นนะคะแต่ว่าหมายยกเลิกไปซะก่อนก็เลยได้มีโอกาสมาพบนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงบ่าย2ของวันนี้นั่นเองนะคะพกพาข่าวสารมากมายสาระน่ารู้ต่างๆแล้วก็แน่นอนช่วงท้ายรายการของเราก็ยังมีเรื่องที่จะมาเตือนภัยในเรื่องของมิจฉาชีพเอ่ยสแกมเมอร์เอ่ยนะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์กันด้วยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับน้องอาร์มอมรเทพกรุงเทพฝนตกตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายโมงครับโอ้ตกเลยใช่ไหมทั้งวันเลยนะทักทายด้วยนะคะสวัสดีนะคะน้องอาร์มที่ขอนแก่นเนี่ยชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้ามืดค่ะพอมาช่วงเนี่ยใกล้ๆเที่ยงอ่ะก็เริ่มหยุดนะเริ่มดีขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะคุณผู้ฟังไม่รู้ว่าทุกที่เนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่าพอเวลาจะเลิกงานปุ๊บเนี่ยเหมือนนัดไว้เลยค่ะฝนก็เตรียมแบบว่าเทลงมาเลยนะทำให้เราเนี่ยเลิกงานแล้วก็กลับบ้านยากเนาะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันเป็นนัดหรือว่ามันเป็นยังไงนะชอบแบบว่าชอบมาในช่วงเลิกงานพอดีเลยนะคะทักทายทุกท่านด้วยนะคะเกือบจะไม่ได้มาพบกันวันนี้แต่วันนี้ได้มาแล้วนะก็ช่วงเช้าเนี่ยไปทำไปลงพื้นที่ทำข่าวมานะคะที่ทางสำนักงานอัยการภาค4ก็ได้นำข่าวสารมาบอกกับทุกท่านด้วยนะคะแต่ว่าในช่วงแรกค่ะแน่นอนมาติดตามในเรื่องของฟ้าฝนพยากรณ์อากาศของเรากันก่อนดีกว่านะคะว่าวันนี้อากาศจะเป็นอย่างไรเนาะมาดูพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์แล้วก็ที่มหาสารคามเรียกได้ว่าหลากหลายพื้นที่หลากหลายจังหวัดเลยนะในแถบทางภาคอีสานตอนบนของเรานะคะเอามาดูลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยานะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเขาบอกว่าช่วงนี้มีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทั้งนี้นะคะก็เพราะว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะร่วมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะคะก็ยังให้ทุกท่านนะเฝ้าระวังอันตรายนะคะจากเรื่องของฝนตกหนักรวมถึงฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดเป็นน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงเนาะการเดินทางผ่านเส้นทางที่มันมีปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดการมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อย่างเช่นในตัวเมืองขอนแก่นของเราเนาะบางทีถ้าฝนมันมาแบบทั้งวันทั้งคืนมาแรงสักหน่อยเนี่ยเอาละค่ะมันก็จะเกิดเป็นน้ำท่วมขังระยะสั้นได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ยังคงที่จะต้องติดตามในเรื่องของข่าวพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะคุณผู้ฟังเอามาดูพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรากันบ้างนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองนะคะ80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยค่ะมีลมผิวพื้นนะคุณฟังเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้นะอยู่ที่28 องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดวันนี้เย็นๆเลยค่ะ22 องศาเซลเซียสนะถือว่าอากาศแบบว่ากำลังดีเลยนะวันนี้เย็นๆเลยนะก็ระวังในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคุณฟังอากาศเปลี่ยนแปลงอีกแล้วนะเดี๋ยวจะพากันป่วยไปซะอีกนะแน่นอนเนาะคุณผู้ฟังบางทีเนี่ย
ช่วงนี้เขาบอกว่าในช่วงวันที่17จนถึง18เนี่ยก็จะมีในเรื่องของพายุมีเรื่องของฝนตกเข้ามาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็

ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเมื่อช่วงเช้านะคะที่อาคารสำนักงานอัยการภาค4จังหวัดขอนแก่นค่ะเขาได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลนะคะแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีนายประยุทธ์เพชรคุณนะคะอธิบดีอัยการภาค4ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะท่านก็ได้นำข้าราชการฝ่ายอัยการนะคะบุคลากรด้วยนะทั้งทางภาครัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะก็เข้ามาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียงกันเลยนะคะเยอะมากๆเลยนะรวมทั้งมีทั้งของทหารตำรวจนะคะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการต่างๆก็มาร่วมงานในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งบรรยากาศภายในงานเนี่ยคุณผู้ฟังเต็มไปด้วยความซาบซึ้งใจนะคะเพื่อที่จะร่วมกันรำลึกถึงพระกรณียกิจของพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะคะพระองค์นะคะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจค่ะด้วยพระวิริยะอุตสาหะตลอดพระชนชีพโดยเฉพาะในฐานะพนักงานอัยการค่ะที่สร้างคุณูปการอย่างมหาศาลต่อสังคมไทยเลยนะคะท่านก็ตระหนักนะถึงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ได้มาตรฐานสากลรวมถึงทรงขับเคลื่อนโครงการต่างๆด้วยนะคะเพื่อให้สังคมไทยของเราเนี่ยเขาเรียกว่ามีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆซึ่งการจัดงานในครั้งนี้คุณผู้ฟังก็เป็นสายใยแห่งความผูกพันนะคะที่ทางอัยการและประชาชนทั่วประเทศเนี่ยร่วมกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นะคะสืบเนื่องมาจากมีการแถลงการเนาะของทางสำนักพระราชวังนะคะเรื่องการสิ้นพระชนเมื่อวันที่12มิถุนายน2568ที่ผ่านมาซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าเนาะแก่พวกเราชาวไทยทุกคนเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะซึ่งในส่วนของลำดับพิธีการในช่วงเช้าคุณผู้ฟังก็จะเป็นการเริ่มนะคะเริ่มต้นด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลจากนั้นนะคะท่านประธานในพิธีได้มีการถวายผ้าไตรสังฆทานภัตตาหารดอกไม้แล้วก็รวมถึงปัจจัยนะคะพร้อมทั้งกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ในช่วงแรกค่ะหลังจากนั้นค่ะทางท่านอธิบดีอัยการภาค4ก็ได้เป็นประธานนะคะในการเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระกุศลที่บริเวณห้องโถงของอาคารสำนักงานอัยการภาค4ซึ่งภายในนิทรรศการน่ะคุณผู้ฟังก็ได้มีการจัดแสดงนะคะเป็นภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์นะรวมถึงมีสิ่งพิมพ์ในความทรงจำที่ถ่ายทอดเรื่องราวพระกรณียกิจอันงดงามของพระองค์ท่านค่ะให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้เข้าชมนะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระองค์อย่างใกล้ชิดกันเลยนะคะโดยที่ทัศการนี้นะคะจะจัดแสดงต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนั่นเองนะคะก็สำหรับใครเนาะที่สนใจนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นหรือจังหวัดใกล้เคียงนะคะสนใจที่อยากจะร่วมเรียนรู้พระกรณียกิจและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณนะคะก็สามารถที่จะเดินทางไปเข้าชมนิทรรศการที่อาคารสำนักงานอัยการภาค4ได้เลยนะคะก็อยู่ที่ทางถนนกสิกรทุ่งสร้างนะคุณผู้ฟังที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองนะคะนอกจากนี้คุณผู้ฟังในช่วงบ่ายวันนี้นะคะตอนนี้แหละน่าจะลงพื้นที่กันแล้วนะคะสำหรับท่านอธิบดีอัยการภาค4พร้อมคณะนะคะก็จะมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมค่ะหรือว่า CSR นะคะที่เรือนจำกลางขอนแก่นโดยมีการนำสิ่งของที่ขาดแคลนแล้วก็มีความจำเป็นไปมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านบอกว่าไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าอนามัยเอ่ยนะคะหรือว่าจะเป็นพวกสิ่งของสำหรับผู้หญิงที่มันจำเป็นจริงๆอะเนาะรวมถึงทารกนะคะที่คลอดและอยู่ภายในเรือนจำด้วยเพื่อที่จะส่งต่อความห่วงใยนะคะแล้วก็เป็นการช่วยเหลือแก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของเรือนจำนั่นเองนะคะก็ให้ทุกท่านติดตามข่าวสารนะข้อมูลต่างๆได้ทางหน้าเพจFacebook นะคะของทางสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทางสวท.ขอนแก่นนะจะนำทั้งภาพข่าวแล้วก็ทางคลิปวิดีโอต่างๆที่ได้มีการลงพื้นที่ในช่วงเช้านะคะให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามข่าวสารกันด้วยนะคะทักทายพี่บนสวรรค์ด้วยนะคะสวัสดีครับดีเจน้องอายวันนี้มาพร้อมกับสายฝนเย็นชุ่มฉ่ำอ๋อชุ่มฉ่ำเลยใช่ไหมคะใช่ตอนแรกบอกว่าจะไม่ได้มาจัดรายการเพราะว่าช่วงบ่ายนี้จะต้องไปที่เรือนจำกลางขอนแก่นแต่ทีนี้ภารกิจยกเลิกไปซะก่อนก็เลยได้มีเวลานะคะก็เลยเนี่ยแหละค่ะได้นำข่าวสารนะคะในช่วงเช้าที่ได้ไปลงพื้นที่มาให้ทุกท่านได้ติดตามกันใน
ช่วงนี้ด้วยนะคะภาพและเสียงชัดเจนใช่ไหมคะขอเพลงเพราะพี่รักจริงได้

เลยค่ะเมื่อวานไม่ได้เปิดเนาะเพลงนี้นะคะแต่เปิดให้ในช่วงแรกของทางรายการเลยนะพี่มนต์สวรรค์นะคะตอนนี้กำลังตกแรงมากด้วยไปไหนไม่ได้ติดฝนอยู่ที่บ้านด้วยใช่ไหมคะที่ชัยภูมิเนาะบ้านแท่นชัยภูมินะคะของพี่บนสวรรค์นั่นเองนะคะโอเคพี่บนสวรรค์เดี๋ยวไอเปิดให้เลยนะคะในช่วงแรกนี้ขอนแก่นของเราก็คือตกตั้งแต่เช้ามืดแล้วค่ะตกตั้งแต่เช้ามืดจนแบบว่าเอ๊ะวันนี้จะหยุดไหมนะแต่ก็หยุดได้ชุ่มฉ่ำกันในช่วงเช้าสักแป๊บหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็มีแดดเล็กๆนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันอีกสักหนึ่งข่าวนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากทางพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นของเรานี่เองนะคะงานนี้นะสำหรับใครที่ชอบเข้าครัวเนาะเป็นแบบพ่อบ้านแม่บ้านนะหรือว่าใครที่เล็งไว้แล้วแหละที่ไหนมีของดีราคาถูกจะต้องไปให้ได้นะคะห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคุณผู้ฟังทางกรมการค้าภายในนะคะร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนะคะเขาจัดกิจกรรมดีๆค่ะเป็นการคืนกำไรให้กับชาวเรานะคะในโครงการไถ่ช่วยไทยไข่ไก่สดลดค่าครองชีพ plus มี plus ด้วยนะครั้งที่2ค่ะทุกคนซึ่งงานนี้เขาได้มีการยกไข่ไก่สดๆคุณภาพดีส่งตรงจากฟาร์มเลยค่ะสดใหม่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานด้วยมาให้พวกเราเนี่ยได้ช็อปกันนะคะในราคาที่แบบประหยัดสุดๆเลยนะเพื่อช่วยลดค่าครองชีพแล้วก็เติมความคุ้มค่านะคะให้กับทุกครัวเรือนเลยเอามาฟังไฮไลท์เด็ดของเรื่องราคาของงานนี้กันนะเขาบอกว่าเขายกไข่ไก่เบอร์2แบบแผงเนี่ย30ฟองนะคุณผู้ฟังปกติเราจะซื้อที่ราคา137บาทใช่ไหมคะแต่งานนี้พาณิชย์ขอนแก่นก็บอกว่าจัดให้เลยค่ะลดทันทีไปเลย17บาทนะคะลดเหลือแผงละ120บาทเท่านั้นเป็นไงคุณผู้ฟังราคาดีเลยนะราคาถูกเลยนะคะก็เนี่ยแหละใครสนใจนะคะก็ปักหมุดวันและเวลากันไว้เลยนะวันที่16ถึง18กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปอันแนะนำให้รีบไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าสินค้าราคาดีแบบนี้นะมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยนะคะใครสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยนะเพราะว่าเขามีให้บริการเนี่ย2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกจะอยู่ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นที่ถนนหน้าศูนย์ราชการนะคะและอีกจุดหนึ่งค่ะก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทางธ.ก.ส.สาขาขอนแก่นที่ตำบลในเมืองนะคะก็เนี่ยแหละค่ะทราบข่าวแล้วนะคะเตรียมตัวพุ่งไปได้เลยนะเตรียมตัวเลยนะคะชวนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนบ้านใครนะคะที่ชอบทานไข่เป็นชีวิตจิตใจอยู่แล้วนะไปได้เลยนะคะเบอร์2 120บาทเท่านั้นของดีราคาถูกแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวไปพบกันในงานได้เลยนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะกับพี่ถิ่นโอ้วันนี้หัวหน้าถิ่นมาเองนะคะขอเพลงพูดลอยๆได้เลยค่ะทราบว่าพี่ถิ่นอาจจะต้องแบบว่าซ้อมร้องเพลงรอใช่ไหมคะพรุ่งนี้อาจจะมีปาร์ตี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงแรกนี้เดี๋ยวจะเปิดเพลงให้เลยนะคะกับของพี่บนสวรรค์เนาะให้พี่บนสวรรค์แล้วก็เปิดเพลงให้กับทางพี่ถิ่นด้วยในช่วงแรกของพี่บนสวรรค์เนาะขอเพลงเพราะพี่รักจริงจริงๆพี่บนสวรรค์เนี่ยขอตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานมีคิวเพลงเยอะจริงๆก็เลยมาเปิดวันนี้แทนได้เลยนะคะโอเคช่วงแรกนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงที่2ซึ่งมีข่าวสารให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันมากมายเช่นเคยนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ยากรู้จังใครบ้างนะ7กลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ใช้สิทธิบัตรทองได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายง่ายๆแค่ใช้แอปเป๋าตังตรวจสอบสิทธิกดเลือกกระเป๋าสุขภาพก็รู้แล้วแถมจองคิวฉีดได้ด้วยที่สถานพยาบาลในระบบบัตรทองรีบๆกันหน่อยนะแค่ถึงเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นสิทธิสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคดีๆกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทสอบถามเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.1330ตลอด24ชั่วโมง

ับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกับรายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับผลงานเพลงนะที่ทางพี่บนสวัสดิ์แล้วก็หัวหน้าถิ่นนะคะได้แนะนำเข้ามาในช่วงแรกด้วยนะคะคุณผู้ฟังทักทายทางออนไลน์ดีกว่าวันนี้ทางออนไลน์มีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเนี่ยทักทายเข้ามาเยอะเลยนะคะกับคุณพี่ประกิตนะคะช่วงบ่ายกรมฝนตกฉ่ำๆเลยโอ้โหฉ่ำๆเลยใช่ไหมคะขอนแก่นเนี่ยตั้งแต่เช้ามืดจนถึงช่วงสายๆนะคะช่วงดีว่าในช่วงตอนเที่ยงเนี่ยหายไปแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าช่วงบ่ายจะตกเหมือนกันหรือเปล่านะคะทักทายน้องต้นน้ำด้วยนะคะสุราษฎร์ธานีบ่ายนี้ฝนยังไม่ตกในตัวเมืองเลยครับเมื่อวานหลังบ่ายสองฝนเอาไม่อยู่เลยโอ้โหก็ต้องเฝ้าระวังด้วยนะระวังในเรื่องของน้ำท่วมด้วยเนาะน้องต้นน้ำเนาะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศอย่างนี้นะก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ประกิตบอกว่าด้วยความเคารพและอะไรยิ่งอ๋อใช่ค่ะต่อท่านรองชัยวัฒน์นะคะขอบพระคุณมากๆค่ะน้องอามตอนนี้บ่ายสองฝนยังตกไปปล่อยครับยังตกอยู่เลยใช่ไหมน้ำตอนนี้ก็คือยังมีการสัญจรได้ปกติเนาะยังไม่มีที่ไหนเป็นแบบน้ำท่วมขังที่ไหนใช่ไหมคะก็ต้องระวังด้วยนะเผื่อแบบว่าเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนนะคะในช่วงนี้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้นะยังมีข่าวสารให้ทุกท่านได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะวันนี้มาเตือนภัยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้มีข่าวใหญ่ที่แบบว่าให้พี่น้องเกษตรกรนะจะได้รับรู้กันไว้ในเรื่องของเอเลียนสปีชีส์นะคะหรือว่าตัวร้ายข้ามชาติเลยที่กำลังบุกแหล่งน้ำบ้านเราเนี่ยอย่างปลาหมอคางดำเนาะคุณผู้ฟังล่าสุดเลยนะคะเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์69นะคะก็มีการยืนยันแล้วนะคะว่าพบการแพร่ระบาดขยายวงกว้างไปเลยถึงที่เขื่อนลำปาวนะคะที่จังหวัดกาฬสินธุ์แล้วนะคะทำให้ตอนนี้คุณผู้ฟังกลายเป็นจังหวัดที่22ของประเทศไทยที่มีรายงานเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะซึ่งทางประมงจังหวัดนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปเช็คดูแล้วนะคะก็เจอตัวเมียไข่เต็มท้องเลยค่ะพร้อมที่จะขยายพันธุ์เร็วมากๆตอนนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งปูพรมค้นหาและเฝ้าระวังรอบเขื่อนกันอย่างหนักเลยค่ะแต่ก็มีคำถามมาคุณผู้ฟังเขามีคำถามมาว่าแล้วทำไมเราจะต้องกลัวเจ้าปลาชนิดนี้กันบ้างใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าเจ้าปลาหมอคางดำเนี่ยเป็นไวรัสตัวจริงนะคะเขาบอกว่าทั้งอึดทั้งทนขยายพันธุ์ไวกินจุแถมยังก้าวร้าวไล่กินลูกปลาลูกกุ้งแล้วก็ไข่ของสัตว์น้ำในพื้นเมืองของไทยเราจนเกลี้ยงเลยถ้าปล่อยไว้เนี่ยปลาไทยของเรามีอาจจะต้องสูญพันธุ์ได้นะคะแถมกระทบกับอาชีพประมงพื้นบ้านแน่นอนด้วยเพื่อไม่ให้มันแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะคะมาช่วยการสังเกต3จุดจำง่ายๆของปลาหมอคางดำกันคุณผู้ฟังอันดับแรกเลยแน่นอนปลาหมอคางดำคางและเหงือกเนาะคุณผู้ฟังจะต้องมีสีดำเข้มชัดเจนนี่คือจุดสังเกตหลักเลยนะคะส่วนลำตัวก็จะคล้ายกับปลานิลแต่สีจะซีดกว่าค่ะออกโทนเป็นสีอ่อนสีฟ้าเนาะสีฟ้าอ่อนสีส้มหรือว่าเหลืองทองมีลายเส้นหรือว่าจุดด่างส่วนปากค่ะก็จะเป็นถ้าเป็นตัวผู้นะจะมีพฤติกรรมชอบอมไข่ไว้ในปากเพื่อที่จะฟักตัวอ่อนนั่นเองแล้วถ้าพวกเราเนี่ยเจอตัวมันเข้าจะทำยังไงดีเขาบอกว่าให้จำ3สเต็ปง่ายๆแบบนี้นะคะอันดับแรกเลยห้ามปล่อยกลับลงน้ำเด็ดขาดจับได้แล้วต้องกำจัดทิ้งทันทีเพื่อตัดวงจรระบาดค่ะ2นะคะอันนี้หลายที่อาจจะถนัดเลยก็คืออาจจะจับมาทำเมนูเด็ดๆไปเลยหรือว่าทำปุ๋ยชีวภาพนะคะเขาบอกว่าเนื้อของเจ้าปลาหมอกคางดำเนี่ยสามารถที่จะทานได้นะคะอร่อยแล้วก็ปลอดภัยค่ะปกติเลยหรือว่าจะสามารถที่จะเอาไปทำน้ำหมักบำรุงพืชผลอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะและ3ค่ะให้เราเนี่ยถ้าเจอปุ๊บถ่ายรูปเลยค่ะถ่ายรูปแล้วก็แจ้งพิกัดนะคะบางทีเราเจอฝูงปลาหรือว่าพบในแหล่งน้ำใหม่ถ่ายภาพระบุสถานที่แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด่วนๆได้เลยนะคะพี่น้องคนไหนพบเบาะแสโทรแจ้งได้เลยนะที่สายด่วนกรมประมงนะคะที่เบอร์025620600-15นะคะหรือว่าจะแจ้งไปที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดประมงอำเภอใกล้บ้านหรือว่าผู้นำชุมชนได้เลยนะคุณผู้ฟังจำไว้เลยนะคะเจอต้องจับแจ้งพิกัดตัดวงจรเอเรียนสเปชีนะคะเพื่อที่จะคืนความสมบูรณ์นะคะให้กับแหล่งน้ำ
ของไทยเรานั่นเองนะคะทักทายทางออนไลน์นะคะน้องดาวสาวน้องดาวสาวมาแล้วน้องดาวสาวก็หายหน้าหายตาไปนานเหมือนกันนะทักทายพี่ไอครับฟังจากเมืองพลนะคะสัญญาณดีท้องฟ้าครึ้มๆนะคะฝนยังไม่ตกเนาะเลยอยากฟังเพลงติดฝนได้เลยค่ะอยากติดฝนกับพี่ไอด้วยชุ่มฉ่ำเลยนะแต่ว่าในเมืองตอนนี้ยังไม่ตกแต่ว่าเออหลอกคลืมๆบางทีเลิกงานเนี่ยชอบตกเหมือนกันนะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวในช่วงที่2นี้จะเปิดเพลงติดฝนเนาะให้กับน้องดาวเสาร์ด้วยนะคะมาติดตามกันต่อนะคะกับอีกข่าวนึงคุณผู้ฟังมาดูมีประเด็นใหญ่นะคะส่งตรงมาจากกระทรวงมหาดไทยเลยนะคะทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยคุณผู้ฟังได้มีการประชุมชุดเฉพาะกิจนะคะเป็นการจัดระเบียบสังคมโดยมีท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทั้งนายพลพีสุวรรณชวีและนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์นะคะร่วมกันเป็นประธานประชุมนะคะเพื่อที่จะติดตามผลงานแล้วก็สั่งการอย่างเข้มข้นเลยค่ะคุณผู้ฟังงานนี้ไฮไลท์สำคัญเนี่ยคุณผู้ฟังอยู่ที่เรื่องของสั่งรื้อระบบขอสัญชาติไทยนั่นเองค่ะสาเหตุเนี่ยมาจากที่ชุดเฉพาะกิจนะคะได้มีการลงพื้นที่ปราบปรามภัยสังคมรวมถึงพวกเครือข่ายนอมินีเนี่ยทั่วประเทศแล้วก็ไปเจอกับแจ็คพอตคุณผู้ฟังว่าหลายๆคดีเนี่ยที่กลุ่มทุนต่างชาตินะคะเข้ามาถือครองทรัพย์สินหรือทำธุรกิจบังหน้าโดยใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนมันก็คือดันไปแบบเชื่อมโยงนะกับคนต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยไปแล้วนั่นเองก็เลยต้องมีการนำกลับมาพิจารณากันนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เลยไม่ปล่อยไว้นะคะได้มีการสั่งการทันที3ข้อหลักๆแบบนี้ข้อแรกคุณผู้ฟังก็คือรื้อและทบทวนระบบดูตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์ไปจนถึงพวกกระบวนการพิจารณาขอสัญชาติใหม่ทั้งหมดเลยข้อ2นะคะก็คือการเช็คย้อนหลังสั่งกรมการปกครองนะคะตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเต็มๆเพื่อที่จะดูว่ามันมีช่องโหว่ตรงไหนใครได้สัญชาติมาแบบแปลกๆบ้างนะคะและ3ก็คือการแก้กฎหมายนั่นเองค่ะก็คือเป็นการนำข้อมูลที่ได้ปรับปรุงพรบสัญชาติพ.ศ.2508ให้มันทันสมัยปิดช่องว่างไม่ให้ใครนะคะมาเนียนที่จะใช้ประโยชน์ได้อีกนอกจากนี้คุณผู้ฟังก็ยังมีการเน้นย้ำนะคะในเรื่องของการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนด้วยค่ะอย่างที่เคยเจอแถวสกลนครหรือว่านครพนมนะคะที่ทางต่างชาติเนี่ยแอบเอาข้อมูลคนไทยไปสวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งท่านนะคะก็กำชับให้กรมการปกครองเนี่ยเร่งติวเข้มเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอนะคะไปจนถึงหมู่บ้านให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเฝ้าระวังเรื่องนี้เนี่ยอย่างใกล้ชิดเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นก้าวสำคัญในการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเราเนี่ยคนไทยทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีการพบเห็นน้องเผาะแสแปลกๆในพื้นที่อย่าลืมนะคะไปแจ้งฝ่ายปกครองกันได้นะคะเพื่อที่จะเนี่ยแหละช่วยกันเป็นหูเป็นตาเนาะคุณผู้ฟังเพื่อให้เนี่ยไม่มีคนที่อาจจะเป็นชาวต่างชาติมาสวมสิทธิ์ได้สัญชาติไทยของเรานะคะก็ช่วยกันนะคนละไม้คนละมือนะคะคุณผู้ฟังจะให้บ้านเราเนี่ยมันน่าอยู่ขึ้นนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวหาเพลงให้น้องดาวเสาเพื่อเพราะว่าน้องดาวเสานานๆจะมาทีนะก็ขอเพลงมาก็จัดให้เลยนะคะก็เดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะคุณผู้ฟังก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะแน่นอนยังมามีเรื่องของการเตือนภัยไซเบอร์นะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่นะคะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะพี่บอลสวรรค์กดไลค์กดแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากๆค่ะท่านไหนที่กำลังรับชมรับฟังอยู่ทางออนไลน์นะกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจหรือยังคะฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็กดคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะโอเคพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

ติดฝนก่อนได้ไหมเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับน้องดาวสาวนะติดฝนนะคะของพิกซี่นะคะคุณผู้ฟังกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วนะกับฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังจากทางบ้านนะแนะนำผลงานเพลงเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ในช่วงท้ายรายการแล้วกันนะคะนี่แหละเพื่อนเนาะของ XYZ นะคะเดี๋ยวเปิดผลงานเพลงให้เลยนะคะในช่วงท้ายรายการนะคะช่วงนี้คุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายแล้วแน่นอนค่ะมีข่าวสารนะคะที่จะมาเตือนภัยใกล้ตัวกันอีกแล้วนะคะเตือนภัยเกี่ยวกับพวกมิจฉาชีพต่างๆนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยเขาก็เก่งเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเขามีแบบว่ามุกใหม่ๆมาเสมอเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาฟังกันในทุกๆวันนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้เท่าทันมุกต่างๆของทางมิจฉาชีพเพราะว่าทุกวันนี้พอมุกใหม่ๆมันมาเนาะมันก็จะเนียนขึ้นไปเรื่อยๆนะคะวันนี้ไอ้ก็เลยมีเรื่องที่สำคัญมากๆที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยรับรู้แล้วก็ช่วยกันบอกต่อกันด้วยนะคะโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่ที่บ้านของเรานะคะตอนนี้กำลังมีเรื่องระบาดหนักเลยคุณผู้ฟังกับเรื่องของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการที่เขาบอกว่าเนียนสุดๆเลยนะคะก็คือมีการส่งเอกสารปลอมค่ะที่ทำหน้าตาออกมาเนี่ยเหมือนเอกสารทางราชการแบบเป๊ะๆ เลยมีตราคุดมีหัวกระดาษเป็นทางการสุดๆเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือนะคะแล้วหลังจากนั้นก็นั่นแหละค่ะก็จะหลอกให้เราเนี่ยมีการโอนเงินไปยังบัญชีที่เขาเตรียมไว้เดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยนะคุณผู้ฟังว่า4สิ่งที่พวกเราจะต้องระวังกันมากๆเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยจะชอบอ้างว่าเป็นเรื่องของคดีอ้างว่าเราเนี่ยไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีความหรือว่ากระทําความผิดบางอย่างทั้งที่เราอาจจะแบบว่าไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวจริงๆนะคุณผู้ฟังพอเวลามีใครมาอ้างแบบนี้ให้เราเชื่อตัวเองไว้ก่อนว่าเราไม่เคยทําผิดเนาะให้เราเอกใจไว้ก่อนเลยนะคะ2ค่ะก็คือส่งเอกสารมาให้ดูส่งรูปเอกสารราชการเนี่ยมาทางไลน์หรือข้อความเพื่อที่จะขู่ให้เราตกใจให้ฟังไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่ามีการมีไลน์แปลกๆหรือว่ามีหน่วยงานแปลกๆอยู่ๆแอดไลน์เรามาแล้วก็มาส่งเอกสารนู่นนี่นั่นทางราชการบอกว่าเราทำผิดอันนั้นอันนี้ทำให้เราตกใจอันนี้ก็อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อนะคะให้เราแบบว่าเอ๊ะไว้เก็บไว้ในใจก่อนอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อทำตามทุกอย่างนะคะ3ก็คือเริ่มที่จะใช้อารมณ์ในการเร่งรัดพูดจาข่มขู่กดดันให้เราเนี่ยต้องรีบจัดการทันทีแบบว่ารีบโอนเลยนะแต่ว่าห้ามบอกใครนะไม่งั้นมีความผิดนะอันนี้ไม่มีนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าใครก็แล้วแต่จะมีการทักไลน์มาแล้วก็มาเร่งให้เราโอนเงินเข้าไปให้เขานะคะสุดท้ายก็จะจบที่เรื่องของเงินเนาะคุณผู้ฟังหลอกให้เราเนี่ยโอนเงินไปตรวจสอบขอข้อมูลส่วนตัวเลขบัตรแล้วก็รหัส OTP ต่างๆเจ้ารหัส OTP เนี่ยคุณผู้ฟังสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าบางทีมันเป็นรหัสที่จะใช้ยืนยันทำให้แบบว่าเขาอาจจะแอบเข้ามาในข้อมูลของเราแล้วพอมีรหัสยืนยันตัวตนอย่าง OTP อย่างเงี้ยถ้าเราเผลอไปบอกเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของเรารวมถึงเข้าถึงบัญชีธนาคารของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังไว้วันนี้มีคาถา4คำนะคุณผู้ฟังจำไว้ให้ดีเลยนะคะเขาบอกว่าไม่รีบไม่เชื่อไม่โอนและไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวค่ะถ้ามีใครนะคุณผู้ฟังติดต่อหรือว่าส่งเอกสารแปลกๆมาหาให้เอ๊ะไว้ก่อนเลยนะคะอย่าเพิ่งทำตามขั้นตอนเนี่ยที่เขาได้บอกมาให้เราตัดสายไปก่อนก็ได้คุณผู้ฟังเนาะวางสายไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยติดต่อกลับไปที่หน่วยงานนั้นๆซึ่งก็คือเบอร์ของที่เป็นทางราชการจริงๆนะไม่ใช่เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวนะคะโดยผ่านช่องทางทางการเท่านั้นเพื่อที่จะตรวจสอบก่อนทุกครั้งนั่นเองแต่ถ้าใครเผลอที่จะตกเป็นเหยื่อไปแล้วแหละเผลอไปแล้วนะคะก็หรือว่ามีคนใกล้ตัวของเราที่โดนหลอกเนาะให้ตั้งสติแล้วก็ทำตามนี้ทันทีนะคะก็คือโทรแจ้งศูนย์ AOC ที่เบอร์1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะหรือว่าจะแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่ทางเว็บไซต์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังมิจฉาชีพมาใหม่ตลอดมีมุกแปลกๆมีอะไรแปลกๆมา
หลอกเราตลอดเพราะฉะนั้นจะต้องมารับฟังข่าวสารนะจากทางรายการนะคะจะได้รู้เท่าทันภัยออนไลน์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วก็สแกมเมอร์ต่างๆนะด้วยความห่วงใยจากทางรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นแล้วก็ทางสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังมีสติเนาะดูเท่าทันภัยมิจฉาชีพกันด้วยนะคะเอาละค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะสำหรับวันนี้ข่าวสารทุกอย่างครบถ้วนนะคะที่ได้นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาติดตามรายการฟังสบายบ่าย 2:00 นนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:00 นจนถึง 15:00 นโดยประมาณนะคะก็สำหรับวันนี้นะดีเจอาร์นะคะผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะมีนัดกันเหมือนเดิมนะคะ 14:00 นจนถึง 15:00 นโดยประมาณนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวลากันไปด้วยบทเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังจากทางบ้านนอนแนะนำเข้ามานะคะเพลงนี้แหละเพื่อนของ XYZ นะคะใครเกิดทันไม่ทันเดี๋ยวเรามาลองฟังกันดูนะคะโอเคเดี๋ยวลากันไปด้วยบทเพลงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4เนื่องจากใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้ว
7: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือคฟผ.ดำเนินโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิริกิติ์เครื่องที่4วงเงินลงทุนรวมกว่า 2,088 ล้านบาทเนื่องจากโรงไฟฟ้าดังกล่าวใกล้จะหมดอายุการใช้งานแล้วโดยมีอุปกรณ์หลายส่วนเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานและบางอุปกรณ์ไม่สามารถหาอะไรสำหรับซ่อมบำรุงรักษาได้จึงอาจมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาในการผลิตไฟฟ้าจากการศึกษาความเหมาะสมโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าดังกล่าวพบว่าการยืดอายุโรงไฟฟ้าโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในส่วนของอุปกรณ์เครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและช่วยยืดอายุโรงไฟฟ้าออกไปไม่น้อยกว่า30ปีรวมถึงยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนทำให้มีต้นทุนการผลิตต่ำซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้จะช่วยให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้เพิ่มขึ้นจากกว่า242ล้านหน่วยต่อปีเป็นกว่า251ล้านหน่วยต่อปีทั้งนี้ในส่วนของค่าใช้จ่ายการดำเนินงานโครงการปรับปรุงโรงไฟฟ้าจะพิจารณาแหล่งเงินทุนจากแหล่งในประเทศด้วยการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานการออกพันธบัตรลงทุนในประเทศและเงินรายได้ของคฟผ.เป็นหลักกติกาแก้วใสรายงาน
1: ประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันไม่เคยกำหนดกรอบการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยวันพรุ่งนี้จะพิจารณารายงานกกต.และยติปัญหาชายแดนใต้ให้แล้วเสร็จ
8: นายโสภณ จารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรยืนยันว่าไม่เคยกำหนดกรอบหรือห้ามฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจในประเด็นเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.หลังนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนระบุว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรพยายามตีกรอบการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุยังไม่ทราบว่าฝ่ายค้านจะยื่นยติในประเด็นใดจึงขออย่าทำให้เกิดความสับสนและย้ำว่าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ และมีประเด็นเกี่ยวข้องกับการเลือกสว.ฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ตามสิทธิของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรภายใต้รัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมส่วนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันพรุ่งนี้จะพิจารณาทั้งรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.และยติปัญหาชายแดนภาคใต้โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่ช่วงเช้าและขอให้การอภิปรายในทั้งสองเรื่องแล้วเสร็จเพื่อไม่ให้เรื่องค้างคาและยืดเยื้อต่อไปวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวภาคการส่งออกพร้อมเสนอภาครัฐขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นแบบมุ่งเป้ามากขึ้น
9: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1 ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงกระจุกตัวอยู่ในวงแคบดังนั้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4เป็นมาตรการที่มีความจำเป็นเพื่อพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ภาครัฐควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดมากขึ้นควบคู่กับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานปฏิพลสัตว์พมมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย AM 909 กิโลเฮิรตซ์สื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างสัมพันธ์

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รับเงินรางวัล 10,000 บาทเพียงกดลิงก์นี
2: ้หยุดก่อนคลิกนี่อาจไม่ใช่โชคแต่คือภัยออนไลน์มิจฉาชีพอาจมาในรูปแบบข้อความลิงก์ปลอมหรือแอบอ้างเป็นหน่วยงานหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและเงินของคุณอย่าคลิกอย่ากรอกอย่าโอนตรวจสอบให้ชัวร์ก่อนทุกครั้งรู้ทันป้องกันภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้ตัวคุณและคนที่คุณรัก
3: พลังงานพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

0: ทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
1: สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนนะครับผมวันนี้ท่านอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 909กิโลเฮิรตซ์วันนี้นะครับอยู่กับทีมข่าวนะครับของสวท.ด่านซ้ายจังหวัดเลยผมนายวรพลหมดช่างนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการนะครับผมรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวสารมากมายเลยนะครับที่จะมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รับชมรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนทั้ง12สถานีนะครับผม11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนะครับผมก็วันนี้นะครับผมก็อากาศค่อนข้างสดใสเลยนะครับในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับผมมีแดดออกมาบ้างเล็กน้อยหลังจากที่มีพายุฝนนะครับในช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมไม่ทราบว่าทางจังหวัดของท่านนะครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในส่วนของภาคอีสานตอนบนนะครับผมสามารถนะครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ในเพจ Facebook ของสวท.ด่านซ้ายกรมประชาสัมพันธ์ได้นะครับผมหรือว่านะครับสามารถติดตามข่าวสารได้ในทุกๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของภาคอีสานตอนบนนะครับ12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับก็นำข้อมูลข่าวสารมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับผมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผมสำนักงานอัยการภาค4จังหวัดเลยนะครับได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับผมและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์วัชระราชธิดานะครับผมเมื่อวันนี้นะครับผม15กันยายน2569ณอาคารสำนักงานอัยการภาค4จังหวัดขอนแก่นนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4เป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตลอดจนเผยแผ่พระกรณียกิจโดยเฉพาะด้านกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนได้รับการขนานพระนามว่าเจ้าหญิงนักกฎหมายกิจกรรมนะครับในวันนี้ประกอบไปด้วยพิธีทางศาสนาถวายพระไตรสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์ก่อนเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกซึ่งจัดแสดงพระรูปภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์และสิ่งพิมพ์ในความทรงจำเพื่อให้ข้าราชการบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนได้ร่วมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการต่อสังคมไทยนั่นเองนะครับผมช่วงเช้าที่ผ่านมาของวันนี้นะครับผมที่สำนักงานอัยการภาค4จังหวัดเลยได้มีการจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานะครับผมในส่วนของข่าวถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสภาพอากาศทั่วไปนะครับในช่วงของวันนี้นะครับ15กันยายน2569โดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย นะครับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำภูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 27-31 องศาเซลเซียสนะครับผมในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับที่หลายจังหวัดในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70% ของพื้นที่หรืออาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนั่นเองนะครับผมก็ต้องระมัดระวังในส่วนของการใช้รถใช้ถนนรวมถึงไม่อยู่ในกลางแจ้งหรือว่าบริเวณที่เกิดอันตรายได้นะครับผมใต้ต้นไม้ใหญ่หรือใต้ป้ายโฆษณาใหญ่นะครับที่ชำรุดสามารถเกิดอันตรายต่อตนเองแล้วก็ทรัพย์สินได้ต้องระมัดระวังตนเองด้วยนะครับในส่วนของข่าวถัดไปนะครับผมท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดงานแก๊สเทค2026ชูแนวทางสร้างความมั่นคงพลังงานไทยราคาเข้าถึงได้พร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นประธานเปิดงานแก๊สเทคเอ็กซ์เฮบิลิชันนะครับผมแอนด์คอนเฟอเรนซ์2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-17 กันยายน 2569โดยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนและราคาพลังงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญนะครับได้แก่1นะครับสร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน2นะครับเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมรัฐบาลจะเริ่มโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทนะครับในการสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมส่งเสริมพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อช่วยลดค่าไฟและเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดและสุดท้ายนะครับเชื่อมโยงนโยบายพลังงานนะครับกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับการลงทุนระยะยาวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนั่นเองในส่วนของการเป็นเจ้าภาพนะครับแก๊สเทค2026นี้นะครับเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างแสดงศักยภาพแล้วก็ทำความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานการลงทุนและนวัตกรรมของภูมิภาคซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับในส่วนของการเปิดงานแก๊สเทค2026นะครับได้มีการชู3แนวทางสร้างความมั่นคงของพลังงานไทยนั่นเองนะครับผมตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการเปิดงานแก๊สเทค2026นะครับผมเอาละครับผมในส่วนของข่าวถัดไปนะครับผมในส่วนของการโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าจะมีการขยายโครงการออกไปหรือไม่นะครับผมในส่วนของที่ผ่านมานะครับท่ามกลางสภาพค่าของชีพที่ยังคงกดดันกระเป๋าเงินของประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับผมการส่งสัญญาณล่าสุดจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เตรียมจะขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีก 1-2 เดือนถือเป็นจังหวะก้าวสำคัญของรัฐบาลนะครับในการอัดฉีดกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายของปีทั้งนี้นะครับเงินที่จะนำมาใช้ในโครงการท่านนายกก็ได้ระบุว่าจะนำมาจากงบประมาณที่ยังคงเหลือประมาณ 40,000 ถึง 50,000 ล้านบาทตามการดำเนินงานที่ผ่านมาซึ่งการดึงงบประมาณที่ยังคงเหลือกลับมาหมุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เพียงแต่จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายประจำวันของประชาชนในระดับฐานรากแล้วยังเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นการบริโภคภายในประ ประเทศให้ฟื้นตัวนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่ากระทรวงการคลังพร้อมข้อเสนอนำข้อเสนอไปพิจารณาและยืนยันยังคงมีงบประมาณและเม็ดเงินเหลือเพียงพอสำหรับการต่ออายุโครงการและคาดว่าจะมีความชัดเจนในอีก 2-3 สัปดาห์หน้านั่นเองทั้งนี้นะครับนายเอกนิติยังเปิดเผยอีกว่าตลอดระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมในช่วง3เดือนที่ผ่านมามีร้านค้าเข้าร่วมโครงการประมาณ1,200,000รายสามารถกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้กว่า 150,000 ล้านบาทนะครับผมแล้วก็มีการเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยพาร์ทออกไปอีก 1-2 เดือนถือว่าเป็นการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ที่ต่างออกเสียงสนับสนุนแล้วก็มีการเนื่องจากเป็นมาตรการที่บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าของชีพได้อย่างเห็นผลจริงแต่ก็มีหลายฝ่ายแสดงความกังวลว่ามาตรการนี้อาจจะเป็นเพียงการประคองกำลังซื้อเพียงชั่วคราวเท่านั้นยังไงก็ต้องรอในส่วนของความชัดเจนนะครับคาดการว่าอีก 2-3 สัปดาห์นี้รู้ผลแน่นอนนะครับผมสำหรับการขยายโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับว่าจะมีการขยายออกไปอีก 1-2 เดือนหรือไม่นะครับยังไงต้องรอติดตามข่าวสารกันนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าในช่วงที่ผ่านมาก็มีในส่วนของการวิกฤตพลังงานเกิดขึ้นในส่วนของราชกิจจานุเบกษานะครับก็ได้มีการปรับประกาศนะครับปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล2.40 บาทต่อลิตรนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ16กันยายนถึง31ตุลาคม2569ในส่วนของเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับก็ได้มีการเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเรื่องการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วโดยที่สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับในส่วนของระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลและก็อิหร่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายในเร็ววันส่งผลกระทบโดยตรงต่ออุปทานน้ำมันดิบแล้วก็น้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกอาจจะส่งผลให้สถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงภายในประเทศยังคงมีความผันผวนในระดับสูงเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขและก็ป้องกันการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานนะครับผมได้มีความเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วลดลงนะครับ2.40 บาทต่อลิตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคม2569โดยมี

ปราบปรามนอมินีพบหลายคดีเชื่อมโยงกับต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับที่ประชุมมีข้อสั่งการให้รื้อระบบการขอสัญชาติไทยโดยทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนหลักเกณฑ์และกระบวนการพิจารณาขอสัญชาติไทยนะครับผมรวมถึงตรวจสอบย้อนหลังถึงการได้มาซึ่งสัญชาติไทยนะครับเพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติสัญชาติไทยนะครับผมพ.ศ. 2508ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันปิดช่องโหว่และก็ปกป้องสิทธิของคนไทยนั่นเองโดยเฉพาะปัญหาชาวต่างชาติถือครองทรัพย์สินหรือประกอบธุรกิจในประเทศไทยผ่านการใช้คนไทยเป็นตัวแทนหรือนอมินีนั่นเองจากการดำเนินงานนะครับก็พบว่าหลายคดีมีความเกี่ยวพันแล้วก็เชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติที่ถือสัญชาติไทยจึงนำมาสู่กระบวนการทบทวนแล้วก็ในส่วนของการกระบวนการรวมถึงหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งสัญชาติไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีช่องว่างที่อาจนำไปใช้แสวงหาประโยชน์หรือหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายหรือไม่นะครับผมโดยมีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกระบวนการดังกล่าวอย่างละเอียดมากขึ้นพร้อมทบทวนหลักเกณฑ์การขอสัญชาติเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกฎหมายให้รัดกุมแล้วก็ทันต่อสถานการณ์โดยมีเป้าหมายสำคัญคือปกป้องสิทธิแล้วก็ประโยชน์ของประชาชนไทยนะครับผมโดยเฉพาะกรณีที่ชาวต่างชาตินำบัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลของคนไทยไปใช้สวมสิทธิ์จัดตั้งบริษัทซึ่งที่ผ่านมานะครับเคยตรวจสอบกรณีลักษณะดังกล่าวในจังหวัดสกลนครแล้วก็จังหวัดนครพนมและอาจนำไปสู่การใช้คนไทยนะครับเป็นนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายด้วยทั้งนี้ได้ให้กรมการปกครองนะครับตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง1ปีเพื่อค้นหาความผิดปกติแล้วก็ช่องโหว่ของระบบก่อนนำผลการตรวจสอบมาประกอบการทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงปรับปรุงนะครับผมพ.ร.บ.สัญชาติพ.ศ. 2508ที่มีใช้มาอย่างยาวนานแล้วเพื่อให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับสถานการณ์นะครับผมแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีการใช้ช่องว่างของกฎหมายสร้างความเสียหายต่อสิทธิแล้วก็ผลประโยชน์ของคนไทยนั่นเองอันนี้เป็นหลักสำคัญมากๆเลยนะครับผมสำหรับการปกป้องสิทธิของคนไทยนะครับไม่ให้เกิดนอมินีเกิดขึ้นในประเทศไทยที่นำการขอสัญชาตินะครับผมมาเป็นหลักในการก่ออาชญากรรมรวมถึงประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยนั่นเองก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะดำเนินการแก้ไขพรบฉบับนี้อย่างไรนั่นเองนะครับผมในส่วนของข่าวถัดไปนะครับผมท่านสุภมาศนะครับได้มีการปลดล็อกสื่อนะครับผมสื่อไทยนะครับชูยุทธศาสตร์ดูแวลูด่านคอนเทนต์น้ำดีโกอินเตอร์สร้างรายได้คู่สู่สังคมนะครับผมในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะเวลา5ปีนะครับเพื่อให้ผลงานที่กองทุนสนับสนุนสามารถนำเผยแพร่และต่อยอดได้อย่างเป็นระบบนั่นเองโดยนางสาวสุภมาศนะครับผมก็ได้กล่าวว่าร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีนี้จะช่วยขยายโอกาสสื่อของไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยมุ่งสร้างดูแวลูหรือคุณค่าด้านสิทธิสังคมและเศรษฐกิจให้ผลงานสื่อสร้างสรรค์เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสสร้างรายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลงานอย่างต่อเนื่องโดยแผนดังกล่าวครอบคลุม5แนวทางสำคัญด้วยกันนะครับได้แก่การจัดทำฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาการจัดหมวดหมู่ประเภทผลงานการกำหนดคุณภาพของผลงานการพัฒนาช่องทางการตลาดและการจัดจำหน่ายและการสร้างรูปแบบการต่อยอดผลงานอย่างยั่งยืนพร้อมกำหนดแนวทางบริหารจัดการลิขสิทธิ์รูปแบบการอนุญาตใช้สิทธิ์นะครับผมแล้วก็อัตราค่าตอบแทนเพื่อให้การนำผลงานไปใช้ประโยชน์มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองโดยท่านสุภมาศนะครับก็ได้กล่าวว่าผลงานที่กองทุนสนับสนุนต้องนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องเราจึงให้ความสำคัญกับการวางระบบดูแลสิทธิการพัฒนาคุณภาพและการหาช่องทางเผยแพร่ผลงานเพื่อให้สื่อสร้างสรรค์เข้าถึงผู้ชมได้มากขึ้นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยวัดผลให้ครอบคลุมทั้งมูลค่า
ด้านเศรษฐกิจแล้วก็ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับโดยนางสาวสุภมาศก็ได้กล่าวแล้วก็ได้มีการ

ดันคอนเทนต์นะครับน้ำดีโกอินเตอร์นะครับผมสร้างรายได้สู่สังคมนั่นเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของทางท่านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะที่ท่านกำกับดูแลนะครับแล้วก็เป็นประธานในกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยแล้วก็สร้างสรรค์ได้มีการประชุมเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาทำให้นะครับผมมีในส่วนของร่างแผนบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระยะ5ปีเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมและข่าวถัดไปนะครับผมมีการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทยนะครับผมในเขตตรวจราชการที่10นะครับผมลงพื้นที่จังหวัดเลยติดตามโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐนะครับผมโดยที่ประชุมไมตรีชั้น2ของสาราประชาคมอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับผมนายณัฐวัฒน์นะครับผมวิริยะภากรนะครับผมผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่10ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการและภารกิจสำคัญในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะครับโดยมีนายสุขสันต์ชัยรสนายอำเภอด่านซ้ายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ติดตามการดำเนินงานใน4ประเด็นสำคัญได้แก่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการยกระดับมาตรการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนและการท่องเที่ยวและก็มีการขับเคลื่อนด้านศูนย์ดำรงธรรมด้วยนั่นเองทั้งนี้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแก้ไขปัญหาตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริงพร้อมทั้งกำชับให้ติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นข่าวในพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายที่มีการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขตตรวจราชการที่10นะครับได้มีการติดตามในส่วนของภารกิจต่างๆ4ประเด็นด้วยกันนะครับทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาอุทกภัยนะครับเศรษฐกิจนะครับผมแล้วก็การขับเคลื่อนศูนย์ดำรงธรรมในระดับของอำเภอนั่นเองเอาละครับผมในส่วนของช่วงแรกนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วก็จะกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะครับผม

0: ผมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับ11จังหวัด12สถานีนะครับผมภาคอีสานตอนบนนะครับผมทุกวันนะครับ15:10 น.ถึง16:00 น.นะครับผมกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะครับวันนี้ท่านอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 909กิโลเฮิรตซ์นะครับผมในช่วงที่2นี้นะครับผมก็ยังมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับผมอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรายงานข่าวนะครับจากในพื้นที่จากจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับผมภาพบรรยากาศนะครับข่าวสารมากมายเลยที่จะนำมาฝากกันในช่วงที่2นี้นะครับผมแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026นะครับผมครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่20แล้วนะครับผมที่มีทั้งหมด46ประเทศร่วมการแข่งขันรวมถึงประเทศไทยด้วยทัพนักกีฬาไทยนะครับผมก็กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับในวันนี้นะครับผมก็มีการแข่งขันด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการเปิดพิธีเปิดนะครับวันที่19 กันยายน 2569นะครับแล้วก็มีพิธีปิดในวันที่4 ตุลาคม 2569นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นณเมืองนาโกย่านะครับผมในเอเชียนเกมไอจินาโกย่า2026นะครับเป็นกีฬาสำคัญนะครับผมที่มีการแข่งขันในทวีปเอเชีย46ประเทศร่วมเป็นกำลังใจนะครับให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับผมที่จะมีการแข่งขันในระหว่างวันที่19 กันยายน 2569ถึงวันที่4 ตุลาคม 2569นั่นเองนะครับผมร่วมเป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยแล้วก็จากประเทศทั่วในเอเชียเลยนะครับ46ประเทศที่มีการแข่งขันกันนะครับผมหลายกีฬาเลยหลายชนิดกีฬาเลยนะครับผมและนะครับผมก็นำเข้าสู่นะครับผมรายงานจากจังหวัดที่รายงานข่าวเข้ามานะครับผมวันนี้ได้รับเกียรติจากสวทบึงกาฬนะครับนายจตุรพรผานาคนะครับในส่วนของการรายงานข่าวเข้ามาในประเด็นการแข่งขันเรือยาวไทยลาว2569ชิงถ้วยพระราชทานนะครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมรายงานพิเศษนี้นะครับ
1: คุณผู้ฟังมาติดตามผลการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่26ประจำปี2569นะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่26โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมใจคูณพระไซรองประธานกรรมการปกครองแขวงบอลีคำไซพร้อมด้วยผู้บริหารของแขวงบอลีคำไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวร่วมกล่าวแสดงความยินดีและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานโดยมีนายนครสิริปริญญานันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสมหวังอารีเอื้อรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนางจิรภาเจริญภูมินายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางนิตยาอารีเอื้อรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬนางแว่นฟ้าทองศรีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬนายธนาพงษ์แสนสุภานายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬหัวหน้าส่วนราชการของราชอาณาจักรไทยให้การต้อนรับโดยบรรยากาศภายในพิธีเปิดนะครับแล้วก็ภายหลังจากพิธีเปิดมีการเปิดสนามแข่งขันด้วยการแข่งขันเรือยาว25-30ฝีพายกระชับมิตรไทยลาวระหว่างเรือป๋าเปรมผู้กองนิยมจากฝั่งจังหวัดบึงกาฬราชอาณาจักรไทยและเรือหลวงปู่ขาวตาน้อยหินทรายจากฝั่งเมืองปากสันแขวงบริคำไซสปป.ลาวโดยเรือป๋าเปรมผู้กองนิยมจากฝั่งจังหวัดบึงกาฬเข้าเส้นชัยไปก่อนอย่างเฉียดฉิวนะครับนี่เป็นนัดเปิดสนามนะครับต่อมานะครับพามาดูบรรยากาศของการมอบรางวัลนะครับมาสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับโดยทีมเรือขวัญตระกูลนาวาจากจังหวัดมุกดาหารคว้าแชมป์ 55ฝีพายรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองครับที่ถนนข้าวเม่าริมโขงอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬหลังจากเทศบาลเมืองบึงกาฬร่วมกับจังหวัดบึงกาฬจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ครั้งที่26ณสนามแข่งขันเรือยาวริมแม่น้ำโขงท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักมีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวสปป.ลาวเข้าร่วมชมและร่วมเชียร์กันอย่างเนืองแน่นโดยเฉพาะในประเภทเรือยาวขนาดใหญ่50ถึง55ฝีพายประเภททั่วไปซึ่งเป็นรายการชิงถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมเรือขวัญตระกูลนาวาจากบ้านนาโพอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารคว้ารางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569พร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทขณะที่ทีมเรือเจ้าพ่อคำแดงบ้านกล้วยอุดมเมืองปากซันแขวงบอลิคำไซสปป.ลาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1รับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศต่อมานะครับทีมเรือไกรทองเจริญสุขจากแขวงบอลิคำไซสปป.ลาวได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2รับเงินรางวัล 80,000 บาทพร้อมถ้วยเกียรติยศขณะที่ประเภทเรือยาวขนาดกลาง 25-30 ฝีพายประเภททั่วไปนะครับทีมเรือน้องมาวินเมืองปากซันแขวงบอลิคำไซสปป.ลาวคว้ารางวัลชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่การแข่งขันเรือยาวภายในจังหวัดบึงกาฬ 25-30 ฝีพายรางวัลชนะเลิศได้แก่เรือป๋าเปรมผู้กองนิยมรับถ้วยกิตติยศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทและการแข่งขันเรือยาวภายในเขตเทศบาลเมืองบึงกาฬ 50-55 ฝีพายรางวัลชนะเลิศคือเรือวอเพชรนารินวัดภูมิบาลวัฒนาบ้านบึงกาฬเหนือรับถ้วยกิตติยศพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาทนอกจากนี้ยังมีรางวัลผลโหวตเรือขวัญใจมหาชนจากแอปพลิเคชัน NC Chat ได้แก่เรือพรหมเศรษฐีเรือน้องนางโพทองและเรือวอเพชรนารินรับเงินรางวัล 10,000 บาท 5,000 บาทและ 3,000 บาทตามลำดับขณะที่รางวัลพิเศษกองเชียร์ยอดเยี่ยมวัดภูมิบาลวัฒนาวัดบุพราชสโมสรและวัดโพธารามคว้ารางวัลร่วมกันรับเงินรางวัลละ 6,000 บาทโดยภายหลังการแข่งขันนายธนาพงษ์แสนสุภานายกเทศมนตรีเมืองบึงกาฬในฐานะประธานในพิธีได้ทำการอัญเชิญถ้วยพระราชทานมอบแก่ทีมผู้ชนะเลิศและคณะผู้บริหารสภาเทศบาลเมืองบึงกาฬร่วมมอบรางวัลแก่ทีมเรือที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลท่ามกลางเสียงปรบมือแสดงความยินดีและความปลื้มปิติของทีมเรือที่ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปครองซึ่งตลอด3วันของการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569ครั้งที่26ปีนี้ไม่เพียงแต่เป็นการสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวบึงกาฬและชาวสปป.ลาวที่จัดร่วมกันอย่างยาวนานและภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าในลุ่มแม่น้ำโขงยังเป็นการส่งเสริมความฮักแพงสามัคคีของชาวแขวงบอลิคำไซและชาวจังหวัดบึงกาฬและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างยั่งยืนด้วยจตุรพรผานาคสวทบึงกาฬรายงานครับ
0: ครับผมก็ต้องขอบพระคุณนะครับผมทีมข่าวจากสวทบึงกาฬนะครับผมโดยนายจตุรพรผานาคนะครับผมผู้สืบข่าวจากสวทบึงกาฬนะครับผมที่นำข่าวสารที่ดีแบบนี้นะครับการแข่งขันเรือยาวไทยลาว2569ชิงถ้วยพระราชทานฟังจากคลิปรายงานแล้วนะครับดูสนุกสนานมากๆเลยนะครับเป็นประเพณีอันดีงามที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวด้วยนั่นเองนะครับผมและเอาละครับผมติดตามกับทางสวทชัยภูมินะครับผมโดยนายศาสตร์ป้องกันดีนะครับมีงานประเพณีผีสุ่ม แห่งบ้านเซี่ยวน้อยนะครับผมอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผมเดี๋ยวไปติดตามกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้างนะครับ
2: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้ทางทีมงานสวทชัยภูมิพามาดูเรื่องของตำนานบุญข้าวสากของคนอีสานครับในงานประเพณีผีสุ่มที่บ้านเซี่ยวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิซึ่งถือเป็นมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของบุญเดือน10กับขบวนแห่ผีสุ่มกว่า 1,000 ตัวต่อยอดท่องเที่ยววิถีชุมชนยั่งยืนครับโดยจังหวัดชัยภูมิได้ร่วมกับอำเภอเมืองชัยภูมิและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเล่ารวมถึงภาคีเครือข่ายต่างๆจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชื่องานประเพณีผีสุ่มประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ครับซึ่งงานจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนที่ผ่านมาที่วัดสมศรีบ้านเซี่ยวน้อยหมู่ที่1ตำบลบ้านเล่าอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยได้รับเกียรติจากนางสาวการจรัสเอียดทองใสรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดโดยมีนายเดชสนอคำในอำเภอเมืองชัยภูมิเป็นผู้กล่าวรายงานครับนอกจากนี้ก็ยังมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงอย่างอบอุ่นครับการจัดงานครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานวัฒนธรรมประเพณีบุญเดือน10อันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นของชาวบ้านเซี่ยวน้อยซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นประเพณีท้องถิ่นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2562ตลอดจนเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนได้เกิดความรักความสามัคคีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นเสริมสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนและยกระดับไปสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากไปสู่คนในชุมชนครับซึ่งบรรยากาศภายในงานตลอดทั้ง3วันก็เต็มไปด้วยความคึกคักและเปลี่ยนไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมไฮไลท์ที่สำคัญก็คือขบวนแห่ผีสุ่มสุดตระการตาและตื่นตาตื่นใจด้วยหัวผีสุ่มหลากสไตล์รวมกันกว่า 1,000 หัวพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์พิธีสงฆ์และพิธีทำบุญข้าวสากลอยฟ้าเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษนอกจากนี้ยังมีการประกวดหัวผีสุ่มการสาธิตการจัดทำของที่ระลึกการแสดงวัฒนธรรมจากนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่การจัดตลาดนัดชุมชนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นตลอดจนการแสดงมหรสพสมโภชซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและชาวอำเภอเมืองชัยภูมิในการขับเคลื่อนหมู่บ้านท่องเที่ยวแห่งนี้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติครับสำหรับผีสุ่มนะครับก็ถือเป็นความเชื่อที่ถูกสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบ้านเซี่ยวน้อยในช่วงบุญเดือน10หรือบุญข้าวสากประเพณีของชาวอีสานลูกหลานก็จะไปทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วส่วนผีที่ไม่มีลูกหลานหรือไม่มีญาติทำบุญไปให้ก็จะมาขอรับส่วนบุญหรืออาหารจากผีตนอื่นแต่ด้วยความอับอายจึงนำสุ่มไก่มาครอบคลุมหัวจึงเป็นที่มาของประเพณีผีสุ่มเพื่อเตือนใจให้ลูกหลานได้กลับไปทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษอีกทั้งยังเป็นการสร้างความผูกพันความรักความสามัคคีของคนในครอบครัวและในชุมชนอีกด้วยครับปาฏิวงการดีสวทชัยภูมิรายงานครับ
0: ครับผมต้องขอบพระคุณนะครับทีมข่าวของสวทชัยภูมินะครับผมนำโดยนายศาสตร์ว่องการดีนะครับผมที่นำในส่วนของภาพนะครับงานประเพณีผีสุ่มแห่งบ้านเซี่ยวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับผมดูจากภาพบรรยากาศแล้วก็การรายงานจากผู้สืบข่าวแล้วนะครับผมก็บรรยากาศนะครับผมคล้ายคลึงกับที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับที่มีประเพณีผีตาโขนนะครับผมอันนี้เป็นงานประเพณีผีสุ่มนะครับผมซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันนะครับผมแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปอาจจะคล้ายคลึงกันด้วยนะครับผมยังไงน่ารักมากๆเลยนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมเอาละครับผมในส่วนของวันนี้เราก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับผมที่เป็นเกี่ยวด้านสุขภาพนะครับผมในการรับประทานเมี่ยงคำนะครับผมจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษนะครับผมได้มีการเผยแพร่บทความนะครับผมเมี่ยงคำอาหารว่างไทยบำรุงธาตุนะครับผมบทความจากแพทย์แผนไทยประยุกต์นะครับกฎชกร แย้มวัฒนานั่นเองนะครับผมในส่วนของเมี่ยงคำนะครับผมหลายจังหวัดก็มีในส่วนของการรับประทานกันนะครับผมเป็นอาหารว่างของไทยโบราณที่ยังคงเป็นที่นิยมแล้วก็มีการรับประทานกันมาอย่างยาวนานเนื่องจากรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์นะครับมีทั้งรสหวานมันเปรี้ยวเค็มทั้งยังมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรหลากหลายที่อัดแน่นอยู่ในคำเดียวนะครับผมแม้ไม่ได้มีการบันทึกไว้นะครับแน่ชัดว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาแต่พบว่าเมี่ยงคำเนี่ยปรากฏอยู่ในกาบเหเรือเครื่องว่างในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้พรรณนาถึงอาหารไทยในรัชสมัยของพระองค์ไว้ว่าเมี่ยงคำน้ำลายสอเมี่ยงสมอเมี่ยงประทูข้าวคลุกคลุกไก่หมูน้ำพริกคั่วทั่วโอชานะครับผมนี่ก็จะเป็นในส่วนของการพรรณนาถึงอาหารไทยในรัชสมัยของรัชกาลที่6นะครับผมในกาบเหชมเครื่องว่างในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับผมที่ปรากฏว่ามีการเอ่ยถึงเมี่ยงคำขึ้นมานะครับผมในส่วนของเมี่ยงนะครับคือคำกล่าวที่มักใช้เรียกอาหารที่ใช้ใบไม้ใบผักห่อแล้วทานนะครับผมซึ่งในอดีตคนนิยมทานโดยใช้ใบทองหลางห่อนะครับผมแต่ในปัจจุบันหาได้ยากนะครับผมส่วนมากมักจะใช้ใบชะพลูหรือใบช้าพลูแทนทานคู่กับเครื่องสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นขิงหอมแดงมะนาวมะพร้าวคั่วกุ้งแห้งถั่วลิสงคั่วและพริกขี้หนูหั่นนะครับผมราดด้วยน้ำเมี่ยงรสหวานนะครับผมซึ่งทำจากน้ำตาลกะปิมะพร้าวคั่วข่าหอมแดงนะครับส่วนประกอบของเมี่ยงคำที่มีสมุนไพรหลากหลายนะครับจึงมีคุณสมบัติทางการแพทย์นะครับที่สามารถช่วยบำรุงธาตุทั้ง4ในร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟนะครับในตำรับยาไทยมีการบันทึกเกี่ยวกับสรรพคุณของสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบในเมนูเบี้ยงคำไว้ดังนี้นะครับผมใบช้าพลูนะครับมีรสเผ็ดร้อนเป็นยาขับลมช่วยเจริญอาหารทำให้เลือดลมไหลเวียนดีนะครับผมขิงนะครับส่วนของมีรสหวานเผ็ดร้อนช่วยบรรเทาอาการท้องอืดแก้ลมจุกเสียดแก้เสมหะบำรุงธาตุแก้คลื่นเหียนอาเจียนได้ดีมีฤทธิ์ในการขับน้ำดีเพื่อช่วยย่อยอาหารหอมแดงนะครับผมมีรสเผ็ดหอมร้อนช่วยบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกได้ดีนะครับมะนาวใช้ส่วนผลหั่นเป็นชิ้นติดเปลือกรสเปรี้ยวจากน้ำมะนาวเป็นยาแก้ระลักละเป็นยาแก้กระหายน้ำนะครับบำรุงธาตุช่วยให้เจริญอาหารน้ำมะนาวใช้จิบแก้เสมหะแก้ไอแก้เลือดออกตามไรฟันล้างเสมหะในคอนะครับผมช่วยฟอกโลหิตส่วนเปลือกผลของมะนาวนะครับมีรสขมหอมแก้จุกเสียดแน่นท้องแก้ปวดท้องขับเสมหะบำรุงกระเพาะอาหารพริกขี้หนูนะครับมีรสเผ็ดร้อนบำรุงธาตุไฟให้ร่างกายอบอุ่นถั่วลิสงนะครับรสจืดมันตามตำราลดมันจะช่วยบำรุงธาตุดินเช่นผิวหนังอวัยวะในภายในต่างๆนะครับผมแล้วก็กุ้งแห้งนะครับผมเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดีช่วยบำรุงร่างกายและชูรสชาติของเมี่ยงคำให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นซึ่งในการรับประทานเมี่ยงคำนะครับผมเราสามารถเลือกหยิบห่อส่วนผสมเองตามความชอบหรือดูตามสรรพคุณได้เลยทางสมุนไพรที่ต้องการได้นะครับเช่นหากเรากำลังเป็นหวัดอาจจะใส่หอมแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกลดน้ำมูกหรือหากเป็นผู้ที่มีอาการท้องอืดอาหารย่อยยากอาจจะทานขิงเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยเพื่อช่วยย่อยแล้วก็ขับลมนะครับผมรวมทั้งลดปริมาณถั่วที่ส่งลงเนื่องจากถั่วอาจทำให้เกิดลมในกระเพาะอาหารได้ง่ายนะครับผมเมี่ยงคำเป็นอาหารว่างที่อร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากมายจากสมุนไพรที่หลากหลายนะครับผมแต่ก็มีข้อควรระวังในการรับประทานคือในผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ควรทานมากจนเกินไปเนื่องจากน้ำเมี่ยงคำมีรสหวานและมีส่วนผสมของน้ำตาลค่อนข้างมากนะครับผมควรรับประทานในปริมาณแค่พอดีเท่านั้นนอกจากนี้ใบช้าพลูสดมีผลึกแคลเซียมออกซาเลตสูงนะครับไม่ควรรับประทานมากเกินไปและไม่ควรรับประทานเป็นประจำทุกวันเพราะอาจทำให้เกิดนิ่วในไตหรือในทางเดินปัสสาวะได้ก การรับประทานแต่พอดีนะครับไม่มากหรือไม่น้อยเกินไปรวมทั้งรับประทานอาหารให้ครบหลากหลายทั้ง5หมู่ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อวันมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็เป็นพื้นฐานสำคัญต่อสุขภาพที่ดีเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็เป็นประโยชน์ของเมี่ยงคำไม่น่าเชื่อเลยนะครับผมว่าอาหารไทยที่ทุกคนอาจจะชอบรับประทานนะครับผมมีสรรพคุณมากมายหลากหลายชนิดเพราะว่ามีสมุนไพรมากมายไม่ว่าจะเป็นใบชะพลูขิงหอมแดงมะนาวพริกขี้หนูถั่วลิสงรวมถึงกุ้งแห้งด้วยนะครับผมพูดไปก็น้ำลายสอไปนะครับผมกลืนน้ำลายไปด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเมนูที่บำรุงร่างกายตนเองได้ด้วยแล้วก็รับประทานแต่พอดีนะครับผมไม่มากไม่น้อยเกินไปนั่นเองเอาละครับผมนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารนะครับผมที่นำเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องภาคอีสานตอนบนได้รับชมรับฟังกันนะครับทุกวันนะครับผมวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์สับเปลี่ยนวนเวียนกันไปนะครับ12สถานี11จังหวัดภาคอีสานตอนบนช่วงเวลา 15:10 น.ถึง 16:00 น.นะครับผมวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนะครับผมทางวิทยุ AM 909กิโลเฮิรตซ์นะครับผมวันนี้นะครับผมนายวรพลหมดช่างนะครับผมพร้อมด้วยทีมข่าวของสวทด่านซ้ายไม่ว่าจะเป็นช่างเทคนิคนะครับนายพนุกรเขยเป็นสีควบคุมด้านเทคนิคนะครับนายสุธีประดับสีนะครับผมแล้วก็นายสวงกลิ่นจันทร์นะครับกำกับดูแลนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นะครับผมวันนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารหวังว่าจะถูกใจท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องและแน่นอนครับในวันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาพบกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องกับสวทสกลนครรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมก็ต้องดูแลด้านสุขภาพกันด้วยรักษาสุขภาพนะครับผมพยายามอย่าออกไปถ้าเกิดว่ามีฝนตกนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับดูแลด้านสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจกันด้วยวันนี้นะครับทีมข่าวสวทด่านซ้ายจังหวัดเลยต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้วันนี้ผมนายวรพลหมดช่างนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

รรมพืชสวนโลกปี2569เขาจัดแสดงพืชพันธุ์หลากหลายมากกว่า2ล้านต้นเพราะฉะนั้นการดูแลบำรุงรักษาจึงเป็นเรื่องสำคัญมากต้องบ่ให้ส่งผลกระทบกับพื้นที่ส่วนพืชพันธุ์ที่นำมาจัดแสดงก็ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องขอระยะเวลาในการจัดงานยาวฮอด134มื้อเลยเด้องานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคม470ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบ 95,000 ล้านบาทแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมมีเทศกาลนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชททัวร์เอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร์
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
8: ร้อยเอกหญิงปตารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างครอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง 2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะคือระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากแล้วเสร็จจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีปริศนาสันแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติให้ส่วนราชการไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนในการติดต่อราชการเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลภาครัฐให้ครบภายใน1ปี
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง เชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการอาทิบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสูติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบ CDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลครบภายใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติขณะนี้มี31รายการที่มีข้อมูลพร้อมแล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนโดยจะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกรับเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างชัดเจนนันทิกากิตาโลรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดทำความร่วมมือ4หน่วยงานหลักพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้ารับมือภัยพิบัติระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
10: นายยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่รวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบศูนย์รวมผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์ภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาตรเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก PDIมาประมวลผลเพื่อให้การคาดการณ์ภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สง่าสีแดงคือชาสีขาวศาสนาน้ำเงินไม่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยพระมหากษัตริย์ไทยโอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
1: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไว้เตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: ป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการพิเศษนะคะรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับดิฉันชลาพรมั่งคั่งนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะFM 99.50 MHz ค่ะรวมไปถึงบนเพจสทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์รายการนี้ค่ะเป็นการเน้นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจและก็นำพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านนะคะมาประชาสัมพันธ์ค่ะให้คนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะเรียกว่าร่วมน้อมรำลึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอันหาที่สุดมิได้และรัชสมัยรัชกาลปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเรามาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านค่ะอันหาที่สุดมิได้นะคะในการนี้เน้นการประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่ส่งคุณค่าเรามาร่วมกันค่ะที่จะร่วมรู้รักสามัคคีให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะเรียกว่าอยู่คู่กับคนไทยเราเป็นคนไทยค่ะสยามเมืองยิ้มอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่านมาร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุกรัชสมัยนะคะที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นั้นทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยค่ะสำหรับค่ำคืนนี้ในช่วงเย็นนี้นะคะเรานำเสนอด้วยเรื่องราวที่ทรงคุณค่าพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะซึ่งมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญหลากหลายด้านค่ะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและทั้งเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่างๆคุณผู้ฟังคะที่สำคัญนั้นเรื่องราวที่ทรงคุณค่าในค่ำคืนนี้ก็จะเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อคนไทยทุกๆหมู่เหล่าเริ่มด้วยด้านการแพทย์และสาธารณสุขค่ะพระองค์พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลเพื่อติดตั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อช่วงที่มีโรคระบาดโควิด-19 นะคะเรียกว่าทั่วโลกนั้นก็ช่วยกันรับไม้รับมือกับโรคระบาดนี้ประเทศชาติไทยเราโชคดีนะคนไทยเราโชคดีค่ะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นความเป็นอยู่ทุกสุขของราษฎรชาวไทยและก็ให้หลุดพ้นนะคะจากความทุกข์ยากเดือดร้อนหรือว่าลดในเรื่องของการแพร่กระจายโรคระบาดนี้ได้ด้วยการพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเช่นรถเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลติดตั้งปัญญาประดิษฐ์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแม้ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลแค่ไหนพระองค์ทรงพระราชทานเครื่องมือเหล่านี้ให้ทั่วถึงประชาชนคนไทยทั่วทุกหมู่เหล่าค่ะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้แก่ทั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยแพทย์หลายแห่งทั่วประเทศนะคะเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ยาเวชภัณฑ์ต่างๆช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะให้มีความเรียกว่ามีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันก็ยังไม่เพียงพอนะคะคนไทยด้วยกันเองแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเป็นกำลังใจให้แหละนะคะสำหรับคนไทยทั่วทั้งประเทศเรียกว่าทานหลั่งไหลนะคะด้วยน้ำพระจารึกไทยของพระองค์ท่านก็เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาให้กับปวงชนชาวไทยนะคะจะกลายเป็นโรคระบาดหรือว่าป่วยหนักค่ะคนไทยก็ทั้งปลื้มปิติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความสำคัญเรื่องของชีวิตเรื่องของสุขภาพให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในช่วงระยะเวลานั้นนะคะด้านการศึกษาค่ะพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสนับสนุนการสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารและการอุดมศึกษารวมทั้งพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งเรื่องคอมพิวเตอร์และก็สื่อการเรียนการสอนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ
ทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนหรือเยาวชนคนไทยนะคะทีนี้มาที่ทางด้านของเกษตรกรรมค่ะพระองค์ทรงสืบสานแนวพระราชดำริผ่านโครงการต่างๆเช่นโครงการเกษตรวิทยาและคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เหล่านี้ล่ะค่ะเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มทุกหมู่เหล่ายามทุกยากนะคะก็จะมีโครงการพระราชทานเหล่านี้ให้กับประชาชนชาวไทยมีกำลังใจในการที่จะต่อสู้ทุกด้านนะคะทุกอาชีพด้านสังคมสงเคราะห์คุณผู้ฟังคะทรงห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนค่ะผ่านการสนับสนุนโครงการชุมชนและการช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทั้งเด็กอ่อนหรือแม่ที่เลี้ยงลูกนะคะแต่ว่าอยู่ในครอบครัวที่ยากจนก็ทรงห่วงใยการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยประชาชนนะคะผ่านการสนับสนุนโครงการชุมชนช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดารเหนือใต้ออกตกผ่านโครงการด้านสังคมสงเคราะห์เหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนับว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นั้นทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยทุกยุคทุกสมัยทุกหมู่เหล่าจนถึงตราบทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่าไม่มีชาติใดเหมือนชาติไทยนะคะที่มีองค์พระมหากษัตริย์ไทยทรงมีพระเมตตาต่อพี่น้องประชาชนคนไทยดูแลเอาใจใส่ไม่เฉพาะในยามทุกข์ยากในช่วงฤดูแล้งฤดูฝนหรือในช่วงที่มีภัยธรรมชาติเท่านั้นค่ะแต่ทุกๆวันทุกนาทีเราจะเห็นได้ว่าทุกโครงการหรือแม้กระทั่งโครงการพระราชทานต่างๆที่พระองค์ทรงมีพระเมตตานั้นล้วนแล้วแต่เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อปวงชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะเรามาร่วมกันนะคะร่วมกันที่จะยกย่องเชิดชูความเป็นชาติไทยและสืบสารแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านไปหล่อเลี้ยงชุบชีวิตหรือดูแลครอบครัวค่ะให้มีความยั่งยืนมีรายได้ทั้งผ่านโครงการที่พระองค์พระราชทานให้ครอบครัวเรานั้นได้มีอยู่มีกินอย่างพอเพียงและยั่งยืนอย่างสงบสุขร่มเย็นนะคะที่สำคัญค่ะเรามารู้รักสามัคคีและก็ไม่ให้ชาติใดจะมาลุกล้ำหรือมาทำลายสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นอันขาดนะคะสามเสาหลักนี้ที่จะช่วยให้ประเทศชาติไทยและคนไทยนั้นมีความเป็นอยู่อย่างสงบสุขตราบจนถึงทุกวันนี้แหละค่ะพักกันสักครู่นะคะกับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเรียกว่าวันนี้พิเศษจริงๆเรานำเรื่องราวที่ทรงคุณค่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระเมตตาต่อประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าดูแลทั้งด้านต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องคนไทยนั้นมีความสงบสุขร่มเย็นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามารับฟังเรื่องราวที่ทรงคุณค่ากันต่อพระราชกรณียกิจที่น่ารู้และที่หลากหลายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมาร่วมเรียกว่าถ่ายทอดเรื่องราวนี้บอกลูกบอกหลานเรามีพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นั้นทรงมีพระเมตตาต่อทุกยุคทุกรัชสมัยที่ตั้งแต่บรรพบุรุษจนถึงลูกหลานนะคะเรามาร่วมกันค่ะอนุรักษ์ผืนแผ่นดินและต่างแสดงออกถึงความจงรักภักดีแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะอย่างหาที่สุดมิได้ร่วมกันค่ะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงนะคะทรงคุณค่าบทเพลงที่ทรงคุณค่ากันก่อนซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องราวที่ทรงคุณค่ากันต่อในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหมู่บ้านกูแบศิราหมู่บ้านเล็กๆในตำบลกอลำอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งมีราษฎรอาศัย78ครัวเรือน371คนความเป็นอยู่ยากจนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาพื้นที่ทำการเกษตรเป็นดินร่วนปนทรายในฤดูฝนจะมีน้ำไหลล้นทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านถนนรอบหมู่บ้านถูกตัดขาดนาข้าวพืชผักและไม้ผลได้รับความเสียหายสัตว์เลี้ยงก็ตายส่วนฤดูแล้งก็ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภค

สินเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็วขึ้นนอกจากนี้ภายในหมู่บ้านยังมีสถานที่ออกกำลังกายและส่งเสริมให้มีการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดจนทำให้หมู่บ้านได้รับการรับรองจากอำเภอประกาศให้เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดอีกด้วย

0: 海水岩石崖，只等去查，只靠啥子呢？男人买哇，帕玛哈格萨泰，帕玛哈格萨泰。
1: โอ้ยลูกแม่ทั้งเก่งทั้งเสียงดีขนาดนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้า
2: ขอบคุณค่ะแม่แม่ก็หนูเป็นคนไทยนี่คะก็ต้องร้องเพลงไตรรงธงไทยที่เป็นหัวใจของชาติไทยเพื่อไปเตือนสติให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: ดีมากจ้ะลูกมาร่วมกันรักหวงแหนชาติศาสนาและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

ากับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะเป็นรายการโครงการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ค่ะที่สำคัญนะคะเรามาร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีค่ะต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังค่ะสัปดาห์นี้และช่วงนี้นะคะเรานำเสนอด้วยเรื่องราวที่ทรงคุณค่านะด้วยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดี๋ยววันนี้นะคะก็เป็นพระราชกรณียกิจด้านศาสนาของพระมหากษัตริย์ไทยนะคะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10นะคะก็ทรงดำรงตนนะคะเป็นอัครศาสนูปถัมภกทรงอุปถัมภ์และคุ้มครองทุกศาสนาในประเทศไทยด้วยความเท่าเทียมนะคะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านแต่ด้านศาสนานั้นมีทั้งมีพระราชกรณียกิจการบำเพ็ญพระราชกุศลทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลนะคะในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและทรงประกอบพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตตามฤดูกาลเป็นประจำทุกปีค่ะการทำนุบำรุงศาสนสถานนะคะพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ค่ะเพื่อปฏิสังขรณ์ตามวัดวาอารามและสร้างพระพุทธรูปที่สำคัญตามวัดวาอารามที่สำคัญต่างๆด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกหรือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวพุทธให้คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะคะได้วางตัวหรือนอบน้อมสืบสารคุณงามความดีเคารพในสิ่งที่เป็นเบื้องสูงนะคะหากจะเปรียบก็คือพ่อสอนลูกถ่ายทอดให้กับลูกที่จะต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสารพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่คู่ประเทศชาติไทยและศาสนาพุทธก็คือหัวใจหลักก็คือการกระทำความดีแล้วเว้นความชั่วสำหรับคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก็จะได้เรียกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีดำรงตนอยู่ในศีลเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่แหละค่ะคือ

ราชกรณียกิจด้านศาสนาพระมหากษัตริย์ไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงทำให้ประชาชนคนไทยได้เห็นนะคะว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีนะให้กับคนไทยนะคะจะต้องมาร่วมกันเลยค่ะสืบทอดสิ่งดีๆอยู่คู่กับประเทศชาติไทยตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานเพื่ออะไรนะคะสามเสาหลักสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะคะคือสิ่งที่ประเทศชาติไทยสยามเมืองยิ้มแห่งนี้ยึดเหนี่ยวทั้งเรื่องของยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำความดีแล้วเว้นความชั่วนั่นเองการทำนุบำรุงศาสนสถานก็คือตามวัดวาอารามต่างๆพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อปฏิสังขรณ์วัดวาอารามและสร้างพระพุทธรูปที่สำคัญต่างๆนะคะการอุปถัมภ์ศาสนาอื่นก็เช่นเดียวกันพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกศาสนานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์พราหมณ์ฮินดูหรือซิกเหล่านี้เป็นต้นค่ะเพื่อสร้างความสมานฉันท์ให้กับสังคมไทยและระหว่างประเทศชาติไทยคนไทยกับศาสนาทุกศาสนานั่นเองเอาละค่ะนี่คือเรื่องราวที่ทรงคุณค่าทั้งหมดทั้งมวลนี้กับช่วงของรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณกับดิฉันจิรพรมั่งคั่งลาทุกท่านไปแล้วสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะกับเรื่องราวที่ส่งคุณค่าในการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะสัปดาห์หน้าจะเจอกันได้ใหม่คุณฟังค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันลาไปแล้วด้วยสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะวันนี้โชคดีทุกท่านสวัสดีค่ะเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองจังหวัดยะลาโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรางกูรรัชกาลที่10โครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเกิดขึ้นจากพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทราเทพยวรางกูรเมื่อครั้งเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม2549ชาวไทยพุทธจากบ้านสันติหนึ่งหมู่ที่2ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันนังสตาและบ้านสันติ2หมู่ที่6ตำบลแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาจำนวน74ครอบครัวรวม134คนได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบบ้านเรือนประชาชนถูกเผาญาติพี่น้องถูกฆ่าถูกทำร้ายทำให้ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตจึงอพยพมาอาศัยอยู่ที่วัดนิโรธสังฆารามหรือวัดหัวควรในเขตเทศบาลนครยะลาพร้อมได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือพระองค์จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมให้กำลังใจและทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับชาวบ้านว่าอย่าทิ้งถิ่นฐานพร้อมพระราชทานที่ดิน80ไร่สร้างบ้านเรือนให้ราษฎรปรับปรุงสาธารณูปโภคและอาคารศูนย์เด็กเล็กส่งเสริมให้ทำการเกษตรพอเพียงและมีอาชีพเสริมเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ผลจากการดำเนินโครงการเพื่อชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นบ้านสันติสองทำให้ราษฎรในพื้นที่มีความรักความสามัคคีอยู่ดีมีความสุขและความร่มเย็นและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ราษฎรในหมู่บ้านได้พร้อมใจกันกล่าวปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีและเสริมสร้างความสมานฉันท์เพื่อให้หมู่บ้านสันติสองเป็นหมู่บ้านต้นแบบชุมชนเข้มแข็งและร่มเย็นตลอดไปโครงการเกษตรวิทยาตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการเกษตรวิทยาตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการตามแนวพระราชดำริเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและทรงเห็นความสำคัญของการเกษตรเมื่อวันที่21ธันวาคม2544จึงมีพระราชดำริมอบที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่บ้านกองแหะหมู่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีเนื้อที่ทั้งหมด 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนและเป็นศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่จากเดิมที่พื้นที่มีลักษณะเป็นเนินเขาและภูเขาสูงลาดเทลงสู่หุบเขาเล็กๆมีความลาดชันดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำมีการบุกรุกพื้นที่ไปทำไร่หมุนเวียนและพื้นที่เป็นป่าเสื่อมโทรมพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้ทำการสำรวจและวางแผนการใช้ที่ดินพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมต่อการเกษตรเลือกพืชปลูกให้เหมาะสมกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ผลการดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การผลิตและนำเชื้อเพลิงจากวัสดุชีวมวลมาใช้สอยในชีวิตประจำวันและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นทำให้ปริมาณการใช้ไม้ฟืนจากธรรมชาติลดลงได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่วนเกษตรและธนาคารอาหารชุมชน123ไร่ส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้และเรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

0: ดำริพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดยโสธรเกิดขึ้นหลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและรัชกาลที่10เมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านคำน้ำสร้างตำบลค้อเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2543ทรงรับทราบถึงปัญหาความทุกข์ยากและการประสบปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากทุกปีจนพื้นที่การเกษตรเสียหายเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดเมื่อถึงฤดูแล้งก็ไม่มีน้ำใช้เพียงพอในการอุปโภคและบริโภคจากปัญหาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ด้วยการขุดลอกหนองอึ่งพร้อมปรับปรุงดินและพื้นที่แห้งแล้งด้วยการปลูกป่าและหญ้าแฝกรวมถึงการฟื้นฟูสภาพป่าโดยรอบหนองอึ่งพื้นที่กว่า 3,600 ไร่โดยให้ราษฎรได้เข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันพัฒนาพื้นที่ภายหลังมีโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ผืนป่ามีความอุดมสมบูรณ์ราษฎรในพื้นที่สามารถพึ่งพาอาศัยป่าและได้ผลประโยชน์จากป่ามีรายได้จากการเก็บของป่าขายอาทิเก็บเห็ดโคนเห็ดเผาะเห็ดกระโงกเห็ดตะไคร่ไข่มดแดงมันป่าเป็นต้นรวมถึงเกิดการแปรรูปอาหารจากป่าชุมชนทำให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและเลี้ยงครอบ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศค่ะสำหรับวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลารับหน้าที่ในการผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันนางสาวชยานุชวีรสารควบคุมการผลิตโดยนางสาวสารีคลายคลี่ผอ.สวท.สงขลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผอ.สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องขอนำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวความประทับใจของชาวสงขลาในปีพุทธศักราช2502ค่ะ
3: ตั้งแต่วันที่17มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จออกหน้ามุกที่ว่าการอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาจากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถือดอกไม้พร้อมแย้มพระโอษฐ์ให้กับประชาชนอำเภอรัตภูมิที่มาเฝ้ารับเสด็จต่อมาเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2502คณะผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดสงขลารอรับขบวนเสด็จและถัดมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินณศาลจังหวัดสงขลาทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จณศาลากลางจังหวัดสงขลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จณศาลากลางจังหวัดสงขลาและเหล่าข้าราชการเฝ้ารับเสด็จทั้งสองพระองค์ในวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับพระพลาพระที่นั่งณศาลากลางจังหวัดสงขลาต่อมาทั้งสองพระองค์เสด็จถึงสโมสรเขาน้อยจังหวัดสงขลาโดยมีการถวายการแสดงมโนราของนักเรียนโรงเรียนวรนารีเฉลิมจำนวน164คนแด่ทั้งสองพระองค์ช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานถวายแด่สมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณวัดมัชฌิมาวาสวรวิหารพระอารามหลวงหรือวัดกลางและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเจ้าอาวาสเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2502จากนั้นเมื่อวันที่19มีนาคมพุทธศักราช2502พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับในเรือพัทลุงเพื่อทอดพระเนตรขบวนเสด็จทางน้ำและการแข่งเรือโดยมีประชาชนมารอการแข่งขันเรือพายหน้าเรือพระที่นั่งบริเวณทะเลสาบสงขลาด้านหน้าศาลากลางสงขลาเก่าหรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลาซึ่งมีขบวนเรือที่จอดรอในทะเลสาบเพื่อเตรียมการแข่งขันเรือพายหน้าเรือพระที่นั่งช่วงบ่ายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปยังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาราษฎรอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเฝ้ารับเสด็จภาพความประทับใจต่อมาเจ้าอาวาสวัดแหลมทรายขณะนั้นคือพระราชรัตนโมลีรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดแหลมทรายอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2502และเมื่อวันที่22มีนาคม2502ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปตามเส้นทางสงขลาหาดใหญ่คลองแงะนาทวีโคกโพระหว่างเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินไปทรงแวะนมัสการและปิดทองพระพุทธไสยญาติหรือพระพุทธสุขขวโรภาสณวัดสืบสุขตำบลพังลาอำเภอสะเดาจากนั้นทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่เฝ้ารับเสด็จที่อำเภอสะเดาและภาพเก่าเล่าเรื่องภาพสุดท้ายที่เป็นความประทับใจของชาวสงขลาคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่บนขบวนรถไฟกลับจากจังหวัดนราธิวาสถึงสถานีหาดใหญ่เพื่อเสด็จไปจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่26มีนาคมพุทธศักราช2502สพท.สงขลาขอขอบพระคุณ ภาพประวัติศาสตร์จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสงขลาเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาขอพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของอาจารย์ธรรมนิตนิคมรัฐศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงโนราปีพุทธศักราช2564ซึ่งเป็นหนึ่งในศิลปินชาวสงขลาที่สืบสานการแสดงโนราอันเป็นมรดกล้ำค่าของภาคใต้โดยส่งต่อไปยังเยาวชนรุ่นใหม่อย่างน่าภาคภูมิใจเชิญติดตามรับชมและรับฟังค่ะ
4: มันเคยมีโอกาสนะครับได้แสดงโนราต่อหน้าพระพักของสมเด็จพระพันปีหลวงหรือว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9เมื่อพ.ศ.2542นะครับที่วัดช้างให้ครับอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับตอนนั้นพระองค์เสด็จเยี่ยมโครงการศิลปาชีพเกี่ยวกับแหล่งทอผ้าของจังหวัดปัตตานีนะครับแล้วก็ปัตตานีก็มีการจัดงานและมีนิทรรศการแล้วก็มีการแสดงองค์แต่ละจังหวัดสำนักวัฒนธรรมก็ให้ผมไปรำโนราถวายนะครับในตัวแทนของจังหวัดสงขลาครับต่อหน้าพระองค์ท่านครับตอนนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับทรงประทับนะครับประทับที่พระพลาแล้วก็จะมีการแสดงของแต่ละจังหวัดนะครับมันก็แสดงไปเรื่อยๆแล้วก็พอมาถึงจังหวัดสงขลาพระองค์ก็ทราบว่าเป็นการแสดงโนราแล้วก็พระองค์ก็นั่งประทับชมอยู่นานครับแล้วก็พอแสดงเสร็จปุ๊บก็เป็นเวลาที่ทุ่มหนึ่งแล้วพระองค์ต้องเสด็จกลับเสด็จกลับก็ทรงเสด็จพอทรงเสด็จปุ๊บก็พระองค์ก็เดินมาที่ศิลปินโนราครับในพระนครที่ทรงเสด็จพอมาถึงพระองค์ก็ว่าก็รำสวยมากแล้วก็ถามว่าชุดโนรานี้ทำเองไหมนะครับบอกว่าโดยตนเองแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเป็นห่วงใยนะครับกับศิลปะวัฒนธรรมด้วยให้ช่วยกัน

รักและสืบสานนะครับก็ถือว่าวันนั้นก็ถือว่าเป็นบุญบารมีที่ได้มีโอกาสได้ถวายงานแล้วก็ได้มีโรงมีพระปฏิสันถานกับศิลปินโนราเป็นครั้งแรกครับก็ดีใจภาคภูมิใจครับพระองค์นั้นทรงมีแนวคิดกว้างไกลนะครับตั้งแต่2538ครับตอนนั้นพระองค์เสด็จมาที่ภาคใต้ทุกปีครับเพื่อมาตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับพอมาปุ๊บก็เสด็จทางเครื่องบินใช่ไหมครับก็มาถึงที่ตำหนักทักษิณรัตนเวทก็ทรงตรวจงานต่างๆพอกลางคืนพระองค์เนี่ยโอ้มีศิลปะวัฒนธรรมก็มีครั้งหนึ่งพระองค์ก็บอกให้รัฐเลขาให้หาโนราที่ครูโนราที่เก่าแก่น้อยอยากจะชมโนราก็พอดีทางเลขานะครับของพระองค์แล้วก็อธิการบดีราชภัฏสงขลานำเชิญอาจารย์สารุธนะครับไปรำถวายที่ตำหนักทักษิณรัตนเวทอาจารย์สารุธรำคล้องหงส์ตอนนั้นครับพอรำที่ตำหนักพระองค์รำเสร็จก็พระองค์ก็เรียกอาจารย์สารุธเข้ามาได้สักถามว่าโนรานั้นมีปัญหาอะไรบ้างช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับพระองค์จะยินดีสนับสนุนแล้วก็ให้ถ่ายทอดในนักเรียนในสถาบันการศึกษาแล้วก็ว่าปีหน้าถ้าฉันมานั้นได้ดูโนราอีกนะครับพระองค์ก็มีพระราชสวัสดิกับอาจารย์สารุธพระราชทานทุนทรัพย์นะครับให้อาจารย์สารุธตอนนั้น100,000 บาทก็ถือว่าเยอะมากนะครับมันเยอะสำหรับศิลปินคราวนี้อาจารย์สารุธก็กลับมาที่ราชภัฏแล้วก็นี่พอกลับมาถึงพระองค์ก็มีพระทานทุนทรัพย์เพิ่มเติมมาอีกอันนี้อาจารย์สารุธก็เลยนำเงินเหล่านี้มาตั้งเป็นกองทุนครับกองทุนโครงการสืบสานโนราตามพระดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ของสถาบันราชภัฏสงขลาตั้งเป็นกรรมการกันครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกรรมการเพราะฉะนั้นตั้งแต่2539จนถึง46ครับพระองค์เสด็จมาทุกปีเสด็จภาคใต้ใช่ไหมครับเพราะเสด็จทุกครั้งก็ได้ดูโนรารำถวายการต้อนรับแต่ครั้งแรกก็จะเป็นตอนแรกก็จะเป็นโนรานักศึกษาของราชภัฏโกลพลังจากที่พระองค์ให้กองทุนมาก็ให้โนราจากโรงเรียนต่างๆที่เข้าอยู่ในโครงการครับเช่นว่ามีครูไปสอนแล้วก็มอบชุดให้แล้วก็มอบเครื่องดนตรีให้แล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็ทุกคนมารวมกลุ่มกันซ้อมกันเพื่อจะรำถวายที่สนามบินบ้านโทนครับนะครับทุกปีครับทุกปีเพราะฉะนั้นพอทุกปีพอพระองค์เสด็จมาก็ระหว่างที่ประทับที่เครื่องบินใช่ไหมครับเพราะเครื่องบินจะลงโนรามาอยู่ที่สนามเต็มหมดเลยครับอย่างน้อยร้อยคนครับร้อยคนเพราะบางครั้งก็รำผสมท่าตัวอ่อนบ้างรำบทประถมบ้างครับรำบทสวนรำบ้างคือขึ้นอยู่กับแนวทางที่ครูได้ไปสอนในเรียนต่างๆนะครับที่สามารถจะมารวมตัวกันได้ครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่2542ครับจนถึง46ก็เป็นช่วงที่มีโนรารำถวายที่สนามบินบ้านโทนต้อนรับพระองค์ทุกปีครับพระองค์เนี่ยทรงมีความเมตตากับศิลปินทุกๆท่านนะครับทุกๆองค์ไม่แต่เด็กเยาวชนเพราะเสด็จเรื่องมันจากเรื่องปุ๊บพอเด็กรำเสร็จปุ๊บก็เข้าไปหาเด็กรำแล้วก็ถามว่าเหนื่อยไหมและชุดนี้ทำยากไหมทำเองไหมช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ทำเพื่อจะมีชุดสมเสยแล้วก็นักดนตรีเป็นไงบ้างขาดแคลนไงบ้างแล้วก็ทรงพระองค์ทรงให้ความสนใจนะครับทุกด้านโดยเฉพาะครูโนราและศิลปินผู้หลักผู้ใหญ่นี่ครับที่ได้มีโอกาสได้รำถวายพระองค์ก็ฝากนะครับให้ช่วยอนุรักษ์ทุกครั้งนะครับศิลปินโนราทุกคนในสงขลานะครับก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือในการอนุรักษ์ตามกำลังความรู้ความสามารถและโอกาสทุกคนต้องความสามารถอย่างเต็มที่ครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งของครูโนราที่มีโอกาสในการช่วยส่งเสริมก็อันดับแรกครับนะครับก็ใช้ความรู้จากที่ถ่ายทอดจากครูสอนให้กับนักเรียนนิสิตนักศึกษาคนที่สนใจนะครับอย่างเต็มที่และให้เขามีความรู้แล้วก็สืบทอดได้นะครับอันที่สองเวลาด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับพอวันที่12สิงหาครับผมกับเยาวชนในลูกศิษย์ก็จะรวมตัวกันแสดงโนราเทิดพระเกียรตินะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับถ้าจำได้ที่รวมตัวกันเยอะๆก็2565ครับ65 66 67 68แล้วก็ตอนนั้นรำที่กำ

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาโกนโดยมูลนิธิเมืองกองสงขลาครับร่วมกับสถาบันก็ชวนนักศึกษาราชภัฏโรงเรียนมหาโรงเรียนวอโรงเรียนแจ้งและมอทักษิณมารำกลุ่มละ10กว่าคนมารำกันครับรำที่พิพิธภัณฑ์และมารำที่ถนนนครโนมารำที่ประตูเมืองมารำที่หอศิลป์คือวันที่12สิงหาคมทุกปีครับแล้วก็ถึงแม้พระองค์จะเสด็จสวรรคตครับก็ยังร่วมน้อมรำลึกถวายอาลัยก็ปีนี้ก็รำที่หอจุลดิษฐานเฉยครับ12สิงหาคมกันครับรำประมาณ90คนครับแล้วก็มีร้องบทโนราเทิดพระเกียรติและตีท่ารำประกอบนี่ถือว่าเป็นเรื่องของการแสดงถึงความจงรักภักดีและก็เทิดทูนในพระปีชาสามารถและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และก็ที่ทรงให้ความสนพระทัยเอาใจใส่กับศิลปินทุกคนและน้อมเนี่ยรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณครับนี่คือเมื่อเราทำก็ต้องให้เด็กได้เห็นตัวอย่างว่าเรามีความจงรักภักดีเพราะเด็กก็ต้องเห็นครูปฏิบัติโนราปฏิบัติก็น่าจะเป็นการปลูกฝังตามที่ตามพระราชสวนีของพระองค์ด้วยครับช่วยกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะการแสดงเราสืบทอดไปโดยเฉพาะในโรงเรียนสถาบันการศึกษาต่างๆครับนางพัฒนาขึ้นเวอนพระสุริยนเปลี่ยนสีองค์สมเด็จพระพันปีกูจักรีคัตติยาเสด็จเยี่ยมประชากร

0: านต่อพระราชปณิธานและช่วงสานต่อพระราชปณิธานวันนี้ขอเสนอเรื่องราวจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานอนุรักษ์และยกระดับผ้าไทยให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดอาชีพแก่ราษฎรทุกภูมิภาคทั่วไทยสู่การน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมของกลุ่มอัยยะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาค่ะ
1: จากผ้าสู่วังจุดเริ่มต้นของพระราชกรณียกิจสำคัญด้านผ้าไทยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2498ขณะเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในภูมิภาคต่างๆทรงพบว่าชาวบ้านยังคงมีความรู้เรื่องการทอผ้าดั้งเดิมแต่ศิลปะนี้กำลังจะสูญหายเพราะขาดการสนับสนุนนับตั้งแต่นั้นมาพระองค์เสด็จไปที่ใดในประเทศไทยก็ทรงรับซื้อผ้าจากฝีมือของชาวบ้านทุกจังหวัดทุกภูมิภาคและเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพในปีพุทธศักราช2519เพื่อสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้ชาวบ้านและรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นสมเกียรติภูมิกลานประธานกลุ่มอัยยะบาติกอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาผู้ผลิตผ้าบาติกเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณและได้รับแรงบันดาลใจในการผลิตผ้าพื้นเมืองโดยมุ่งมั่นตั้งใจสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จะรักษาความเป็นผ้าบาติกซึ่งเป็นหนึ่งในผ้าพื้นเมืองของสงขลาไว้ให้ยาวนานต่อไปอัยยะบาติกก่อตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2552ปัจจุบันมีสมาชิก8คนโดยมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายอย่างต่อเนื่องรวมถึงการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติเช่นสีจากครามเปลือกมังคุดเปลือกมากนีใบหูกวางและใบมะม่วงซึ่งแต่ละวัตถุดิบให้7สีที่แตกต่างกันผ้าบาติกแต่ละผืนจึงเป็นผ้าที่มีผืนเดียวในโลกปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงอุทิศพระองค์ในการสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมพื้นถิ่นจากพระราชปณิธาน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: เป็น ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนรับมือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยจะเริ่มคุ้มครองวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไป
7: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติและช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและการถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยจากตั้งรับหลังเกิดภัยพิบัติสู่การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นความคุ้มครองครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์คุ้มครองเด็กและครูจากการถูกกลั่นแกล้งในสถานศึกษาพร้อมทบทวนบทลงโทษให้ทันยุคสมัย
8: นายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการว่าศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ดังกล่าวเริ่มเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรมแล้วในวันนี้ก็เปิดช่องทางให้เด็กนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาแจ้งปัญหาที่ได้รับความเดือดร้อนได้โดยตรงครอบคลุมทั้งเรื่องสิทธิเสรีภาพการถูกกลั่นแกล้งและความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาดังกล่าวลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายหลังทำหน้าที่รับเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบพร้อมสั่งการให้สำนักงานเลขาธิการครูสภาและสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพิจารณาทบทวนบทลงโทษที่เกี่ยวข้องเนื่องจากหลักเกณฑ์บางฉบับใช้มาตั้งแต่ปี2542ซึ่งเห็นควรปรับปรุงให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันยืนยันว่าหากมีการแจ้งปัญหาและสถานศึกษาไม่ดำเนินการกระทรวงจะเข้าไปตรวจสอบและติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับครูและนักเรียนทั่วประเทศว่าจะได้รับความเป็นธรรมพร้อมสั่งการให้สถานศึกษาทุกแห่งติดสัญลักษณ์ในจุดที่มองเห็นได้ชัดเจนจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนประชาชนเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดนล่าสุดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง
9: สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16สงขลากรมควบคุมมลพิษแจ้งสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พบค่าฝุ่นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงเพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าเมื่อเทียบกับวันก่อนหน้าขณะที่ค่าฝุ่นรายชั่วโมงก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยสาเหตุมีหลายปัจจัยทั้งหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านพบจุดความร้อนค่อนข้างสูงบริเวณเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียประกอบกับกระแสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดพาฝุ่นควันเข้าสู่พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยรวมถึงไฟไหม้ป่าพลุการเผาในพื้นที่โล่งและสภาพการระบายอากาศที่อยู่ในเกณฑ์ไม่ดีทำให้มลพิษสะสมในพื้นที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่16ขอให้ประชาชนเตรียมรับมือเฝ้าระวังหมอกควันข้ามแดน สวมหน้ากากป้องกันฝุ่นก่อนออกจากบ้านโดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรสังเกตอาการผิดปกติของตนเองพร้อมติดตามสถานการณ์ PM 2.5 อย่างใกล้ชิดผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Airfor ไทยธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
2: นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: คุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
11: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
12: รู้ไว้ใช่ว่าถ้าบ่รู้เรื่องกฎหมายให้นึกถึงกระทรวงยุติธรรมจะปรึกษากฎหมายไกลเกลี่ยขอพิพาทขอค่าชดเชยผู้เสียหายหรือยื่นขอรับความซอยเหลือกองทุนยุติธรรมโทรเลย1111กด77หากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไทย
13: ช็อปขึ้นมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเดียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
14: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
15: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: ยิ่งนับวันฉันยิ่งเป็นคนมีค่าที่สูงเกินค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันไม่ฉันไม่อยากเป็นคนมีค่ามากมายแบบนี้ใครก็ได้ช่วยด้วย
17: ถ้าคุณไม่อยากเป็นคนมีค่าที่สูงเกินไปต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าปิดประปรดปิดดวงไฟที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะกับสภาพอากาศลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงทางเดียวกันไปด้วยกันได้แค่นี้คุณจะเป็นคนที่มีค่าไม่สูงเกิน
18: มาร่วมกันประหยัดพลังงานช่วยชาติช่วยสังคมช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
19: โอ้ยอีแม่เจ้าชอบอีกแล้วติเนี่ยเดือนนี้งบการเงินทั้งไปจักรอบแล้วจ๊ะ
20: โอ้ยไผบอกแม่พังแม่นี่ล่ะโคตรการเงินโตแท้หูจักวินัยการเงินของไหว้เก๋าซะบ้าง
19: ไหว้เก๋ามันคืออีหยังจ๊ะ
20: มันคือการเตรียมโตให้พร้อมก่อนเกษียณจังได๋ล่ะ1จัดงบด้านสุขภาพ2ตรวจสอบสิทธิประโยชน์3ที่สำคัญเด้อแบ่งเงินให้ใส่รายสัปดาห์สิได้บ่เผลอไปรูดบัตรเพิ่นๆจังได๋ล่ะ
19: อีหลีล่ะผู้เฒ่ายุคนี้ต้องจัดการการเงินให้เป๊ะบ่แม่นใส่เงินไปมื้อๆเด้อ
20: แม่นชีวิตวัยเกษียณต้องอยู่ดีมีสุขมีเงินเด้อจ้าบ่ต้องพึ่งไผให้วุ่นวายอยากไปเที่ยวไสก็ไป
19: หนูต้องเอาอย่างอีแม่บางแล้ววินัยการเงินนี่ล่ะคือความมั่นคงของชีวิตทุกช่วงวัยอีหลี
20: แมนวินัยทางการเงินคือกุญแจสำคัญสู่สังคมสูงวัยที่มีคุณภาพมั่นคงและมีความสุขนำวัยเก๋าการเงินบ่ติดขัด
19: ชีวิตบ่ติดหนี้มีวินัยมื้อนี้เริ่มเลย
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์

0: ป็นและชำระเงินไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: โลกปี2569ยิ่งใหญ่สมกับเป็นงานแสดงพืชพันธุ์ระดับโลกน้องแดซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานได้ถูกปรับทั้งแม่บทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการจัดงานโดยมั่นใจได้เลยว่าบ่กระทบกับสภาพพื้นที่ชุ่มน้ำมีความเหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดซุ่มเจ้าท่าเบิ่งเอาโลดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกฤตชัยสิพาหนาวเด้อพี่น้อง
3: ขอต้อนรับเข้าสู่เกษตรสบายใจครับพี่น้องเกษตรสบายใจนะโดยดีเจแดงครับฤทธิ์ชัยสงครามเอาเรื่องของการทำมาหากินนี่แหละมาเฝ้าสู้พี่น้องให้ได้ฟังกันเนาะฟังกันไปเรื่อยๆจะเบื่อพวกเราคนบอกโอ้ฟังเจ้ามาโดนเราเดี๋ยวค่อยกันเบื่อขึ้นกันเดี๋ยวว่าซะเบื่อกับอดซาเอาพี่น้องบ่ต้องปุ้นไปใส่ฟังดีเจแดงไปนี่ล่ะเนาะบางช่วงบางจังหวะก็มีเนื้อหามาฝากบางช่วงบางจังหวะก็อาจสิบ่มีเนื้อหาหยังว่ากันแล้วแต่มือบางมือยุ่งยากก็บ่ได้เตรียมเนื้อหาก็มีเนาะเกษตรสบายใจโดยกิจชัยสงครามดีเจแดงครับเนาะมาครับมาพร้อมครับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงเนาะผงดำกาแดงอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ดีเจแดงเองเนาะเนาะไปสร้างโรงงานผลิตเอามาขายให้พี่น้องให้พี่น้องเอาไปใส่พี่น้องสิได้เศร้าทุกข์เศร้ายากเอาไปใส่แล้วมันงามผู้ใดเอาไปใส่แล้วว่างามนี่ดีเจแดงกาการันตีเลยให้ของขอนมันเหมาะหัวเลยมันงามไปสีดพืชทุกชนิดพี่น้องเอาไปกับไปละลายน้ำใส่ถังแล้วก็ยางฉีดฉีดเขาอย่างเสียเนาะฉีดมั่นฉีดอ้อยเนาะฉีดผักนั่งอ่างหญ้าฉีดทุกอย่างว่าจะเป็นพืชมีคนโทรมาถามฉีดเห็ดได้บ่เห็ดมันเป็นพืชบ่ล่ะเห็ดเห็ดก็เป็นพืชเนาะเพราะนั้นฉีดได้ว่าถ้าเป็นพืชฉีดจังได๋ก็ฉีดเส้นใบแหละครับดีที่สุดเนาะส่วนมันบ่ถึกใบมันก็ร่วงลงมาสู่ขี้ดินมันก็ซอยให้ดินอุดมสมบูรณ์คือเก่าเนาะพี่น้องไปฉีดนะเวลาฉีดก็มีเงื่อนไขอย่างเดียวว่าอย่าไปฉีดตากแดดให้ฉีดตอนเช้ากับตอนแล้งเท่านั้นสำหรับผงดำกาแดงฉีดดูได้ปานใดก็อาทิตย์ละเทื่อนะครับได้ว่าคันด้านเปลืองก็2อาทิตย์เทื่อนึงแต่ว่าคันอาทิตย์ละเทื่อได้นี่สุดยอดนะงามอัศจรรย์ผู้ใดสั่งไปก็พวกเราสับมากก็บอกโอ้ยจะมันดีค่ะงามค่ะดีเจแดงก็ใจชื่นเนี่ยโอ้ยสุดยอดไม่มีผู้ใดโทรมาโจมจะคดนะเนี่ยมาเรียกโทรศัพท์ให้ไปพี่น้องก็จดไว้จดเสร็จแล้วก็ไปเมมใส่โทรศัพท์ไว้นะเมมใส่โทรศัพท์ไว้เสร็จแล้วก็มันก็สิขึ้นไลน์ติ๊งหน่องขึ้นมาก็ทักทายเป็นหมู่กันมาสอบถามยังก็ได้ได้สุยางสุแนวดีเจแดงเว้าให้ฟังได้ได้เมิดสุแนวล่ะว่าถ้าพี่น้องถามบ่ฮู้ก็สิไปหามาบ่แม่นฮู้สุแนวเด้ถามยังมากก็สิยอไว้ก่อนมื้อนี้บ่รู้ดอกมื้ออื่นก็สิเว้าแทนก็สิเว้าสู่ฟังจังซี่เนาะก็ไปหามาเว้าสู่ฟังนั่นล่ะ เอาตามที่เจ้าของพ่อสิหามาได้เนาะมีขอความส่วนมากพี่น้องมักสิถามดีเจแดงเรื่องกฎหมายเรื่องกฎหมายมันเปียงคือมักถามกฎหมายโอ้ขันไปปรึกษาทนายจะสิปรึกษาทางใดไปว่าซั่นก็เลยได้ถามดีเจแดงนี่ล่ะถามแน่อันเรื่องลูกบุญธรรมได้มั้ยว่าซั่น ลูกบุญธรรมเพิ่นไปเอาเด็กหน่อยมาเลี้ยงก็ลูกพี่น้องกันนี่ล่ะเอามาเลี้ยงอยากมีลูกเจ้าของก็มีลูกก็เอามาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมเป็นไปจดทะเบียนเรียบร้อยเป็นลูกบุญธรรมตามถูกต้องตามกฎหมายแล้วประธานว่าบัดนี้ลูกเพิ่นสอบราชการได้มั้ยอันดีเจแดงประธานอีฉันสิได้รักษาพยาบาลสิทธิ์ลูกอันบุญธรรมอีฉันบอกประธานถามดีเจแดงบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ตอบว่าสิตอบเพิ่นผู้เดียวแล้วก็ตอบให้พี่น้องฟังผู้ใดมีลูกบุญธรรมเฮาบ่มีสิทธิ์รับหยังของลูกบุญธรรมเลยผู้พ่อผู้แม่ที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมนี่ครับ บ่ถือว่าเป็นทายาทของลูกเจ้าของเด้สิสิมีสิทธิ์ไปรับมรดกของลูกเขาไปรับสิทธิ์สวัสดิการอีหยังของลูกลูกเต๋ขึ้นมาให้เฮาบ่ได้นั่นนะพี่น้องได้แต่เลี้ยงดูปู่เสียเขาซื่อๆมีหยังกับป้อนเขาดูแลเขาส่งเขาเรียนหนังสือเขาจบไปเฮ็ดอย่างเหตุการณ์ให้งานหวังสิได้เพิ่งสวัสดิการเพิ่งบ่ได้เขาบ่ให้หลวงบ่ให้ลูกเต้าเพิ่นไปเฮ็ดเรื่องเหตุการณ์เฮ็ดงานเป็นปลัดเป็นนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการเป็นหยังก็ตามมีสวัสดิการได้รับราชการเฮาสิได้สิทธิ์นำลูกบ่ดีเจแดงบ่บ่ได้นะพี่น้องเด้อลูกบุญธรรมเขาบ่ให้เตะถึงเทิงเขาบ่ให้เตะมาหาเฮาคันลูกไปซื้อรถซื้อล่าซื้อที่ซื้อทากล่ะถ้าลูกประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตล่ะที่ซุ้มบ่นั่นล่ะสิเป็นของอีฉันบ่บ่คือกันว้ายมันบ่ได้หยังจักแนวเด้เนี่ยว่าอ๋อก็ได้ความสุขไงได้ความสุขที่ได้เลี้ยงดูเด็กคนนึงให้เติบโตเป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะขอเป็นพ่อแม่บุญธรรมเนี่ยใจบุญสุนทานครับพอแห้งแล้วสิไปเอาหยังจากลูกบุญธรรมเอาหยังบ่ได้จากแนวจากลูกบุญธรรมนะพี่น้องเด้อเฮาเอาบ่ได้เด้บุญบุญธรรมเนี่ยลูกบุญธรรมหรือบุตรบุญธรรมไปจดทะเบียนเรียบร้อยเนาะข้าเจ้านี่มีสิทธิ์ได้ของเฮาเด้บัดซี่เนี่ย ถือว่าเขาเป็นลูกเฮาแล้วคันเฮาเสียชีวิตให้หน้าสาโทษนี่เขานี่ครับเป็นทายาทลำดับที่1เลยเด้เขาเป็นลูกบุญธรรมถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นชั้นในชั้นของผู้สืบสันดานในลูกบุญธรรมเฮานั่นน่ะรับมรดกได้มรดกเฮาเนี่ยที่ทางเฮาเนี่ยเขามีสิทธิ์รับแต่เฮาบ่มีสิทธิ์รับอีหยังของเขาเด้นั่นพ่อแม่บุญธรรมนี่ซื้อเป็นคนที่ใจประเสริฐมากบ่ต้องถามแล้วว่าสิได้หยังแก่เขาบ่คันเขาบ่ได้ให้จ้างก็บ่มีสิทธิ์เอานะผู้ใดเป็นพ่อแม่บุญธรรมแต่ลูกบุญธรรมเนี่ยมีสิทธิ์เอาของเฮาเพราะเขาเป็นลูกเฮาอันนี้ก็ตอบถือว่าตอบนะพ่อแม่บุญธรรมนะกับบุตรบุญธรรมต้องเข้าใจให้มันเข้าใจกันเด้อนะบุตรบุญธรรมนี่มีแต่ได้จากพ่อกับแม่บุญธรรมแต่ว่าพ่อกับแม่บุญธรรมบ่มีสิทธิ์สิไปเอาหยังจากลูกบุญธรรมเนาะลูกเลี้ยงเนาะพี่น้องเนาะก็เลี้ยงไปทั้งสรรละต่างได้บุญต่างซอยมนุษย์โลกนะอันนี้ก็ถือว่าตอบคำถามให้ครับพี่น้องที่สอบถามเขามาเมื่อวานบอกว่าสิเว้าเรื่องการเงินสู่ฟังเนาะเว้าเรื่องการเงินสู่ฟังเตรียมเอกสารไว้เรียบร้อยเรียบร้อย อยู่สำนักงานนั่นล่ะลืมถือมามื้อนี้สิโดนสดเรื่องการเงินสู่ฟังปัญหาเรื่องการเงินพี่น้องเกษตรกรคือคันให้พี่น้องไปหาเงินดิจิแดงเสือว่าพี่น้องมีศักยภาพสูงมากอยู่ในการไปหาเงินแลนหาเงินนั่นน่ะกับพ่อได้กันจุดดอก ได้อยู่พอกุมปากกุมท้องคุณลงก้นกับพ่อได้ยิบได้บายนั่นล่ะมีเงินพ้นรถซื้อเขาซื้อของใส่เฮียนก็หาเก่งอยู่นั่นล่ะ แต่ว่าคันสิให้บริหารเงินให้มันงอกเงยให้มันงอกเงยเงินงอกเงยมันยากเพราะมันต้องต่อสู้กับอย่างมันถึงยากมันต้องต่อสู้กับกิเลสกิเลสความปรารถนาในใจเจ้าของนี่มั้ยเพราะโดยธรรมชาติของมนุษย์เรานี่ครับเข้าใจเรื่องเงินผิดว่าเงินนี่ครับมันต้องเอาไว้ใส่นะคนห่างคนมีคนที่เขาเข้าใจเรื่องการเงินอยู่ 5% ของโลกไปเนี่ยเขาบอกว่าเงินไม่ได้มีไว้ใช้แต่ว่าดีเจแดงลูกไม่ใช่อ้อนเนี่ยเข้าใจว่าเงินน่ะมีไว้ใส่หามาได้บ่ใส่สิหามาเฮ็ดหยังก็ใส่แล้วว่าซั่นมันเลยยากแล้วก็เลยได้หาเมื่อปีเมื่อสัตว์หาจนเฒ่าจนแก่หาจนเหมือนแห้งหาคันเฒ่าหากันบ่มีใส่จ้อยเห็นบ่พอเขาเข้าใจเรื่องการเงินผิดพลาดอีกหนึ่งคือเงินบ่ได้มีไปใส่อีหลีหรอกพี่น้องก็ใส่แค่พ่อบ่ให้จ้อยตายนั่นล่ะเอาไปกินข้าวกินน้ำนั่นล่ะจ่ายค่าน้ำค่าไฟเล็กๆน้อยอันใดสิพ่อประหยัดได้กับประหยัดนะเงินนี่พอมันได้มาปุ๊บเอ้ยมันพ่อสิพ่อนรถกระบะได้อยู่นะก็แล่นไปพ่อนรถกระบะมันเลยกลายเป็นว่าเขาเอาแห้งเจ้าของนี่ครับไปหาเงินพูดแห้งเดียวสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ในครัวเรือนเฮาเลยกลายเป็นแห้งจากของทอนั้นเฮาบ่มีขี้ขาทางการเงินในภาษาหยาบๆเพิ่นว่าขี้ขาทางการเงินก็คือเฮาบ่มีเครื่องมือซอยเฮาหาเงินเฮาเลยเอาแห้งจากของไปหาอย่างเดียวลงทงไปไถนาปลูกข้าวไปเกี่ยวข้าวตีข้าวยกข้าวขึ้นรถเอาข้าวไปขายก็ได้เงินใช่มั้ยเอาแห้งจากของไปเฮ็ดเฮาบ่มีผู้ซอยเฮ็ดแต่ขันพูดที่เขาเจ้าเข้าใจนี่เขาเจ้าสิทนลำบากช่วงแรกเขาหาได้เขาเจ้าสิบ่ใส่เงินเขาเจ้าสิยุ่มมอแม่แม่ทุกๆยากยากอดอยากๆเอาเก็บกำเงินโฮมกันไว้เก็บหอมรอมริบโฮมไว้เพื่อสิเอาเงินไปเฮ็ดเวียกแทนจากของเอาเงินมันก็สิเฮ็ดเวียกได้เงินบ่แม่นคนเฮ็ดได้หรอเนาะเฮ็ดเป้าเห็นภาพง่ายๆได้เงินมา10,000ก็เอาไปให้คนยืมติล่ะ ผู้ยืมไปเขาก็สิใส่ดอกเข้าสุดเดือนสุดเดือนสุดเดือนสุดเดือนนั่นแหละนั่นหลังเงินไปเฮ็ดเวียกแทนเฮาเฮาสิได้สบายสมมุติมื้อนี้ให้ปัญญาสมยืมมื้อนี้ให้ปัญญาดมยืมมื้อนี้ให้ปัญญามียืมมื้อนี้ให้อันปัญญาโสยืมผู้ใดมันจะได้เงินก็มายืมเฮายืมยืมยืมยืมเฮาก็เก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกเก็บดอกก็เก็บให้มันถือกฎหมายแล้วจะไปหาเก็บเกินกฎหมายครับจับติดคุกเด้อกฎหมายเขาบอกให้เก็บได้ปีละเท่าไหร่เก็บตามกฎหมายเขาจะไปหาเก็บเกินกันเก็บเกินปุ๊บนี่ผู้ลูกหนี้ยืมไปผมเข้าใจไปแจ้งความกันถือจับได้นั่นน่ะก็ถึงมากับบ่กล้าแจ้งความกันดอกเพราะสมประโยชน์ร่วมผู้ยืมกันยืมไปใส่ดอกใส่หยังกันไปแต่ว่าการยืมการให้คนยืมเงินกับยังว่าที่ดิจิแดงเคยเว้าให้ฟังต้องมีความรู้เรื่องวิชาการให้คนยืมเงินคันสิให้คนยืมเงินแล้วให้มันได้ขึ้น 100% เนี่ยมันต้องให้ยืมแบบใดนะเมื่อก้อนก็เอาไปแล้วล่ะว่าถ้าจะให้คนยืมเงินเนี่ยต้อง ขอของที่ระลึกของที่ระลึกอย่างที่เจ๊แดงบอกนะไปเอาเงินจากโรงรับจำนำโรงรับจำนำเขาก็สิขอของที่ระลึกไว้สอยคอทองคำเอามาเส้นเนี่ยบาทนึงเตะเอาสิจำจักบาทสอยบาทนึงเนี่ยจำจักอัน 30,000 ผู้ใดไปจำทอง 30,000 ผู้นั้นผิดมหันต์เลยเด้บอกให้ขันสมมติท่องแล้วท่องบ้าน 65,000 เนี่ยจำสูงที่สุดเท่าที่สิจำได้เท่าแก่ว่าจังสิจะไปหาจำหน่อยเด้เป็นยังคือว่าให้จำหน่อยเวลาบินจำท่องมันเสียเนี่ยเขาจะว่าให้ไทยขึ้นเด้เพราะนั้นมันสิเสียโอกาสขันสมมติวิทุลาสิใส่แค่มื้อเดียวเนี่ยก็จำเต็มรอดแต่ว่าส่วนเกินก็กำไว้อย่าให้มันเสียก็อย่าเอาไปซื้อมาใส่ส่วนตัวก็ใส่ตั้งแต่มื้อเดียวนั่นล่ะสตี้มันสิเอาไปใส่เหมือนตันแล้วว่าซะห้ามจำหน่อยเด้ขันจำหน่อยใบจำเสียเนี่ยเขาบ่คืนให้เด้ของจำเฮานั่นมันสิขาดทุนหลายโพดเหมือนกันครับเฮาเอาทีไปทีใบนึงไปเฮ็ดสัญญาขายฝากไปเนี่ยขายฝากก็คือกันครับที่จะแดงกับบ่สนับสนุนให้ผู้ใดไปเฮ็ดขายฝากดอกเนาะมันอันตรายเพราะว่าขาดเฮาหาเงินไปไทยขึ้นบ่ได้ปุ๊บทีก็สิถือเปลี่ยนชื่อเป็นของเจ้าเลยขันจำเป็นสิขายฝากอีหลีกับขายฝากให้มันทอกับราคาทีโลดพอกับราคาทีแล้วก็กลับมาบ้านก็บ่ใส่วินัยบริหารการเงินเอาทีมันขายฝากได้ล้านนึงก็มีธุระอีกใส่แค่ 200,000 อีก 800,000 ก็จะไปต่อยมันใส่แค่ 200,000 นั่นล่ะแล้วหาเงิน 200,000 มาเราเอาไปคืนเขาเจ้าจังเสียเนาะมันสิได้เป็นเรื่องของความปลอดภัยในการใส่เงินใส่ค้ำเจ้าของนะคราวนี้คันเสียคนยืมขอของทีละลึกเป็นหยังอันถอกแกในอำเภอเพิ่นคือบ่ได้ขี่มอไซค์ออกไปไหนหนีจักคนถอกแกติดอยู่ในตัวอำเภอน่ะเขาจะเอาบริขี่รถออกไปทวกหนีเลยมีแต่พี่น้องได้ขับขี่รถเอาเงินไปใส่เขาเป็นอย่างเพราะพี่น้องเป็นห่วงของที่ระลึกที่ฝากข้าเจ้าไว้ฝากข้าเจ้าไว้ของที่ระลึกก็เป็นห่วงหลายก็เลยต้องเอาเงินไปคืนเขาตามสัญญาที่ตกลงกันไว้เห็นบ่สบายถ้าแกจะได้อำเภอ

ซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายซื้อแล้วก็ขายนั่นแหละเที่ยวซื้อเที่ยวขายความจิบหายความมีซื้ออะไรก็ได้ที่ซื้อมาแล้วขายไปได้มากกว่าตอนซื้อนั่นแหละพี่น้องในกำไรซื้อเลยเนาะหรือซื้อเอียงก็ได้ที่ซื้อแล้วมันก่อให้เกิดรายได้ตามมามันเกิดรายได้มันซื้อแล้วมันเกิดรายได้ซื้อยังเกิดรายได้ซื้อตึกหลังนึงให้คนเซาเกิดได้บ่เกิดซื้อหน้าให้คนเซาเกิดได้บ่เกิดเห็นป่ะซื้อยังอีกมันเกิดรายได้ซื้องัวมาเลี้ยงเพราะมันกินหญ้ามันทายออกมาเอาขี่ไปโอ้ยเอามูลวัวไปขายมันเกิดรายได้จังซี่เนาะซื้อมาแล้วมันเกิดรายได้นั่นแหละพี่น้องป้อมใช้ดาซุ่มนั่นล่ะซื้อแล้วเกิดรายได้กับซื้อมาแล้วขายไปได้มากกว่าตอนซื้ออันนั้นคือการบริหารเงินและส่วนของการดำรงชีวิตประจำวันล่ะเห็นจังไหนก็ให้ยุ่งซื้อไปนี่แหละพี่น้องอดอยากๆไปนี่แหละอย่าไปต่อยมันคือขัดเปลี่ยนเงินเป็นไฮหน้านี่พี่น้องผมไม่พูดไหนวันหน้าขายสมมติว่าปีนี้ผมมีเงินใส่วันหน้าขายต่อหน้าไม่อยู่สิบไรแบ่งขายจากสองงานต่อปีเนี่ยผมมีเงินใส่ผมมีผู้ใดวันหน้าขายปีละไรเด้ปีละงานเด้หวงคืออย่างนี้ครับมีทีอยู่สิบไรครับผู้ใดมีทีอยู่แปดไรกับหวงแปดไรจะขอขนาดมีทีอยู่ยี่สิบไรกับหวงผมมีการบีขายเด้อันนั้นคือสินทรัพย์ที่มันสิก่อให้เกิดได้ครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเลยผมบีแป้งขายบ่ขายสินค้ากับขายยกแปลงแหละไม่มีผู้ใดมาขายทีละสองงานคืองานไฮหนึ่งดอกมันหยุ่งยากนั่นแหละคือผมบีขายแต่ว่าขันเป็นเงินบัตรทีเนี่ยมันบีใส่ได้นะมันแบ่งใส่ไปทัวไปทีบได้เงินมันก็เลยหายไปมันหายง่ายเงินนะแต่คนที่เข้าใจแข็งกับเงินให้เปรียบเงินเหมือนทีหน้าน่ะคนที่เข้าใจแข็งเลยเงินเขาสิว่าบีเงินไปใส่เลยเหมือนเฮาบ่ยอมบีหน้าไปนี่ล่ะเฮาบ่ยอมแบ่งหน้าออกไปนี่ล่ะคนที่เขาเข้าใจเรื่องการเงินเขาก็สิบ่ยอมแบ่งทุนเขาคือกันอันนี้เอาไว้ค่าทุนตอดก้อนนี่เอาไว้ค่าต่อยบ่ได้มีสิทธิ์ต่อยตะกำไรที่เกิดขึ้นนึกตัวอย่างง่ายๆพี่น้องไปยืมเงินธนาคารหนึ่งซื้อว่าท่อท่งก่อไก่สอเสือไปยืมเพื่อนได้มา200,000บอกว่าหน้าเพื่อนว่าสิเอาไปซื้องัวว่าหน้าซื้องัวก็ซื้ออีหลีนั่นน่ะ200,000นั่นละได้เงินจากเพื่อนมาน่ะไปซื้องัว200,000มาเลี้ยงผ่านไป7เดือน8เดือนงัวขึ้นเอาไปขายได้มา300,000ได้มา300,000พี่น้องมีสิทธิ์ใส่จังหวัดครับยืมเพิ่นมา 200,000 เอามาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแล้วก็ขายได้ 300,000 พี่น้องมีสิทธิ์ใส่เงินจังหวัดพี่น้องนั่งฟังดิเจแดงยืนยกมือปั๊บมีสิทธิ์ใส่แสนนึงแสนนึงว่าสัตว์แสนนึงมันบ่แม่นมีสิทธิ์ใส่แสนนึงเด้ยืมเขาจะเอามา 200,000 มาลงทุนซื้องัว เอางัวไปขายได้ 300,000 พี่น้องมีสิทธิ์ใส่แสนนึงมาติบ่แม่นเด้พอยืมเขาจะมา 200,000 มันมีดอกเบี้ยเกิดขึ้นสมมติตีวงกลมร้อยละสิบมันจะได้เข้าใจยืมแสนหนึ่งกับดอกหมื่นหนึ่งยืมสองแสนกับดอกสองหมื่นยักษ์เสียอันนี้กรณียืมปีหนึ่งเป๊ะๆเลยได้เนี่ยปียืมวันที่หนึ่งมกราเราไปขึ้นวันที่31ท่านว่าอันนี้เนาะเมื่อวันยืม8เดือนสิเสียดอกเบี้ยหมื่นหนึ่งตามดีเจแดงว่าเนี่ยวิธีคิดดอกเบี้ยธนาคารอันนี้เสริมนิดนึงดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยเขาคิดเป็นมือเขาเสียเอาเครื่องคิดเลขมากดเลยสมมติยืมกันแสนหนึ่งอัตราดอกเบี้ยอันนี้คำว่าอัตราดอกเบี้ยนี่หมายถึงอย่างคันยืมกันร้อยหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งสิคิดน้ำ10 บาทยืมเงินกันร้อยหนึ่งเนี่ยคันครบ365 มื้อเนี่ยสิขอดอกน้ำ10 บาทกันไล่ไปที่ละคันยืมพันหนึ่งสิขอดอกน้ำร้อยหนึ่งคันยืมหมื่นหนึ่งสิขอดอกน้ำพันหนึ่งคันยืมแสนหนึ่งสิขอดอกน้ำหมื่นหนึ่งอันนี้365 มื้อเด้จังคอยสิขอน้ำหมื่นหนึ่งถ้าคันพี่น้องยืมบ่ครบ365 มื้อมันก็บ่ครบหมื่นดอกเบี้ยเพราะเขาคิดเป็นมื้อเขาก็จะเอาเครื่องคิดเลขมาหารคันสมมติมันมีดอกเบี้ยยุ่มหมื่นหนึ่งต่อปีเนี่ยตกหมื่นหนึ่งจากบาทเขาจะเอาเครื่องคิดเลขมาจิ้มเอาเลย365 หาร 10,000นักเสียเพราะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยเฝ้าทรงมันแห้งประหยัดดอกไปยืมเงินคดมากเนี่ยเฝ้าทรงมันสิประหยัดดอกยังมากำไว้ขันผมมีธุระสิใส่เฝ้าไปใส่หนีขึ้นกำไว้ในมือมันโป่งอย่างเนี้ยแต่ว่าหนีข้าเจ้ามันโป่งได้ดอกอ่ะนะเพราะนั้นบริหารการเงินกับบริหารให้มันเปลี่ยนเรื่องเงินเนาะในส่วนของเงินก้อนนี่แหละที่สิมันสิซอยให้พี่น้องมีสถานะทางการเงินที่มันคงคือถ้าหากเข้าใจเรื่องการลดกิเลสเจ้าของลงได้อย่าไปต่อยเด้เอา200,000ที่ว่าไปยืมมาซื้องัวไปขึ้นเพื่อนแล้วเพื่อนคิดดอกเบี้ยนั้นเท่าใดสมมุติกลมๆคือเก่าน่ะ110ก็เสียดอกเบี้ยประมาณประมาณเนี่ยพี่น้อง 20,000 แต่ว่ามันสิเหลืออยู่ 80,000 บาทเท่านั้นนั่นล่ะส่วนของจากของน่ะ 80,000 แล้วพี่น้องสิได้ใส่ในจังหวัดเนี่ยใส่ 80,000 แล้วดีเจแดงว่าซั่นโอ้ยบ่ได้สิใส่ 80,000 บ่ได้เด้พี่น้องเอาคือบ่ให้ใส่ 80,000 หลักการทางบัญชีของการสร้างความร่ำรวยเนี่ยพี่น้องเพิ่นบอกว่ากำไรที่ได้ให้ย้ายมา

เป็นทุนกำไรที่ได้ให้เอามาเป็นทุนเอาละเสียให้ใส่หลายปันใดเนี่ยกับไปนางไต่ตองเอามาสิใส่จักบาทมันเหลือ8หมื่นเป็นบ่หลังว่านึงหันเฮากะเอาไปเป็นทุนสเปียงจัก6หมื่นเฮาใส่จัก2หมื่นกับพ่อโอ้ยหาได้ตั้งหลายสิให้ใส่2หมื่นว่านี่แม่ใส่หน่อยมันสิรวยหลายเพราะหยังเพราะว่ากำไรที่ได้ถ้าย้ายมาเป็นทุนมันก็สิกลายเป็นทุนที่หาเงินซอยจากของไงสิได้บ่ต้องไปเพิ่งยืมเขาเจ้าปีหน้าเพราะว่าอันซุ่มธนาคารน่ะบ่ได้เฮ็ดหยังได้อยู่ซื่อๆเด็ดเอาเงินมาให้พี่น้องยืมแล้วก็นั่งท่าปีนึงเขาก็ได้ดอกไปเลยนะเพราะนั้นเราก็ต้องฝึกเป็นเถ้าแก่ให้เจ้าของน้ำลดการพึ่งพาทุนภายนอกสะสมทุนเจ้าของเองค่อยๆสะสมให้มันหลายขึ้นหลายขึ้นหลายขึ้น มันใส่เวลาได้พี่น้องมันโดนพร้อมเมื่อผู้ใดดังถ่าได้ดังทนในพร้อมใจอ่อนมันใจสีขาดเห็นๆอยู่ว่าเป็นเงินเจ้าของนี่มันอยากใส่ขันเป็นเงินนี่มันอยากใส่รอดแต่ว่าขันเป็นทียังที่ว่าแล้วมันบ่กล้าบีขายได้คนขันเป็นทีอะแต่ว่าขันเป็นเงินมันอยากใส่มันใจสีขาดพอความสุขที่อยู่ในใจคนเนี่ยมันกำหนดว่ามันสิมีความสุขขันมันได้ใส่เงินมันบ่ได้มีความสุขที่มีเด้ครับผู้ใดมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยครับอยู่ในบัญชีเนี่ยครับนั่งยิ้มบ่เกิน 30,000 หรอกใจสิขาดแล้วคิดหาแต่แนวใส่แล้วเอาความสุขมันคือการได้ใส่เงินมันบ่เป็นการมีเงินเด้เพราะต้องไปเปลี่ยนความสุขในใจใหม่เปลี่ยนคับสัญญาในใจของใหม่ว่าเอาใหม่สิมีความสุขกับการมีเงินสิบ่มีความสุขกับการใส่เงินอีกแล้วล่ะจังซี่นะเฮาก็สิแบบยอมเฮาก็สิกินตะพอนบ่ให้จ้อยตายนี่แม่กินตะพอนได้กินเห็นพี่น้องเพื่อนเขาได้อยู่ได้กินอีหยังดีๆก็บ่เป็นหยังหรอกเขาเจ้ากินหลายเขาเจ้าสิอ้วนเป็นโรคเบาหวานตายจ้อยก็ว่าไปจังซั่นซะเจ้าของนี่กินโอ้ว่าจะอยากสิแข็งแรงกินน้อยๆมันสิแข็งแรงผู้ใดสิเถียงดีเจแรงบ่ว่ากินหน่อยแข็งแรงผู้ใดกินน้อยๆนี่สิแข็งแรงเด้พี่น้องดีเจแรงเคยอ้วน100กว่าโลเนาะปรึกษาหาความรู้ทางการแพทย์ศึกษาตำลงตำล่ามาสรุปแล้วว่าอย่ากินหลายขันกินหลายมันสิป่วย ดิจแดงก็เลยตัดสินใจกินหน่อยกินหน่อยจาก100กว่าโลนะครับพี่น้อง100กว่าโล107 108โลลดลงมาเหลือแค่70กว่าโลโดยการหยังก็กินหน่อยๆมันก็จ่อยเองบ่ได้ยากหรอกบ่ต้องไปหากินยาลดน้ําหนักบ่ต้องไปปรึกษาทางใดกินให้มันหน่อยๆมันก็จ่อยเองเนาะที่ผ่านมาเฮากินหลายซื้อเฮาเลยอ้วนเพราะอ้วนกับป่วยเป็นโรคเป็นนั่นไปกินหน่อยๆสิได้สุขภาพแข็งแรงเอาเงินไปเฮ็ดเวียกแทนเจ้าของเนาะอดเอาบัตรนี้การเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าเจ้าของที่บอกว่ากำไรที่ได้ย้ายมาเป็นทุนนะพี่น้อง ให้นึกถึงกองทุนหมู่บ้านก็ได้ ในกองทุนหมู่บ้านของพี่น้องเองนะมันจัดตั้งขึ้นผมตีร่วมว่ามันจัดตั้งปี2544หรือ45พร้อมกันทุกคนในกองทุนหมู่บ้านเงินลาดนะครับที่พี่น้องยืมกันผู้ละ 20,000 เหมือนหมู่บ้านนะครับแบ่งกันไปผู้ละ 20,000 นะปีนึงมันได้กําไรบ่มันน้อยๆนี่พี่น้องกองทุนหมู่บ้านนะแต่เป็นหยังกองทุนหมู่บ้านมันถึงบ่โตบ่เติบโตก็เพราะว่าพี่น้องเอากําไรมาปั่นกันไงพี่น้องบ่เอากําไรที่ได้ย้ายมาเป็นทุนน่ะนะดอกเบี้ยที่ได้จากเงินลาดนึงขันบ่แบ่งกันเลยเนี่ยนะพี่น้องในหมู่บ้านส่วนมากกันทุกหมู่บ้านล่ะดีเจแดงไปมาเนี่ยสิยกมือให้ปั่นกันทราบลาบเลยสิเอาขึ้นน่ะนะเงินล้านก็เลยเป็นล้านนึงล้านนึงล้านนึงล้านนึงอยู่หั่นล่ะพ่อบอกว่าสิขยายกองทุนเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเฮ็ดจังได๋ล่ะมันสิยากยังกันไปยืมธนาคารตัวเนาะมันกรรมการกันเลยส่วนกันไปยืมธนาคารบ้านฉันมี4ล้านแล้วยืมเขาเจ้ามาหมดนั่นล่ะเห็นบ่โดยที่เราไม่เอากําไรที่ได้ย้ายมาเป็นทุนน่ะแม่เฮาเอากําไรไปปั่นกันเพราะนั้นเรารับขั้วเลื่อนกันเหมือนกันถ้าประกอบอาชีพเสร็จแล้วมีรายได้มีกําไรให้เอากําไรที่ได้ย้ายมาเป็นทุนแล้วก็อยู่มอมอแม่ๆบัตตาทินถ้าให้มันหลายถ้าให้ทุนเจ้าของหลายลดการพึ่งพาทุนผู้อื่นจากที่เคยส่งดอกธนาคารเขาปีละ 20,000 ถ้าเจ้าของมีของเจ้าของเอง 200,000 เนี่ยดอกก็บ่ต้องส่งในบัตตาทินเห็นบ่มันแห่งสิหลายขึ้นอีกมันแห่งสิหลายขึ้นอีกสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8ของโลกอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่าไว้เด้นักวิทยาศาสตร์เพิ่นว่าไว้เด้ในโลกเพิ่นว่ามีสิ่งมหัศจรรย์อยู่7อย่างเพิ่นไล่กันดอกว่ามีพีระมิดมีกำแพงเมืองจีนจังซี่นะนั่นดีจะได้จำได้2อย่างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีอยู่7อย่างว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับที่8อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ว่ามันมีอีกอันนึงอยู่พี่น้องคุณพ่อมันยังอันเบิร์ตไอน์สไตน์บอกว่ากระดอกทบต้นนี่แหละเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดในโลกมหัศจรรย์มากดอกทบต้นมันเฮ็ดให้ผู้ที่หาเงินได้กำไรมากนี่ครับคือดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยเอามาทบเป็นต้นนี่ครับรวยล้นฟ้าเลยพี่น้อง
เพิ่นจิ้มเครื่องคิดเลขเบิ่งแล้วป๊าบมันรวยคักรวยแน่ผู้ใดคันหาได้บ่ใช่นี่แล้วก็ไปเก็บบังดินฟ้าข้างหัววัดกินก่อน3มันใหญ่น่ะนะ3ดอกทบต้น3ดอกทบต้นน่ะนะดีเจแดงไปบรรยายกับพี่น้องเกษตรกรมีดีเจแดงสิยกตัวอย่างให้ฟังให้เห็นภาพง่ายๆอ่ะหาได้อย่าใส่เอามันไปปงออกก่อนสมมุติแจกบอกโทษดินให้ผู้ละ2ไร่ห้ามกินบอกโทษดิน2ไร่เนี่ยเอาไปปลูกปลูกเสร็จแล้วมันสิได้จักขัน2ขันนี่ล่ะก็เอาบอกโทษดิน2ขันนั่นแหละครับไปปลูกอีกปลูกไปเรื่อยๆมันสิได้8ปี8ปีไปปลูกอีกมันสิได้รถกระบะนึงเอาบอกโทษดินรถกระบะนึงไปปลูกอีกมันก็ได้แปะ9รถ10ล้อมันหลายๆแล้วเด้อปัตตานีเฮาก็ต้มกินซั่นตั่วปัตตานีสิเฮ็ดหยังก็เฮ็ดถ่าให้มันหลายก้อนน่ะนะนั่นแหละระบบการเงินก็เหมือนกันอันเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลกเพิ่นเลยบอกว่าสิ่งมหัศจรรย์อันดับ8คือดอกเบี้ยทบต้นคันผู้ใดอยากหาอย่างนี้หาได้อย่าใส่เอารายได้ที่ได้ไปเป็นทุนให้หมดเลยให้มันไปเอิ้นหมู่มาอีกให้มันแตกส่วนๆอยู่ในบัญชีเจ้าของให้มันหลายคักหลายแน่นะและจะขอกับผูกอู้นอนมาตาที่นี่นั่นล่ะลักษณะของการบริหารการเงินสู้ไว้ว่ากับกิเลสโง่ไปอีกเรื่องกิเลสนั่นล่ะสาเหตุที่ปัจจัยที่ขาดเวลาไม่มีเงินมันก็เป็นไปตามหลักธรรมะนั่นล่ะนี่จะได้กับมรรคสียกก็บทเดียวนี่ล่ะปฏิจจสมุปบาทนี่ล่ะเนาะมันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ครับอายตนะ6เข้านี่เกิดผัสสะแล้วมันก็เกิดเวทนามันไปเหลียวเห็นไปสัมผัสเนี่ยเขาเกิดผัสสะเนี่ยผัสสะธรรมะเนี่ยผัสสะตาเห็นเนี่ยครับตาเห็นบักแอปเปิลเนี่ยเกิดผัสสะเวทนาเกิดทันที่สุขทุกข์อุเบกขานี่แหละเวทนาแล้วก็อยากกินอยากกินมันก็เกิดกิเลสอยากได้เวลากิเลสตัณหาพาไปอีกแบบมันก็ไปใส่เงินใส่คำพลันยู่ซื้อดีเจแดงเนี่ยบอกก็ว่าดีเจแดงพอไปใส่มาใส่แต่ยู่ซื้ออยู่ละเพราะไปแล้วมันอยากได้คันอยากได้อีหลีเทคนิคการบริหารจัดการการเงินอีกข้อหนึ่งอยากได้ใจสิขาด ไปย่างตลาดเห็นแล้วล่ะมักคักจำเป็นอันนี้มันต้องได้ไส้ล่ะเฮ้ยมันอยากได้มันโดนแล้วไหมจังเสียจะซื้อมือนั้นเด็ดขาดพี่น้องให้กลับมานอนเฮือนก่อนมือกายน่ะผากคิดดีๆกินข้าวแล้งแล้วนอนซะตื่นสอบมากครับมันยังอยากได้โยนให้คิดเอาไปซื้อแสดงว่ามันอยากได้อีหลีแต่ว่าคันไปอยากได้ใจสิขาดอยู่หน้าตลาดยัดฟ้าๆซื้อเด็ดขาดอันนั้นมันเกิดเป็นไปตามหลักปฏิจจสมุปบาทซื้อมันเกิดโดยอัตโนมัติเหมือนพี่น้องเปิดโทรศัพท์ขึ้นมานี่ล่ะในแอป Shopee แอป Lazada ได้ Facebook Facebook นี่เห็นปั๊บว่าบ่แพงตัวนี้38บาทซื้อเลยบ่แพงตัวนี้อันนี้ว่าเสือลายดอกมะลิคืองามแต่ตัวละ125บาทซื้อเลยนอนอยู่เฮียนหมดมือผ่านมาเป็นอาทิตย์บ่เคยอยากได้ได้เสียบักกะแรงตาลายดอกมะลิเนี่ยมันไปอยากได้ตอนเห็นมันก็เป็นไปตามนั่นแหละตาเฮานี่ครับมันเกิดผัสสะมันก็เลยเกิดเวทนาเกิดตัณหาเกิดกิเลสไปเนาะอันนี้คือบริหารการเงินนะพี่น้องเนาะมันบ่ยากดอก มันบ่ยากแต่ว่ามันเฮ็ดยากนะมันบ่ยากเด้เข้าใจง่ายอยู่แต่มันเฮ็ดยากเพราะว่ามันแพ้ไปตามหลักธรรมหลักกิเลสมันน่ะล่ะเนาะหาเงินก็หาบ่ยากดอกคันก้มหน้าก้มตาหาเนาะพี่น้องเนาะบ่คึดเด้ดีเจแดงบอกว่าคันจะหาเงินได้เนี่ยจะคึดหลายไปเฮ็ดรอดให้ไปเฮ็ดเนี่ยพอผลลัพธ์มันเกิดจากการลงมือเฮ็ดน่ะนะมันบ่ได้เกิดจากนอนมือไกลน่ะผากอุกเอาเด้เนาะคิดหยังบ่ออกก็บอกจงไปขุดดินแล้วปลูกผักแป้นนั่นปลูกผักแป้นก็ได้เอาผักแป้นมาคั่นส้มขายกันว่าผักแป้นใช้บ้านบ่มักคั่นส้มแล้วกินมันแห้งกับผักเสียนคุณแม่อยู่ทางบ้านแห่ด้วยไอ้ประทับใจหลายปลูกผักเสียนมีเท่าไรกับพ่อขายมาดีเจแดงว่าสัตว์ว่าสะอ่อนน้ำเล่าเราดีเจหลายแล้วไปปลูกเราไปคันอันสมผักเสียนขายในหมู่บ้านใส่รถไปขายมีเท่าไรขายเมื่อเกี่ยงตับเลยฉันมาเห็นหนานผักอันผักเสียนแล้วก็เอาผงดำกาแดงดีเจแดงนี่เราไปสีดมันละงามคักเพิ่นว่าผงดำกาแดงสีดผักเสียนงามเนี่ยถือว่าถ้ามันถือใบพืชนี่งามเหมือนพี่น้องผู้ใดไปสีดแล้วว่าถอนหญ้าออกหญ้าก็งามคือกันเด้งามสุยางว่าเป็นพืชผงดำกาแดงบอกราคาได้มั้ยล่ะเว้าซองนึงมันสีดได้10ไร่ผงดำกาแดงนี่ครับสีดได้10ไร่พุ่นเด้พื้นที่10ไร่1ซองนี่ครับ 1ซองสีออกมามันสิมีซองน้อยอยู่10ซองอยู่ข้างในนั่นนะครับซองน้อยๆน่ะเอาไปสีดได้ไร่นึงซองน้อยๆน่ะเอาไปสีดได้ไร่นึงว่า1ซองมีซองเล็กอยู่10ซองอ่ะ1ซองนี่แหละครับขายซองละ295บาทตกซองละ29บาทคันสีมากๆพออยู่ข้างใน10ซองมันก็ตกซองละ29บาท50ตังค์ซองละ29บาท50ตังค์มันก็สีได้ไร่นึงเพราะนั้นผู้ใดสิว่าแพงก็ว่าอรรถของดีกับจังซี่แหละประมาณนี้ล่ะเนาะ
295บาทแต่ว่าขันมั่นใจเคยใส่สั่ง2ซองสิคุ้มกว่าพอดีกินแดงสิเติมให้อีกเลยอีกซองนึงเป็นโปรโมชั่น2แถม1สั่ง2ซองสิแถมอีก1ซองมันก็ตกซองนึงบ่ถึง200บาทจ้อยแต่คันสั่งซองเดียวมันตก295บาทเพราะฉะนั้นคันอยู่ในคันทดลองใส่ก็เอาซองเดียวไปก่อนแต่ว่าคันใส่แล้วประทับใจก็เอาไป2ซองสิแถมให้อีกซองนึงมันก็สิได้ราคาถูกลงถูกก็กันเกือบ101ต่อซองเนาะ295บาท1ซอง2ซอง590บาทแถม1ซองนะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์โทรมาสั่งดีเจแดงได้ห้ามโทรตอนเมาเด้อให้โทรตอนหลังจากเข้าร่วมต้องสัตว์หมายเลขโทรศัพท์064 978 9824 064 978 9824พักจักข้าวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวพี่น้อง

0: ก้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ของดำกาแดง
1: ครับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับดำเนินรายการโดยดีเจแดงครับกิจชัยสงครามผงดำกาแดงย้ำอีกทีหนึ่งได้พี่น้องว่าเป็นผงแดงกาดำได้ผงดำกาแดงนะจำยากกับท้องๆไปได้กันสิจำได้ดักแต่ว่าท่อภาษาเอื้อนยังก็ได้ดักทรงแห่งวัสุคนแหละว่าท่อภาษาผงดำกาแดงเฮ็ดจากหยังคือกาการันตีวางเอาไปสีดแล้วมันงามสุดแนวมันเป็นกรดอะมิโนพี่น้องกรดอะมิโน24ตัวผสมอยู่ในซองนั่นแหละแล้วก็เติมธาตุอาหารหลักอาหารรองนะอาหารเสริมจากธรรมชาติใส่เข้าไปให้น้ำแล้วสารสกัดจากสาหร่ายทะเลใส่เข้าไปแล้วมีสารขี้เหล็ดพร้อม4ตัวผสมกันซอยเสริมฤทธิ์กันเนาะมันก็เลยงามนั่นแหละพี่น้องเอาไปสีดงามเนาะคันเป็นไม้พ้นล่ะไม้พ้นอันต้นบักตาลล่ะสีบ่ถึงเฮ็ดจังได๋บ่ต้องปีนไปสีดเด้มันสูงเอาหดรอบๆเงาเพิ่นก็ได้นะคันอยากใส่นะก็งามคือกันพี่น้องเอาหดรอบเงาเอางามคือกันต้นบักพร้าวสูงๆก็เอาไปหาดใส่เงาเพิ่นเอาผสมน้ําน่ะไปหาดใส่เงาเอาเนาะมันก็ดูดซึมได้คือกันมีประโยชน์ซอยบํารุงดินน้ําคือกันกรณีอยากสีดอยากใส่ว่า บักเล่นฟ้าแม่สิเอาไปสีดบักเล่นฟ้ามันอยู่สูงสิบ่ต้องไปสีดใบบักเล่นฟ้าก็สีดอยู่ตรงเงามันนั่นล่ะเนาะหมายเลขโทรศัพท์ให้ไปแล้วพี่น้องจดบ่ทันเนาะแจ้งเทื่อนึงก็แล้วกันอ่ะเดี๋ยวผู้จดบ่ทัน064-978-9824เบอร์โทรศัพท์มือถือมีเบอร์เดียว064-978-9824เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอนถ่ายบอกอีกทีนึงก็แล้วกันเนาะพี่เจแดงบอกว่าซับเสียหาเงินปัญหาบ่ยากดอกว่าสัตว์มีจิ๊กหน่องแม่แสขึ้นมาปุ๊บหาบ่ยากร้องหาให้เบิ่งในหน้าว่าสัตว์ที่ไปหาจังได๋ดีเจแดงกับอันเฮ็ดงานประจำเฮ็ดงานธนาคารนี่เนาะแต่ว่าส่วนพี่น้องนะครับคันสมมติผู้ใดอุกอักเอาเดินสิหาเงินนะครับให้ลูกไปหาบ่ต้องคิดหยังหลายนะพี่น้องคันคิดหลายมันสิแบบประมาณว่าเอ๊ะคันสิเฮ็ดอันนี้คันหามันขาดทุนสิอยู่จังได๋สิเอาเงินใส่ไปใส่หนี้เขานี่มันคิดหลายนะอันคันว่าสิไปเฮ็ดอันเลี้ยงบักข่อยเชอรี่ไผสิมาซื้ออันนั้นก็คิดหลายอีกบ่คันว่าสิให้ไปเฮ็ดอันปลูกอีหยังล่ะปลูกอันดอกกระเจียวขายเขาก็ปลูกกันเหมือนบ้านเหมือนเมืองแล้วจังซี่น่ะมันคือความคิดเด้พี่น้องมันคันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ามันไม่ใช่แฟกต์มันไม่ใช่ความจริงเด้มันเป็นความคิดเห็นเด้ความคิดเห็นซื่อๆว่ามันน่าสิบ่มีคนซื้อดอกมันน่าสิแบบขายบ่ได้ดอกจังซี่มันเป็นความคิดนั่งคิดซื่อแต่มันบ่เป็นความจริงมันบ่เป็นข้อมูลคันข้อมูลมันต้องออกมาจากไสออกมาจากการขับรถนําหาศึกษาเบิ่งไปเปิดเบิ่งในเน็ตอีหลีว่ามันมีช่องทางหยังบ่เขาเจ้าคือว่าปลูกตะไคร้ขายใบมันขายได้มันบ่แม่นมันมาตั๋วกันติจังซี่นะก็บ่ได้ตั๋วแล้วดีเจแดงก็ไปเห็นมากับตานี่เด้ครับปลูกตะไคร้ขายใบคักๆนี่แล้วบ่ได้ขายหัวตะไคร้ได้ขายใบนี่แหละครับตัดใบตะไคร้มาสับแหลกๆก็บ่แหลกหรอกว่าตอนละประมาณเส้นนึงนี่ตากแดดให้มันแห้งเสร็จแล้วก็กรอบๆใส่ถุงบ่ซัดเขาก็มารับบ่มันก็มีนะครับหรือเอาใกล้ๆนี่ก็ได้นี่บริษัทไทยเฮิร์บวันจำกัดนี่โฆษณาให้เพื่อนพร้อมก็ได้นี่เพื่อนรับซื้อคาไหมพี่น้องคาซื้อๆนี่ล่ะอยู่บ้านหนองหัวซ้อตำบลหนองหัวซ้ออำเภอหนองหัวซ้อจังหวัดอุดรธานีเนี่ยดิฉันแดงไปเห็นข้อมูลมาเนี่ยเพื่อนรับซื้อคาแก่คาแก่บ บ่อั้นพี่น้องรับซื้อค่าแก่บ่อั้นเห็นบ่ผู้ใดจมว่าสักสิไปขายใส่เห็นบ่เออคันแลนหามันพอรถดอกอย่างนี้เจ๊แดงบอกมันบ่มีทางพอเด้ครับคันนอนผูกอู้อยู่ตารางเฮือนนั่นน่ะขี่รถออกไปครับแล่นไปมันก็สิเห็นเองคันบ่ออกจากบ้านมันบ่ได้ความรู้ความหยังเด้มันก็ออกไปมันก็สิเห็นนั่งฟังดีเจ๊แดงก็ได้แล้วเบิ่นนี่เออคันสิขายค่าแก่อยู่ทองอยู่ค่ำเดียวเนี่ยอยู่บ้านหนองงัวซ้อตำบลหนองงัวซ้ออำเภอหนองงัวซ้อจังหวัดอุดรเพิ่นให้ฮอดเบอร์โทรมาพร้อมผู้ใดขันสนใจเตรียมไปหาปากกากระดาษมาเดี๋ยวสิบอกเพิ่นรับซื้อค่าแก่รับบ่อั้นพี่น้องคันค่าใหญ่นี่ครับหรือว่าภาษาเขาเอิ้นว่าค่าหยวกเนี่ยเพิ่นรับซื้อค่าหยวกบ่มันค่าลิ่งเนี่ยค่าหัวใหญ่ๆอวบๆน่ะนะค่าน่ะมันเอาไปเฮ็ดกับข้าวแซ่บหัวใหญ่ๆนั่นแล้วเพิ่นก็รับซื้ออีกค่านึงขาเหลืองขาเหลืองครับพี่น้องขาเหลืองนี่คนใต้มักกินบ่ทันเขาเอาไปแกงเหลืองน่ะนะขาเหลืองพี่น้องเนาะแล้วก็เขาเจ้ารับซื้อตะไคร่นําเห็นบ่เนี่ยบริษัทไทยเฮือบวันอยู่อุดรรับซื้อฮอดตะไคร่บ่อั้นพร้อมรับจํานวนมากสิได้บ่ต้องนอนคิดมื้ออื่นไปหาตะไคร่มาปลูกเลยมื้ออื่นไปหาค้ามาปลูกเลยเพิ่นรับซื้อในเขตจังหวัดอุดรธานีหนองบัวลำพูหนองคายขอนแก่นนั่นเห็นบ่เนี่ยเพิ่นรับซื้ออยู่4จังหวัดเนาะอุดรหนองบัวหนองคายขอนแก่นเฮาเพราะฉะนั้นขอนแก่นมีโอกาสขายผู้ใดเป็นคนขอนแก่นบ้านเฮาเนี่ยปลูกขายหรือว่าสั่นผู้ใดอยู่ทางทางชัยภูมิโอ้ยอยู่ไกลพี่น้องก็ตอดมาขอนแก่นจักหน่อยนึงอันอยู่ใจพูดกันว่ามันไกลกับคุยกับเขามันซื้อให้แน่อันซื้อถือก็ได้ดอกอยากขายจังซี่น่ะก็คุยกันเอาได้มันก็บ่ได้จำกัดดอกแต่ว่านี่เพจเพิ่นน่ะเพิ่นบอกว่าเพิ่นสิรับซื้อจากอุดรจากหนองบัวจากหนองค่ายจากขอนแก่นอันนี้ดีเจแดงเล่านี่บ่เป็นโฆษณาให้เพิ่นบ่มันได้เงินเพิ่นนี่แต่อยากให้พี่น้องแบบเออมันมีคนซื้ออีหลีตัวนี้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยบัดตาที่เนี่ยเบอร์โทรศัพท์ลองโทรไปถามเพิ่นเด้อดีเจแดงบ่รู้เรื่องนําเด้อหมายเลขโทรศัพท์0648246544นะครับ บ่ทันเอาไหมอันนี้เบอร์โทรศัพท์ที่โทรไปถามว่าซื้อค่าจังไหนเนาะเบอร์0648246544นะพี่น้องนะลองโทรไปถามเพิ่นเบิ่งเขาแล้วกันเห็นบ่อาชีพมันมีหลายพี่น้องเยอะแยะสำคัญคือให้ไปเฮ็ดนะไปเฮ็ดเฮ็ดรอดลองผิดลองถือไปก่อนเหมือนที่ดิฉันแดงบอกยุ่นจำตลอดว่าสมมติเขาสิปลูกอันเนี่ยปลูกอันที่บ่คือบ้านคือเมืองเขาเนี่ยนะใช่บ้านเขาเฮ็ดเหมือนแล้วขันย่านบ่ได้ขายกันย่าไปเฮ็ดคือบ้านคือเมืองเขาเฮ็ดอย่างอื่นนะขันในหมู่บ้านเจ้าของบ่ทันมีคนปลูกมันเผาอยู่ก็ไปปลูกซะมันเผาแล้วนะอันในหมู่บ้านบ่ทันมีคนปลูกมันสาคูอยู่จังซี่ก็ไปปลูกมันสาคูซะมันสาคูเนี่ยหากินยากคือหยังนี่พี่น้องสมัยเป็นเด็กน้อยเนี่ยต้มไปกินโรงเรียนได้กินอ่างมูนี่ก็ว่าไอ้แสบคักคืออย่างเนี่ยหัวมันสาคูแต่จะไปกินหัวแก่กันแล้วกันเสียนมันเข้าอันแขวกีบหม้อออกเนี่ยน่ะเฮ็ดแนวแท้บ้านเขาบ่เฮ็ดน่ะพี่น้องเพราะนั้นคันสังเกตแล้วว่าในรัศมี10โลจากเฮียนเจ้าของนี่บ่มีคนเฮ็ดเฮ็ดรอดก็บ่ได้กล่าวว่าสิไปขายแข่งรัศมี40 50โล100โลดอกแต่คันเบิ่งซ้อมเบิ่งแล้วมีคนซื้อกินคักๆเหมือนสมปักเสียนนี่บ่มีผู้ใดปลูกคั่นขายดอกสมบัติเสียนี่หากินยากคือหยังเนี่ยเห็นว่ามีคนหนึ่งเห็ดปุ๊บเราโอ้ยเราอักเอาสันเพราะนั้นก็ไปปลูกผักแตนล่ะขั้นสมผักแตนไปปลูกอีหยังล่ะที่มันเป็นของกินนี่ละเอาง่ายที่สุดนี่ละปลูกแล้วก็ขายเนี่ยค่าหายไปแล้วตะไคร่ให้ไปแล้วเนาะหรือสิไปลงทุนเห็ดหยังสิเลี้ยงเป็ดบ่ในหมู่บ้านมีคนเลี้ยงเป็ดบ่ขันขี่รถล้ออมแอบเบิ่งแล้วบ่มีดอกมีแต่ซื้อไข่จากตลาดพุ่นล่ะมาขอไปพี่น้องไอเจ็บคอผมเสื่อว่าในหมู่บ้านคนปลูกก็สั่นมันปลูกบ่ได้ไกลนะเลี้ยงไก่กับเลี้ยงเป็ดนะมีน้อยไข่ไก่กับไข่เป็ดนี่มีแต่ซื้อจากตลาดแล้วมาขายในหมู่บ้านสังเกตเบิ่งแล้วหมู่บ้านบ่มีผู้ใดเลี้ยงอย่างคนลอยเลี้ยงเลยพี่น้องเลี้ยงเป็ดขายไข่เป็ดไข่เป็ดซุมื้อนี่ก็แพงคืออย่างนี้ด้วยละ5บาท ต้นทุนการเลี้ยงเป็ดตัวนึงตัวสิออกไข่มาเนี่ยก็ไว้ถึกๆนึงเดี๋ยวคันมีเวลาดิเจแดงเสียนเอาเว้าเรื่องต้นทุนมันเลี้ยงเป็ดมาสู่ฟังว่ามันสิได้กําไรหลายปานใดหางนี้จะเฮ็ดได้พี่น้องเลี้ยงเป็ดเอาไข่มาขายเนี่ยเฮ็ดแนวสิ่งที่คนอื่นเขาบ่เฮ็ดนั่นล่ะเนาะคันสิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดนี่ครับ สีนางมืดอันใกล้หน้าผากอีกแล้วจักสิไปหาซื้อลูกเป็ดจากไสอีกแล้วใช่ไหมให้เอาตัดสินใจมาสิเลี้ยงก่อนอ่ะมันสิเห็นป้องเปลวเองเฮาสิเห็นสิ่งที่เฮาเป็นน่ะพี่น้องเฮาสนใจเรื่องหยังเฮาสิเห็นอันนั้นเลยจริงๆแล้วมันมีอยู่แล้วปกติมันน่ะแหละแต่ว่าเฮาบ่ได้เหลียวหาเฮาเลยเหลียวบ่เห็นแต่ว่าคันเฮาตั้งใจว่าสิเหลียวหาอีหยังปุ๊บมันก็สิเห็นเองน่ะพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยดีเจแดงพาไปไอ้เที่ยวภาคเหนือตลอดทางครับพี่น้องสวนยางพาราเต็มทางบ่พักกันเห็นจ้าคนเห็นตะไฮอ้อยเราจะเห็นสิ่งที่เราเป็นน่ะพี่น้องผู้ใดปลูกข้าวท่านเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปต่างจังหวัดตลอดทางครับเห็นตะไฮหน้าครับข้าวเขาเจ้าจะมันงามเนาะน้ำท่าเขาเจ้าจะมันอุดมสมบูรณ์เนาะบ่เห็นได้ครับข้างบักบัวอ่ะบ่เห็นเขาปลูกกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยบ่เห็นเลยเห็นตั้งแต่ไฮหน้าอย่างเดียวเราเห็นสิ่งที่เราเป็นพี่น้องเอาง่ายๆนี่แหละผู้ใดมีมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟครับเนี่ยเอ้ยฮอนด้าเวฟเต็มหมู่บ้านมันว่าผู้ใดขับฟีโน่ก็สิว่าโอ้ยฟีโน่เต็มหมู่บ้านคันขยับขึ้นมาเป็นรถยนต์คันเจ้าของได้ครับโตโยต้าให้รักรีโวก็สิรู้สึกว่าโอ้รถรีโวนี่คนฮิตหลายเนาะว่าเขาเห็นสิ่งที่เขาเป็นพี่น้องเพราะนั้นเหมือนกันเมื่อนี้ตัดสินใจสิเฮ็ดอีหยังปุ๊บลูกขึ้นมายางไปหาเห็ดแล้วเขาก็สิเริ่มเห็นเองมาตอนที่นี่ที่เริ่มเห็นได้ว่าโอ้ยคนเห็ดหลายยุดต้นเนี่ยมาสิเลี้ยงเป็ดไหมวะนึกว่าบ่มีคนเลี้ยงมาได้แท้พูนอยู่บ้านโคกห่างกันไปอีกแปดโลกก็มีคนเลี้ยงเป็ดอยู่คือกันอย่างเสียนะเขาก็สิเริ่มมีเครือข่ายเริ่มรู้เองเลี้ยงไปแล้วก็สิมีคนซาดอกเพราะฉะนั้นเราสิเลี้ยงเป็ดสิทาเบิกมันสิเจ๊งมือใดคนสิทาสรนาได้มาตอนที่เนี่ยแล้วก็ส่งเสริมความเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเป็นบ้านเลี้ยงเป็ดไผสิมาซื้อยังกระดอกกระเดียเลี้ยงเป็ดตั้ง500ตัวว่าคนก็สิบอกว่าคันออกไข่แล้วมาขายให้เด้อสิซื้อกินนี่ดอกบัดว่าเด้นั่นว่าสุดท้ายเราปัตตานีพ่อเลี้ยงเป็ด500ตัวออกไข่มาปุ๊บในหมู่บ้านบ่ได้ขายดอกเพราะว่าเมื่อยผู้ใดเลี้ยงเป็ด500ตัวขึ้นไปเนี่ยบ่ได้ขายดอกในหมู่บ้านเป็นหยังคือบ่ได้ขายเพราะว่ามันมีแม่ค้าแลนเขาไปรับซื้อเมามันเลยหา500ตัวนั่นเออถ้าใครหาแล้วด้วยที่มันออกมาเห็นบ่คนในหมู่บ้านบ่ได้ซื้อกินจ่อยเฮ็ดอีหยังที่แท้บ้านเขาบ่เฮ็ดนั่นล่ะเหมือนมันมีเกษตรกรผู้หนึ่งเป็นเยาวชนเนี่ยไปเรียนหนังสือกลับมาบ้านมาขออีเมลขออีพออีพออีเมลเนี่ยเหตุสวนยางพาราอยู่ทางเขื่อนอุบลรัตน์จะมาปิดทางอำเภอบันฝางนี่แหละเปิดกับเหตุสวนยางพารากับกิจยางอยู่ลูกต่อขอทีจะเอาไปเหตุยางทีเนี่ยเหตุร้านกาแฟไผสีมากินอีพออีเมลงงตาแตกแล้วลูกไส้บอกว่าสิเปิดร้านกาแฟอยู่กลางสวนยางพาราอยู่ปันนอกปันนี่ไผที่ขี่รถเขามาซื้อแต่ลูกไส้เพิ่นมีวิชั่นไงพี่น้องมีวิสัยทัศน์คือเห็ดสิ่งที่คนอื่นบ่เห็ดนี่ล่ะแล้วเพิ่นก็จินตนาการออกแล้วว่าคนสิขี่รถมากินกาแฟอยู่ในสวนยางพาราแท้แน่นอนเพิ่นก็ไปปรับปรุงสวนยางพาราเพิ่นให้มันแปลนเอิดเตือดให้มันงามเห็ดหมอกจอดรถเอาหินมาเทเฮ็ดร้านกาแฟติดกระจกงามๆติดแอร์เย็นๆมีหม่องให้คนมานั่งถ่ายรูปเซลฟี่อ่างกันสัตว์ท่านนี่ปุ๊บโอ้ยพี่น้องเอ้ยดีเจแดงก็ไปกินน้ำเขาคือกันหมูเขาไปได้ปลาภูมิใจหลายได้เขาไปกินกาแฟอยู่กลางป่าถือสตี้กาแฟแก้วนึงขายแก้วละร้อยคนในหมู่บ้านบ่ได้ซื้อกินจะคนแล้วมันแพงมีแต่คนผีบ้าจากในเมืองน่ะคิดว่าเขาไปกินเห็นบ่สุดท้ายการทำอะไรที่ไม่เหมือนใครมันก็ก่อให้เกิดได้คือกันการทำอะไรที่มีวิสัยทัศน์ในการที่จะเดินไปหามันด้วยความหมั่นใจด้วยบ่ของบ่ค่าบ่ขึดข้อควายนี่เอาหนีให้หมดอย่าขึดหลายอย่าค่าหลายแล้วยังไปคล้องผู้ใดมาซอยแล้วก็ยัดสะข้านนะเหตุอย่างเดียวกับประสบความสำเร็จแน่นอนพี่น้องเนาะครับนาสิเดินทางมาถึงพร้อมๆแล้วล่ะสำหรับเกษตรสบายใจนะขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนได้ทนฟังดีเจแดงวันนี้ก็ได้ยังได้เรื่องการบริหารการเงินแล้วเนาะติดข้างไว้เว้าเรื่องเป็ดเราเดี๋ยวเมื่อสิบเรื่องเป็ดสุฟังกันละกันอาเทียมมีคนสนใจอยากเลี้ยงเป็ดเนาะก็ฝากกันไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดงของดีเจแดงเองนะสร้างโรงงานเองตั้งยี่ห้อเองการันตีโดยเจ้าของเองเนี่ยกรออนี่ล่ะกอไก่รอดเรืออ่างนี่ล่ะมันเป็นคำหยาบฉันรับรองเองกรออนี่ครับรับรองเองว่ามันดีแท้แน่นอนการันตีคุณภาพเนาะเพราะว่ากะมั่นใจในวัตถุดิบที่เอามาผสมให้พี่น้อง ลองใส่กันราคากับสมมาตรพักกวนนั่นแหละเนาะ1ซอง295บาทราคาเต็มๆมั่นจากทางโรงงานมากเปิ้นคิดมา369บาทแต่ลด 20% มันสิเหลือ295บาทซองนึง295บาทพี่น้องก็ไปสีได้10ไร่ผู้ใดปลูกนั้นพักเล็กๆกันหน่อยกับแบ่งใส่ไปทีละซองหน่อยทีละซองหน่อยไปเนาะผู้ใดเฮ็ดไห้เฮ็ดนากับไปซองนึงสีได้10ไร่ได้พี่น้องเด้อเนาะ1ซอง295บาทสามารถฉีดได้กับพืชทุกชนิดทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดตลอด มีขอจะเว้นอยู่นิดเดียวผู้ลงก้นถามมันไม่ได้ฉีดเหมือนตลอดเลยแต่มีอยู่ช่วงมันผสมเกสรน่ะจะฉีด ช่วงเพิ่นกําลังผสมเกสรกันน่ะจะฉีดให้เพิ่นผสมเกสรกันอย่างสุขสบายซะอย่าไปกวนเพิ่นเนาะให้เพิ่นผสมเกสรเข้ากันซึ่งมันสิมีมือผสมเกสรมันอยู่มือที่ช่วงดอกบานน่ะเพิ่นสิผสมเกสรกันช่วงนั้นก็อย่าไปกวนให้เพิ่นผสมเกสรกันพอผสมเกสรเสร็จแล้วผ่านไป 3-4 มื้อจังค่อยสีดบัดนี้อยากสีดเท่าใดก็สีดรอดมันแซ่อย่างแต่มาเขาปลูกไปเพียแซ่เขาปลูกเพียแซ่ดูมันแซ่อ้อยแซ่เมล็ดพันธุ์ทุกอย่างจนก้อนเอาไปปลูกเรื่องมันแต่เพียอ่ะจนไปฮอดพุ่นล่ะก้อนสิเอาไปขายโรงงานหมดก้อนเอาเข้าขึ้นเล่าพุ่นเนาะจัก2สัปดาห์ก็เซาสีดเพราะมันพร้อมแล้วล่ะบ่ต้องไปสีดมันก้อนสิกู้จักเดือนนึงก็เซาสีดซะสีดดูก็งามหลายแล้วพี่น้องก็ขยันสีดก็สีดแต่อย่าไปจ้างเขามันแพงสีดเองมันประหยัดเนาะสีดได้1ไร่นะครับ1ซองน้อยเด้นแต่ว่ากัน1ซอง295บาทสีได้10ไร่เนาะโปรโมชั่นซื้อ2ซองซื้อ2ซองแถมให้1ซองคันสั่ง2ซองสิแถมให้1ซองกลายเป็นว่าซองนึงตกไปถึง200บาทนั่นมันผลิตภัณฑ์ที่ดีเจแดงกาการันตีเนาะคือบ่บอกได้ว่ามันเฮ็ดจากหยังก็เฮ็ดจากนั่นล่ะกรดอะมิโน24โตนั่นล่ะธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมนั่นล่ะธาตุอาหารที่มีอยู่ทั้งหมดที่ใส่เข้าไปมันก็ไปซอยในเรื่องของการกระตุ้นเซลล์พืชทั้งหมดให้เพิ่นเจริญเติบโตเนาะและก็ที่สําคัญนะพี่น้องนะส่วนผสมทั้งหมดนะส่วนผสมทั้งหมดนี่ครับเป็นอินทรีย์ล้วนๆบ่มีส่วนประกอบของสารเคมีนะครับบ่มีส่วนประกอบของสารเคมีใดทั้งสิ้นเอามือโคเล่ได้นะเราใส่ถังออกซิเจนฉีดได้สบายบ่ต้องไปย่างโดนเนาะมันแพงเพราะว่าโดนฉีดพ่นนี่เขาคิดกันว่าถ้าจะบ่ผิดมันตกให้ละร้อยนะครับพี่น้องสีแดงกับสิประหยัดหรือบ่ทันกระจ่างผู้บ่าวในหมู่บ้านนั่นล่ะเนาะเอาเลยเวลาดีเจแดงลืมสวัสดีพี่น้อง
2: ทานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนในพระราชานุเคราะห์และพระราชทานแก่เยาวชนโดยตรงอย่างต่อเนื่องดังเช่นเด็กชาวไทยภูเขาที่บ้านแม่งอนจังหวัดเชียงใหม่เยาวชนจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายหรือเด็กนักเรียนในชนบทจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุนการศึกษาที่พระองค์พระราชทานมิได้เพียงช่วยให้เด็กได้เรียนหนังสือแต่คือโอกาสชีวิตที่ทำให้พวกเขาเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้และคุณธรรมกลับไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างมั่นคงยั่งยืนด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นพระองค์เป็นดังแม่แห่งการศึกษาไทยผู้ทรงจุดประกายแห่งปัญญาและโอกาสให้เยาวชนไทยก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นคงเปรียบดังแสงสว่างนำทางชีวิตที่จะส่องอยู่ในหัวใจลูกหลานไทยตราบนานเท่านาน
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่3การบูชาบุคคลที่ควรบูชา1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาส
4: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
6: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
5: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
7: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
8: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
9: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
8: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
10: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
11: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
12: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
11: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHzเสนอข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
13: ต่อไปสวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้สำนักงานอัยการภาค4จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าหญิงนักกฎหมายถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทศบาลนครขอนแก่นผนึกกำลัง19เครือข่ายเปิดฝึกแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2569ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำน้ำพองมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสำนักงานอัยการภาค4จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเจ้าหญิงนักกฎหมายถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่อาคารสำนักงานอัยการภาค4ถนนกสิกรทุ่งสร้างตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายประยุทธ์เพชรคุณอธิบดีอัยการภาค4เป็นประธานในพิธีกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารวมทั้งให้ข้าราชการฝ่ายอัยการบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจและ รำลึกถึงพระกรณียกิจต่างๆของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกฎหมายและการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและให้ข้าราชการฝ่ายอัยการบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนทั่วไปรำลึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรวมถึงการดำเนินโครงการต่างๆในกระบวนการยุติธรรมที่มีคุณูปการต่อสังคมไทยโดยมีคณะข้าราชการฝ่ายอัยการบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันจากนั้นอธิบดีอัยการภาค4เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาที่ห้องโถงชั้น1อาคารสำนักงานอัยการภาค4พร้อมเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงพระรูปภาพถ่ายทางประวัติศาสตร์และสิ่งพิมพ์ในความทรงจำซึ่งจะจัดแสดงต่อเนื่องไปจนกว่าจะเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเทศบาลนครขอนแก่นผนึกกำลัง19เครือข่ายเปิดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปี2569ยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่พร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินวันนี้ที่ศูนย์ฝึกอบรมป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัยงานสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมร่วมเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2569โดยมีนายสายยันพิรมกิจปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีรองนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการกองป้องกันเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยอปพรทั้ง19แห่งร่วมในกิจกรรมครั้งนี้นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครมาร่วมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปฏิบัติงานระดับสากลสำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น120คนโดยมีการออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นการทบทวนยุทธวิธีการประสานงานระหว่างหน่วยงานและการจำลองสถานการณ์เหตุวิกฤตมุ่งเน้นการเสริมสร้างความร่วมมืออันเดียระหว่างภาคีเครือข่ายในพื้นที่ตลอดจนยกระดับทักษะความชำนาญของบุคลากรให้มีความพร้อมสูงสุดในการเข้าช่วยเหลือประชาชนและสามารถรับมือกับสาธารณภัยรูปแบบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ลำน้ำพองมุ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าควบคู่สร้างความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวนายจิรศักดิ์มงคลสวัสดิ์ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวายมอบหมายให้นายอิสระพงษ์กระกูลนิตหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำพองอย่างใกล้ชิดณพื้นที่ตำบลท่าเกษมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานชลประทานและฝ่ายปกครองโดยมีนายรุ่งโรจน์เย็นสบายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและตัวแทนประชาชนในพื้นที่ร่วมลงตรวจวัดระดับน้ำและสำรวจจุดเสี่ยงสำคัญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและข้อเสนอแนะจากชาวบ้านโดยตรงจึงทำให้เจ้าหน้าที่สามารถประเมินและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในปัจจุบันได้อย่างแม่นยำพร้อมทั้งกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำในระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าลดผลกระทบที่จะเกิดต่อวิถีชีวิต ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีในส่วนของแผนงานระยะยาวโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหนองหวายจะนำข้อมูลเชิงพื้นที่ที่ได้จากการสำรวจจริงไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลทางวิชาการและสถิติน้ำเพื่อศึกษาและวางแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำพองอย่างเป็นระบบสามารถรองรับและรับมือได้ทั้งภาวะน้ำท่วมน้ำมากและภัยแล้งน้ำน้อยทรัพยากรน้ำในระดับภูมิภาคแต่ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรในการวางแผนรอบการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังเน้นย้ำเรื่องการรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดและลดการสูญเสียน้ำในระบบส่งน้ำเพื่อให้การใช้ทรัพยากรน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนทั้งนี้การลงพื้นที่และวางแนวทางทำงานดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย One RID 1พลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันของกรมชลประทานซึ่งมุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบสร้างความมั่นคงด้านน้ำสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำวันที่15กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 918.17 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 336.50 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 75.71 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 67.03 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,628.63 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 797.25 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 70.73 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 33.51

0: านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 12.96 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 11.45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่15กันยายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์และมหาสารคามลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศรายจังหวัดจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมผิวพื้นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่ข่าวสารนโยบายของรัฐบาลทำทันที
1: นโยบายรัฐบาลเผ็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
0: นายกเปิดงานแก๊สแท็ก2026ชู3แนวทางสร้างความมั่นคงพลังงานไทยราคาเข้าถึงได้พร้อมเป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาคนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Gas Tech Exhibition and Conference 2026ณศูนย์นิทรรศการและการประชุม Bitech ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่14-17 กันยายน2569โดยย้ำว่ารัฐบาลมุ่งสร้างสมดุลระหว่างความมั่นคงทางพลังงานความยั่งยืนและราคาพลังงานที่ประชาชนและภาคธุรกิจเข้าถึงได้เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวพร้อมเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่ 1. สร้างความมั่นคงทางพลังงานในราคาที่เหมาะสมโดยใช้ก๊าซธรรมชาติและ LNG ควบคู่กับการเพิ่มพลังงานหมุนเวียนกระจายแหล่งพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 2. เร่งการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมรัฐบาลจะเริ่มโครงการวงเงิน 50,000 ล้านบาทสนับสนุนครัวเรือนติดตั้งโซลาร์เซลล์พร้อมส่งเสริมพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำเพื่อช่วยลดค่าไฟฟ้าและเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดและ 3. เชื่อมโยงนโยบายพลังงานกับการลงทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบุคลากรและระบบพลังงานสะอาดให้พร้อมรองรับการลงทุนระยะยาวและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งนี้ในช่วงครึ่งแรกของปีไทยมีคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ37และมีศักยภาพสร้างงานกว่า 82,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลมุ่งให้การลงทุนช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานและสร้างงานและรายได้ที่ดีให้กับประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเน้นการขยายความร่วมมือกับนานาประเทศด้านก๊าซธรรมชาติ LNGพลังงานหมุนเวียนระบบกักเก็บพลังงานไฮโดรเจนพลังงานชีวภาพและเทคโนโลยีพลังงานสะอาดเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากทั่วโลกทั้งนี้การเป็นเจ้าภาพแก๊สแจก2026จึงเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพและสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานการลงทุนและนวัตกรรมของภูมิภาคซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มการเข้าถึงพลังงานสะอาดสร้างงานสร้างรายได้และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวกัญจนาประเสริฐอ่าน
2: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าพนังพนังหมายถึงทำนบกั้นน้ำอย่างใหญ่หรือหมายถึงเครื่องกั้นเครื่องกำบังเช่นพนังม้าคือแผ่นหนังสำหรับปิดข้างม้าทั้งสองข้างพนังที่นอนคือแผ่นผ้าที่เย็บปิดกั้นรอบข้างที่นอนหรือกั้นภายในที่นอนให้เป็นช่องๆเพื่อยัดนุ่นเป็นลูกๆพนังหมอนคือแผ่นผ้าที่เย็บปิดกั้นรอบหมอนติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กันยายน2569ในวันและเวลาราชการระยะเวลาในการจัดจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่30กันยายน2570และจะมีการพิจารณาทำสัญญาจ้างต่อเป็นรายปีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-224โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475หม่อมเจ้านักขัดมงคลทรงออกจากราชการทหารโดยรัฐบาลแต่งตั้งให้ไปรับราชการในตำแหน่งเลขานุการเอกประจำสถานทูตสยามณกรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนหม่อมหลวงบัวซึ่งมีครรภ์แก่คงพำนักอยู่ในประเทศไทยจนให้กำเนิดหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์แล้วจึงเดินทางไปสมทบมอบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพระยาวงศานุประพันธ์และท้าววนิดาพิจารณีผู้เป็นบิดาและมารดาของหม่อมหลวงบัวหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ต้องอยู่ห่างไกลบิดามารดาตั้งแต่อายุยังน้อยบางคราวต้องระหกระเหินไปต่างจังหวัดตามเหตุการณ์ผันผวนทางการเมืองเช่นในพุทธศักราช2476หม่อมเจ้าอัปสรสมานกิติยากร

0: ากผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิร้องขอต้องเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยว

0: FM 99.5 สู่ Megahertz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: โอ้โอ้ยายโกมไปใส่คือส่งหัวด่วนทวนๆแต่เฝ้าไปใส่ล่ะ
2: แม่ใหญ่ว่าสิขอไปง่ายสิบัตรทองพอดีเพิ่งง่ายมาจากต่างจังหวัดไปก่อนเด้อเดี๋ยวมันสิสวยคนสิหลายสันตัว
1: โอ้เดี๋ยวๆเจ้าบ่ฮู้บ่เดี๋ยวนี้สปสช.น่ะนะเขามีแอปพลิเคชันให้ได้ใส่งานแล้วตัวสามารถโหลดแอปพลิเคชันมาใส่ได้แล้วมื้อนี้บ่ว่าสิเป็นเรื่องของการลงทะเบียนการตรวจสอบสิทธิ์การรักษาและก็การย้ายสิทธิประกันสุขภาพแล้วแม่ใหญ่ฮู้บ่ว่าแล้วสปสช.เนี่ยเขาให้สิทธิบัตรทองในการเปลี่ยนหน่วยงานบริการได้ถึง4เทื่อต่อ1ปีผู้เด็กบ่ว่าเจ้าสิอยู่ไสก็ใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ทุกหม่องทุกเวลาซั่นเด้อฮู้บ่ล่ะแอปพลิเคชันคืออีหยังนั่นน่ะเห็นตะค้อนตาหมากอ้อนต้อนอ้อนต้อนเฮ้ยเล่นฮอต Facebook ก็เป็นตัวว้า
2: ดีดีดีเดี๋ยวไม่ไงเข้าไปเพื่อแล้วสิโหลดแอปพลิเคชันกอนเดอร์สันนี่บอพื้นบาสปสช.แอปเดียวจบครบทุกบริการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วนสปสช.โทร1330
3: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
4: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร

0: วันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1รายการที่เสริมสร้างความรักความสมัครสมานสามัคคีและก็เทิดทูนแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้กับทุกพระองค์ท่านนะคะและก็ทุกรัชสมัยค่ะวันนี้ที่ฉันจะรับผ่อนบ้างข้างดำเนินรายการกันเช่นเคยขับกล่อมนะคะยามค่ำคืนด้วยงานเพลงเพราะๆสลับกันไปกับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าและก็เรื่องราวที่ให้คนไทยนะคะหันมารู้รักสามัคคีและก็นึกถึงสิ่งที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะคะหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกรัชสมัยนะคะได้กระทำคุณงามความดีมีเมตตาต่อชาวไทยทุกชนชั้นกันเลยทีเดียวเรามาร่วมต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและก็สถาบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ฟังคะเอาละค่ะสำหรับรายการที่เรียกว่าเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและก็เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้อยู่คู่กับประเทศชาติไทยไว้ตราบนานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น
1: ผอ. อชิรยาบังธานีค่ะ
0: ในยามค่ำคืนแบบนี้ยามเย็นๆนะคะหลังจากที่ทานข้าวปลาอาหารเสร็จเรามารับฟังกันสักหน่อยนะคะสัปดาห์นี้ค่ะเรามารับฟังเรื่องราวนะการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะคะปกครองประชาชนคนไทยตั้งแต่สมัยรัชสมัยแรกๆกันเลยคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าต้องเสียเลือดเสียเนื้อต้องปกป้องแผ่นดินไทยกว่าจะได้กอบกู้เอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้และก็เปลี่ยนผ่านรัชสมัยหรือว่าเปลี่ยนผ่านฤดูกาลมานะคะจนณปัจจุบันนี้รัชสมัยรัชกาลที่10นะคะเราก็ยังคงมีความอยู่ดีกินดีเรายังมีความรักความสมัครสมานสามัคคีที่ดีต่อกันแล้วค่ะจนถึงทุกวันนี้คุณผู้ฟังเรานำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในสัปดาห์นี้เรื่องของพระมหากษัตริย์ของไทยนะคะมาเล่าสู่คุณผู้ฟังให้รับฟังในยามค่ำคืนนี้กันแล้วกันค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่ากษัตริย์นะคะหรือพระมหากษัตริย์มีความหมายถึงว่านักรบผู้ยิ่งใหญ่แน่นอนพระราชภารกิจสำคัญประการหนึ่งของพระมหากษัตริย์คือการปกป้องรักษาพระราชอาณาจักรและขยายพระราชอาณาเขตให้กว้างใหญ่ไพศาลไปยังดินแดนคว้านอื่นเพื่อแสดงถึงพระราชอำนาจตามลักษณะของรัฐแบบจารีตในยามศึกสงครามพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพที่ทรงพระปรีชาสามารถและเป็นผู้นำทัพที่เข้มแข็งกล้าหาญและเด็ดเดี่ยวในสมรภูมิรบในสมัยประวัติศาสตร์ปรากฏวีรกรรมของพระมหากษัตริย์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นชาตินักรบผู้ยิ่งใหญ่ทรงนำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวั่นวันจนอริราชศัตรูต้องแพ้พ่ายไปในที่สุดคุณฟังคะด้วยเหตุนี้สถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีความสำคัญและเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรมาทุกยุคสมัยในฐานะผู้ปกครองที่สร้างสรรค์ความมั่นคงและความผาสุกร่มเย็นแก่ชาติบ้านเมืองวัฒนธรรมการปกครองนี้ได้ผูกพันกันอย่างแน่นแฟ้นยาวนานตราบถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยนะคะทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเสมือนบิดาปกครองบุตรทรงสั่งสอนให้ราษฎรให้ทำคุณงามความดีตามหลักธรรมของพระบวรพุทธศาสนาบ้านเมืองจะมีความสงบสุขร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองทั้งทางด้านศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในครานั้นก็เป็นยุคที่ในน้ำมีปลาในนามีข้าวจริงๆนะคะแต่ยุคปัจจุบันนี้ก็ด้วยเศรษฐกิจหรือโลกที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นเราจะเห็นได้เลยนะคะว่าเมื่อย้อนรอยอดีตเราจะเห็นได้เลยว่าคนไทยนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยข้าวอาหารนะคะหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นและที่สำคัญเราจะเห็นได้เลยเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยนั่นเองค่ะสมัยรัตนโกสินทร์นะคะพระมหากษัตริย์ทั้ง10พระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงอาณาประชาราษฎรและชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการยังผลให้ประสบกรณิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีตลอดกว่า235ปีสืบมาจนถึงทุกวันนี้นะคะตั้งแต่สมัยสุโขทัยจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏเรื่องราวของอาณาจักรสุโขทัยในราวพุทธศตวรรษที่18ศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่2วัดสีชุมระบุเหตุการณ์เมื่อครั้งพ่อขุนสีนาวนำถุมนาผู้ครองสุโขทัยศรีสัชนาลัยสวรรคตขอมสบาทโคลนลำพงจึงเข้ายึดครองเมืองต่อมาพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราชพระโอรสของพ่อขุนสีนาวนำถุมทรงร่วมมือกับพระสหายนะคะคือพ่อขุนบางกลางหาวยึดอำนาจคืนจากขอมได้สำเร็จค่ะจากนั้นพ่อขุนผาเมืองทรงมอบเมืองสุโขทัยและเฉลิมนามให้พ่อขุนบางกลางหาวเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์นับเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์พระร่วงในช่วงสมัยสุโขทัยนั่นเองนะคะเอาล่ะเราจะพักกันสักครู่นะคะฟังเพลงเพราะๆกันก่อนในค่ำคืนนี้กับเรื่องราวที่ทรงคุณค่าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังกันต่อนะคะในสมัยสุโขทัยมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะที่คนไทยอาจจะยังไม่รู้สิ่งที่เคยเป็นประวัติศาสตร์ชาติไทยกว่าจะได้มาเป็นไทยทุกวันนี้ได้เดี๋ยวเรามาฟังกันต่อพักกันสักครู่ค่ะ

0: ช่ใครนกเขาคู่มัน
1: เส
0: ีย
1: งใคร
0: นายกัน
1: เสียงน
0: ั้นอ๋อนกมันโปรดคำรำพันฝากที่วันรักกันในเล่า

0: ช่ใครนกเขาคู่มัน
1: เสียงร้อง
0: นักกัน
1: เสียงน้อง
0: นกมันปลอดคำรำพันฝากที่วันรักกันในเล่า
1: ใหญ่รู้

าติดตามกันต่อคุณฟังคะในช่วงเวลาดีๆยามค่ำคืนนะคะกับวันอังคารรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่หลายท่านติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้ค่ะเอาละคราวนี้นะคะเรามาฟังกันต่อนะคะจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสุโขทัยนะคะเรามาดูกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นไทยทุกวันนี้ได้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยทีเดียวและก็ทางพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์นะคะก็ยังคงแบบปกปักรักษาบ้านเมืองกอบกู้เอกราชมาและให้ประเทศไทยมีผืนแผ่นดินไทยอยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยกันเลยทีเดียวละค่ะและอาณาจักรสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านสมดังชื่อเมืองที่มีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขราษฎรมีอิสระในการประกอบอาชีพทางด้านเศรษฐกิจก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาจริงๆเลยค่ะแหมว่าไปแล้วก็อยากจะย้อนเวลากลับไปได้จริงๆเลยนะคะและก็ยังมีรูปแบบศิลปกรรมที่เป็นอัตลักษณ์งดงามอย่างยิ่งในสมัยสุโขทัยมีพระมหากษัตริย์ราชวงศ์พระร่วงปกครองรวม9พระองค์ระยะแรกใช้วิธีการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเรียกพระมหากษัตริย์ว่าพ่อขุนหมายถึงหัวหน้าของขุนในแคว้นต่างๆต่อมาในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยเปลี่ยนพระนามเป็นธรรมราชาหมายถึงพระราชาผู้ปกครองโดยธรรมตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ปฐมกษัตริย์ผู้สถาปนาราชวงศ์พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยพระนามเดิมชื่อพ่อขุนบางกลางหาวพระมเหสีคือนางเสืองมีพระราชโอรส3พระองค์พระราชธิดา2พระองค์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1792ถึงปีใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดค่ะหลังจากพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขจัดอิทธิพลขอมออกไปจากกรุงสุโขทัยได้สำเร็จคุณฟังคะพระองค์ทรงทำสงครามเพื่อความมั่นคงของอาณาจักรหลายครั้งเลยทีเดียวครั้งสำคัญก็คือทรงยกกองทัพไปรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดซึ่งศึกครั้งนั้นพระราชโอรสพระองค์เล็กซึ่งมีพระชนมายุ19พรรษาได้ส่งช่วยกระทำยุทธหัตถีจนมีชัยชนะต่อขุนสามชนพ่อขุนศรีอินทราทิตย์จึงทรงขานพระนามพระราชโอรสว่าพระรามคำแหงนับแต่นั้นมาพระรามคำแหงได้เป็นกำลังสำคัญของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ในการทำศึกสงครามอย่างผลให้สุโขทัยนั้นมีความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเมืองจนเป็นที่เกรงขามของรัฐข้างเคียงอื่นๆนับเป็นรากฐานที่สำคัญที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้าในสมัยต่อมานั่นเองล่ะค่ะคุณฟังค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงครองราชเมื่อพุทธศักราช1822ถึง1841ในสมัยของพระองค์ทรงรวบรวมอาณาจักรไทยขึ้นเป็นปึกแผ่นทำให้อาณาเขตของกรุงสุโขทัยขยายออกไปอย่างกว้างขวางส่งผลให้กรุงสุโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างยิ่งทั้งด้านการปกครองเศรษฐกิจและสังคมก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยราษฎรก็มีความอยู่ดีกินดีนั่นเองแน่นอนประชาชนคนไทยมีความสงบสุขในน้ำมีปลาในนามีข้าวไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะคะนับแต่มีพระมหากษัตริย์ไทยที่ปกครองแบบพ่อปกครองลูกนี่คือสมัยนั้นอดีตการมานี่เรียกว่ามีความเจริญรุ่งเรืองมีน้ำใจมีมารยาทที่ดีให้กันจริงๆสำหรับคนไทยในสมัยนั้นค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญยิ่งประการหนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นคือทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เมื่อพุทธศักราช1826มีลักษณะพิเศษกว่าตัวหนังสือของชาติอื่นในสมัยเดียวกันคือมีสระและพยัญชนะอยู่ในบรรทัดเดียวกัน
สะท้อนถึงพระปรีชาสามารถที่ล้ำเลิศทางด้านอักษรศาสตร์ส่วนด้านการพระพุทธศาสนาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ที่กรุงสุโขทัยทรงสร้างพระแท่นมนังศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์ใช้สำหรับแสดงธรรมในวันธรรมโสนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะเสด็จประทับเป็นประธานในการว่าราชการแผ่นดินนอกจากนี้ยังทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกสร้างวัดวาอารามจำนวนมากส่วนด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศคุณผู้ฟังคะซึ่งนอกจากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับเมืองจีนแล้วยังทรงมีสัมพันธไมตรีอันดีกับผู้ครองอาณาจักรใกล้เคียงอีกด้วยได้แก่พระยามังรายแห่งอาณาจักรล้านนาพระยางำเมืองแห่งอาณาจักรภูกามยาวต่อมาพระองค์และพระยางำเมืองเสด็จไปช่วยเหลือพระยามังรายหาชัยภูมิสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อพุทธศักราช1839ค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะวันนี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเรื่องราวที่ดีที่นำมาฝากกันนะคะก็ถือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชสมัยนะตั้งแต่รัชกาลที่1จนถึงรัชกาลปัจจุบันนี้ค่ะพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยและประชาชนคนไทยมีความรักความสมัครสมานที่ดีต่อกันนะคะและสิ่งสำคัญแสดงออกถึงความรักความภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ทำให้เราชาวไทยมีความอยู่ดีกินดีและความสงบร่มเย็นเรื่อยมาตราบจนปัจจุบันนี้ชั่วลูกชั่วหลานกันเลยทีเดียวแล้วค่ะกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ำคืนนี้หมดเวลาแล้วดิฉันจะรับความมั่งคั่งขอบพระคุณท่านที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาว่ากันต่อกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยนี้นะคะที่เป็นเรื่องราวทรงคุณค่าในรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ลาทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยารัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกระทรวงกลาโหมสหรัฐยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งใน8จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยา
2: แรกเอกหญิงพระดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างกรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทระยะเวลาดำเนินงาน6เดือนอีกงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2575เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำหลากและแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างยั่งยืนสำหรับรายละเอียดสำคัญของโครงการภายใต้กรอบวงเงินรวม 95,000 ล้านบาทประกอบด้วยเงินกู้กว่า 76,507 ล้านบาทและเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีกว่า 18,492 ล้านบาทแบ่งการดำเนินงานเป็น2ระยะโดยระยะที่1วงเงิน 4,507 ล้านบาทเร่งรัดก่อสร้างขุดขยายคลองในแนวเหนือใต้เพื่อระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยโดยตรงเป็นลำดับแรกส่วนระยะที่2วงเงิน 54,493 ล้านบาทดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลือตามลำดับโครงการนี้จะครอบคลุมโครงข่ายคลองชลประทาน22คลองหลักและอาคารบังคับน้ำ23แห่งในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สระบุรีพระนครศรีอยุธยานครนายกปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราและกรุงเทพมหานครจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรับน้ำเข้าคลองระพีพัฒน์จากเดิม210เป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยผ่านคลองชายทะเลเพิ่มขึ้นเป็น144ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะช่วยลดความเสียหายจากอุทกภัยได้เฉลี่ยถึง 10,000 ล้านบาทต่อปีช่วยป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจสำคัญได้กว่า 258,000 ไร่รวมทั้งเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บไว้ใช้อุปโภคบริโภคในหน้าแล้งได้กว่า17ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองประชาชนและที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากภัยอุทกภัยวาตภัยและภัยแผ่นดินไหว
3: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิเศษแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดที่รัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วขึ้นสำหรับความคุ้มครองด้านที่อยู่อาศัยจะครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยพิบัติที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมธรรม์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว2ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนด ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของธุรกิจไทย
4: นางสาววลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในภูมิภาคอาเซียนโดยนางสุภศรีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือสำนักงานปคคเสนอกรอบความตกลงว่าด้วยการแข่งขันของอาเซียนหรืออาเซียน Framework Agreement on Competition หรือ AFAC ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ไทยเข้าร่วมกรอบความร่วมมือด้านนโยบายและกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่จะมีโอกาสแข่งขันภายใต้กติกาที่ชัดเจนมากขึ้นและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันของไทยให้เชื่อมโยงกับอาเซียนสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและเพิ่มศักยภาพของธุรกิจไทยในการแข่งขันในตลาดภูมิภาค
5: เป็นข่าวดีของผู้ประกอบการไทยค่ะโดยเฉพาะรายย่อยและ SME เพราะจะช่วยให้การแข่งขันภายใต้กติกาที่เป็นธรรมมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในตลาดอาเซียนด้วยค่ะโดยไทยกำลังเข้าร่วมกรอบ AFAC ที่เป็นกรอบความร่วมมืออาเซียนด้านการแข่งขันทางการค้าเน้นกติกาที่โปร่งใสเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและช่วยป้องกันพฤติกรรมที่เอาเปรียบทางการค้าค่ะ
4: ปัจจุบันมีประเทศสมาชิกอาเซียนลงนามในกรอบ AFAC แล้ว9ประเทศซึ่งข้อเสนอของไทยได้กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในฐานะผู้แทนฝ่ายไทยพร้อมให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการเรื่องหนังสือมอบอำนาจเต็มตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องนันทิกากิปาโลรายงาน
1: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแถลงการร่วมการประชุมรัฐมนตรีด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปคครั้งที่8และร่างภาคผนวกว่าด้วยข้อริเริ่มการรับมือผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อการจ้างงานในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพร้อมอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารทั้ง2ฉบับในการประชุมที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ที่เมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับร่างแถลงการร่วมดังกล่าวให้ความสำคัญ3ด้านได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการประกันสังคมให้ยืดหยุ่นทันสมัยมีประสิทธิภาพและครอบคลุมนอกจากนี้ในส่วนของร่างภาคผนวกได้ระบุถึงแนวทางเฉพาะในการนำ AI มาช่วยลดภาระงานในกลุ่มอาชีพเสี่ยงภัยทดแทนแรงงานในกลุ่มที่ขาดแคลนคาดการความต้องการทักษะแรงงานล่วงหน้าตลอดจนการคุ้มครองสิทธิแรงงานในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับการเข้าร่วมรับรองแถลงการครั้งนี้จะช่วยยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกเอเปคทั้งนี้เอกสารดังกล่าวไม่มีถ้อยคำผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศจึงไม่เข้าข่ายหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติและบริหารจัดการน้ำของประเทศโด ด้วยระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวรรค์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI โดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์เปิดเผยว่าการลงนามครั้งนี้เป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิดวันแมปด้านน้ำโดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันอาทิข้อมูลพยากรณ์อากาศและเรดาร์จากกรมอุตุนิยมวิทยาภาพถ่ายดาวเทียมและข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาข้อมูลสถานการณ์น้ำและระบบโทรมาเตือนภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงจากสสน.ตลอดจนการนำเทคโนโลยี AI และระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จาก BDI มาช่วยประมวลผลเพื่อให้การคาดการภัยพิบัติมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขอให้เชื่อมั่นว่าทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มกำลังเพื่อให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะที่นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยได้กล่าวถึงแนวทางการจัดการภัยพิบัติของรัฐบาลว่ากระทรวงดีอีได้บูรณาการข้อมูลภัยพิบัติและสภาพอากาศให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันหรือวันแมปร่วมกับ4หน่วยงานเพื่อให้การสื่อสารแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนและหน่วยงานปฏิบัติการในพื้นที่เป็นไปอย่างมีเอกภาพและทันท่วงทีความสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลดังกล่าวเห็นได้ชัดจากกรณีศึกษาการเกิดภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดน่านซึ่งหน่วยงานสามารถทราบข้อมูลสภาพอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย7วันส่งผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.สามารถจัดเตรียมกำลังพลและอุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพประเทศไทยเข้าร่วมภาคีแลกเปลี่ยนข้อมูลภาษีบริษัทข้ามประเทศเพื่อยกระดับความโปร่งใสด้านการจัดเก็บภาษีตามมาตรฐานสากล
6: นายสมศักดิ์อนันทวัฒน์อธิบดีกรมสรรพากรเปิดเผยว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้แทนผู้มีอำนาจของประเทศไทยได้ลงนามในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจเพื่อการแลกเปลี่ยนแบบรายงานตามมาตรการป้องกันการกัดกร่อนฐานภาษีระหว่างประเทศหรือ Globe MCAAตามมติเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีล่าสุดองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ประกาศรับรองสถานะการเป็นประเทศผู้ลงนามของไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8กันยายน2569ที่ผ่านมาการก้าวเข้าสู่ภาคีความตกลงระดับสากลในครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการพัฒนากลไกภาครัฐเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล Global Information Return หรือ GIR สำหรับกลุ่มบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ภายใต้มาตรฐานภาษีส่วนเพิ่มซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยความสะดวกและลดภาระความซ้ำซ้อนทางกฎหมายให้แก่ภาคธุรกิจที่สามารถใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยื่นต่อหลายประเทศได้พร้อมทั้งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ความโปร่งใสและเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบธรรมาภิบาลด้านการจัดเก็บภาษีของประเทศไทยโดยกรมสรรพากรได้กำหนดกรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการเริ่มดำเนินการแลกเปลี่ยนข้อมูล GIRกับกลุ่มประเทศคู่สัญญาเป็นครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม2570เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและสร้างมาตรฐานทางเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับหลักปฏิบัติสากลอย่างเป็นรูปธรรมปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์กำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการค้าโลกเน้นดูแลค่าครองชีพสร้างความเป็นธรรมและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย
7: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและว่าที่ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงภารกิจเร่งด่วน9ข้อที่กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินการเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์การแข่งขันทางการค้าและเทคโนโลยีประกอบด้วยการดูแลค่าครองชีพผ่านการควบคุมและติดตามราคาสินค้าจำเป็นและมาตรการลดราคาสินค้าเช่นโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพ การสร้างความเป็นธรรมทางการค้าโดยป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการรายเล็กถูกเอาเปรียบการสร้างโอกาสและเสริมศักยภาพ SME ซึ่งมีจำนวน 3,280,000 รายคิดเป็นร้อยละ 99.5 ของธุรกิจทั้งหมดโดยจะผลักดันการขยายช่องทางการตลาดและเข้าสู่ตลาดโลกการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าและบริการด้วยการใช้ความต้องการของตลาดเป็นแนวทางให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นรวมถึงยกระดับสินค้าด้วยนวัตกรรมและมูลค่าเพิ่มส่วนภารกิจเร่งด่วนอีก5ข้อได้แก่การเร่งรัดการเจรจาการค้าสำคัญโดยเฉพาะความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปการป้องกันและปราบปรามธุรกิจและสินค้าผิดกฎหมายการยกระดับบริการให้สะดวกรวดเร็วทันสมัยการแก้ไขกฎระเบียบให้เอื้อต่อภาคธุรกิจและการดูแลสนับสนุนการทำงานของบุคลากรปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐสภาจัดเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศ
8: นายโสภณ สารามประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพภายใต้โครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนซึ่งรัฐสภาจัดขึ้นณอาคารรัฐสภาโดยมีตัวแทนจากคณะรัฐมนตรีผู้แทนภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้เป็นการระดมสมองจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนการปลุกพลังสังคมให้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับภาวะอัตราการเกิดต่ำและเด็กที่เกิดมายังขาดคุณภาพนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้ย้ำถึงความจำเป็นในการบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกกระทรวงผ่านกรอบการพัฒนา4ด้านได้แก่เกิดได้โดยส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีทางการแพทย์แม่และเด็กและการตรวจพันธุกรรมเกิดดีเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็กในครรภ์โตดีเน้นโภชนาการที่แม่นยำและส่งเสริมพัฒนาการทางสมองและเก่งดีซึ่งเน้นการปรับระบบการศึกษาปฐมวัยและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยประสบกับภาวะอัตราการเกิดของเด็กต่ำลงอย่างมากเหลือเพียงปีละประมาณ 400,000 คนกระทรวงสาธารณสุขจึงให้ความสำคัญกับวิสัยทัศน์ Every Bird Matters โดยมองว่าการลงทุนดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสูงสุดผ่านหลักการสำคัญคือช่วง 2,500 วันแรกของชีวิตหรือตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ5ขวบซึ่งจากการศึกษาพบว่าการส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้ผลตอบแทนคืนสู่สังคมถึง7เท่าและการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในช่วงแรกเกิดให้ผลตอบแทนสูงถึง14เท่าทั้งในด้านการลดค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและการสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษข่มขู่พยานคดีทุจริตการเลือกสว.ยืนยันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีมีการร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ข่มขู่พยานในคดีทุจริตการเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือคดีหัวสว.มีผู้เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อกระทรวงยุติธรรมว่าพนักงานสอบสวน DSIซึ่งจัดทำสำนวนคดีตั้งแต่แรกในประเด็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และมาตรา164กระทรวงยุติธรรมจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยจะตรวจสอบรายละเอียดตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำสำนวนหลังพบว่ามีพยานบางรายกลับคำให้การการตรวจสอบครั้งนี้เกิดจากหนังสือร้องเรียนที่ยื่นต่อกระทรวงยุติธรรมเมื่อวันที่14กันยายนโดยขอให้ดำเนินการกับพนักงานสอบสวนและข้าราชการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเด็นทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณี DSI เตรียมประสานขอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในคดีหัวเลือกสว.เพื่อนำไปประกอบสำนวนคดีอ้างยี่และฟอกเงินนั้นต้องรอคำวินิจฉัยของกกต.รวมถึงขั้นตอนหลังจากกกต.มีมติยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาก่อนที่ DSI จะนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งการดำเนินการดังกล่าว จะทำควบคู่กับการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนพนักงานสอบสวน DSI ไม่ให้ความเป็นธรรมและข่มขู่พยานโดยคาดว่าระยะเวลาของทั้งสองกระบวนการน่าจะใกล้เคียงกัน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลดูแลประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาอีก240ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569โดยจัดสรรผ่านกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติสิ่งสำคัญคือรัฐบาลต้องการให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและไม่ตกหล่นจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งตรวจสอบสิทธิ์และเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้อย่างเร็วที่สุดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: อกแม่พระธรณีจวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
13: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
13: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
14: เรารักประเทศไทย
0: 19นาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของผู้ตรวจการของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเมื่อวันนี้ที่ยอมรับว่าสหรัฐกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการทำสงครามกับอิหร่านพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์จนถึงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่านมีค่าใช้จ่ายกว่า 33,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในจำนวนนี้ราว 22,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในปฏิบัติการดังกล่าวขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรุสโซเชียลโดยอ้างว่าสหรัฐกำลังผลิตอาวุธที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่าช่วงเวลาใดๆในประวัติศาสตร์ของประเทศแต่ไม่ได้กล่าวถึงรายงานล่าสุดของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับปัญหาการขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายวิตาลีคลิตโกนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตโฮโลซีอิฟสกี้ของกรุงเคียฟเมื่อเวลา 8:39 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าคลังสินค้าหลายแห่งในเขตโอโบลอนสกี้ได้รับความเสียหายจากการโจมตีของรัสเซียเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียเห็นพ้องที่จะไม่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าการที่ราคาน้ำมันดีเซลโลกพุ่งสูงขึ้นเป็นผลมาจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึงวันที่20กันยายนทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็น

0: 3องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:49 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร27เซนติเมตรและเวลา 20:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร46เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง22เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง43เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกรรมและชลธรจัญญาอ่าน

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
2: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ครับพ่อผู้ใหญ
1: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
2: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะครับพ่อผู้ใหญ
1: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นล่ะ
2: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังได๋แน่ล่ะคะพ่อผู้ใหญ
1: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfoot ไทย
2: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
1: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
2: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
1: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
3: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคพิเศษจังหวัดขอนแก่น
4: ทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตไทยสิทธิ์โปร่งใสใสใสใส

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์เดียว27 กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตถ่ายสิทธิ์โปร่งใสไต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1 สิทธิ์ 1 เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง1ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง2ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13 หลัก3รับบัตรเลือกตั้ง1 ใบ4เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1 หมายเลข5ย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569ตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17 นาฬิกาอย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตท้ายสิทธิ์อย่างโปร่งใส

0: องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์มีเสียงเลือกตั้งออกมาแสดงพลังไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ณหน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเข้าคูหากากบาทเบอร์ดี27กันยายนนี้รวมพลังไปเลือกตั้งตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตหายสิทธิ์โปร่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.ณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาบาเดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน1หมายเลข 5. หย่อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 17:00 น.อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะครับครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
2: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการนานาสารธรรมค่ะ
3: อันว่าคนคนนี่คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กน้อยก็หากมีมีคนดีคนเทคนเก๋เด้ขี่ก็ตายมีผู้ดีผู้หายผอมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบทั้งคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกลาชาล่าเฒ่าแก่ตายสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าสารธรรมของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับเนาะมื้อนี้ผู้ขาวรเทพเวียงแก่มาพบพ่อพ่อแม่พี่น้องมารับใส่พ่อแม่พี่น้องคือเก่าอยู่มองนี้เวลาเก่าเวลาเดิมเวลาดีก็คือเวลา19นาฬิกา30นาทีฮอดเวลา20นาฬิกาหรือว่าทุ่มเคิงฮอด2ทุ่มทุกวันอังคารครับผมอันว่ามื้อนี้ผู้ขามาพบพ่อแม่พี่น้องก็เป็นวันอังคารคือเก่ามื้อนี้เป็นวันอังคารที่15เดือนกันยายน ปีพุทธศักราช2569มื้อนี้ขึ้น4ค่ําเดือน10ปีมะเมียเอาขึ้นนี่ก็ฝันซะเด้อมื้ออื่นมันที่16นี่ขึ้นนี่บ่ได้สิฝันก็ฝันซะบัดนี้ก็คือเก่าล่ะครับพี่น้องรายการหน้าสารธรรมมาพบพ่อแม่พี่น้องแกนำสิ่งละอ่านพันละหน่อยมาฝากมาตอดมาเบามาเล่าสู่ฟังเอามาเบาให้ฟังบ่ได้เบาให้เสือบ่เสือนั่นก็สุดแท้แต่ดุลยพินิจของพ่อแม่พี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโยนิโสมนสิการคือการคิดพิจารณาโดยแยบคายเสียก่อนที่จะตัดสินใจเชื่อในสิ่งต่างๆเนื่องจากว่ามันมีปรโตโคสะคือมีแรงข้อมูลแล้วแต่ตอนน้อยแรงข่าวหรือผู้ทรงข่าวทรงสารอย่างทางภาษาพวกสื่อสารมวลชนคือว่ามีคนส่งสารคือปรโตโคสะพอมีคนส่งสารมามันก็มีเนื้อหาสาระของสารเฮาเป็นผู้รับสารผู้รับสารก็ต้องมีโยนิโสมนสิการที่คิดพิจารณากันก่อนในทางพุทธศาสนาผมบอกว่าถ้าหากว่าปรโตโคสะหรือผู้ทรงสารมันเป็นคนดีก็เป็นเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสารที่ส่งออกมาก็ไม่น่าจะดีแต่ว่าคันผู้ทรงสารเป็นคนดีคือปรโตโคสะเป็นคนดีก็เชื่อได้ว่าสารที่ส่งออกมานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าจันใดก็ต้องเฮาผู้รับสารก็ต้องมีโยนิโสมนสิการคือเก่านั้นพี่น้องเนาะฝากพี่ฝากน้องหลายๆคราวๆทางโซเชียลแห่งหลายคนมือนี่เนาะเป็นห่วงหลายเด้อคนมือผู้ขาน่ะเป็นห่วงลูกหลานทั้งลูกหลานนั้นเป็นห่วงผู้เฒ่าผู้โถผู้ใหญ่นํามันบ่ว่าแต่เด็กน้อยเป็นห่วงผู้ใหญ่ก็พ้องกันเดี๋ยวจะไปลงเสื้ออย่างง่ายๆเนาะแล้วก็จะไปเฮ็ดตามเขาเดี๋ยวก็เสียเงินเสียทองไปตัวทิพย์ตัวเด่นพวกคอลเซ็นเตอร์ช่วงนี้แค่เนี่ยตัวบริการได้ยินข่าวแต่ว่าเขาปราบปรามไปได้หลายนี่ก็ได้เอานั่นฝากไว้ก่อนสิเว้าหลายใหญ่ห่างช่วงนี้ฤดูฝนเนาะฝนฝ่ามันก็ธรรมดาห้าเข่าห้าออกไก่ควายไปควายมาอะไรกันเพราะจะเรื่องห่วงของฤดูฝนจะไม่ติดตกย่ำใดบ่ตกย่ำใดเอาแน่นอนบ่ได้บ่ติดตกกับบึมบั่มมาคึมอยู่2มื้อ3มื้อก็หังมีก็ยังหมู่บ้านนี่ก็คึมคักแต่เด้นั่นเป็นยังสั่นก็ฝากพี่ฝากน้องเฮาผู้ใดเดินทางโดยยวดย่านขั้นหามรถย่นกลไกไก่ควายไปควายมายาดีบเก่งยาฝ่าวก่อนฝ่าฝนจนละท่ามันแห้งก็หาหม่องพักหม่องเศร้าซะก่อนให้มันอ่อนให้มันเบาบางจะค่อยเดินทางต่อเนาะเป็นยังสั่นบ่ว่ารถน้อยรถใหญ่คือกันนั่นด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการนานาสารธรรมภูขาวริเทพเวียงแก่นพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็รู้สึกว่าก็มีข่าวเกี่ยวกับทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเฮาเนี่ยนี่ล่ะก็อยากฝากพี่ฝากน้องคือเก่านั่นล่ะมันคือกันกับพญาที่ผู้ขาขึ้นต้นรายการนั่นล่ะอันว่าคนๆนี่คนก็มีหลายเหล่ามีคนแก่คนเฒ่าเด็กหน่อยก็หากมีคนดีคนเท่คนเก๋เรียกี่ก็ตายมีผู้ดีผู้ให้พร้อมอ้วนก็ว่าไปมีคนบอดคนใบทั้งคนไทยคนฝรั่งหมุนอยู่คือบักคังติดอยู่ในโลกล่าชะล่าเฒ่าแก่ตายก็จะไปคิดอีหยังหลายย่ำเกิดเรื่องเกี่ยวกับทางพระสงฆ์ในทางพระพุทธศาสนาเฮานี่ก็ใช่มักมีคนกลุ่มนึงดอกเพิ่นก็ว่าเพิ่นเป็นนักธรรมบุญเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเข้าวัดฟังธรรมจำศีลกินท่านประหารกิเลสเพิ่นว่าดอกแต่ว่าคันย่ำเกิดเรื่องพระเรื่องสงฆ์อยู่ในเสียงออกไล่ขังดินี่นะดิฉันน่ะตอนนี้ไม่อยากจะทำบุญเลยอยากจะให้ทานได้ยินข่าวพระสงฆ์ไม่ค่อยดีพัดว่าปานนั้นพัดว่าจะความเป็นพุทธศาสนิกชนผู้ถึงอัตถิงธรรมผู้นั้นผู้นี้ผู้ขาก็เว้าประจําก็ว่าสิบ่เว้าดอกแต่ก็อดเว้าบ่ได้คือในความหมายเนี่ยโดยสรุปอีหยังก็สร้างมันก็คือคนพี่น้องสิเป็นตำรวจทหารพระสงฆ์องค์ข้าสามเณรเป็นนักบวชเป็นอีหยังก็สร้างสุดท้ายก็คือคนนี่ล่ะแต่ว่าหังเป็นคนอยู่ในรูปของทหารคนอยู่ในสถานะของทหารคนอยู่ในฐานะของพระสงฆ์คนอยู่ในฐานะของนักเลี้ยงคู่บาอาจารย์คืออยู่ในสถานะอย่างกับสร้างในลักษณะอย่างในกับสร้างสรุปก็คือคนธรรมดานี่แหละคนมันก็แบ่งเป็น2กลุ่มคือคนดีกับคนบ่ดี เพราะฉะนั้นให้เฮาสรุปตัวนั้นก็คือคนแต่บังเอิญว่าคนสถานะว่าเป็นพระบัดนี้พ่อเฮ็ดบ่ดีเพิ่นเลยว่าพระบ่ดีก็เลยมองพระศาสนาไปมาล่ำมาล้อยเลยว่าคนปัจจุบันสถานะเป็นทหารบัดเขาเฮ็ดเพิ่นว่าทหารบ่ดีในฐานะคนคนเฮ็ดบ่ดีหรือคนคนนั้นอยู่ในสถานะตำรวจกันเฮ็ดบ่ถูกเพราะตำรวจบ่ดีจังซี่นะแต่จริงๆอ่ะในมุมมองผู้ขาสรุปว่าจังซี่ก็คือคนล่ะพี่น้องคือคนสิเป็นพระเป็นตำรวจทหารคู่บาอาจารย์นักบวชนั่นก็สร้างสรุปก็คือคนนี่ล่ะคนมันก็มี2กลุ่มคือคนดีกับคนบ่ดีซื่อๆนั่นล่ะมันก็เป็นเรื่องของคนบ่ดีแค่นั้นเองเขาจะไปตีเรื่องขององค์กรศาสนาหรือไปตีเรื่องของหน่วยงานยังจะไปว่าผู้คนดีก็หังมากไม้ไกลกองหรือหล่นเออนั่นล่ะโดยสรุปก็คือคนซื่อๆนี่ล่ะว่าไม่ใช่ดอกคนดีคนชั่วก็คนผู้เฮ็ดชั่วก็เฮ็ดไปผู้เฮ็ดดีก็เฮ็ดไปผู้ใดมีหน้าที่ในการปราบปรามป้องกันดูแลก็ช่วยกันไปซั่นล่ะพวกเฮาผู้ใดเห็นอันใดบ่ถูกบ่ต้องบ่คือบ่ควรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบผู้ใดบ่ดีก็จัดการดําเนินการไปตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองก็ว่ากันไปผู้ใดดีก็ส่งเสริมกันไปเท่านั้นล่ะจะไปคิดอีหยังหลายคำถามผู้ขานี่เรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่พูนสีกากรอบจนมหาสีกาเอเนี่ยคำถามผู้ขาก็ซื่อๆยกเบิกผู้ขาบ่ได้สะทกสะท้านเพราะว่าหยังเพราะว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังมั่นคงดีก็มันอยู่ที่เฮาปฏิบัติบ่อืมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในประเทศไทยในโลกนี่ผู้เพิ่นประพฤติดีปฏิบัติชอบก็มีอีกเป็นแสนๆพุ่นน่ะเออไอ้ภาษาคนๆนึงประพฤติบ่ถูกบ่ต้องก็คือเรื่องของคนๆนั่นไปสิไปเก็บเป็นอุปการะบ่ได้ดอกเพราะฉะนั้นมันจะมีคนกลุ่มนึงดอกเขาวัดพ่อกำกานี่ปีนึงก็ให้ท่านจักเทื่อนึงอยู่เออไปเฮ็ดท่านอยู่เทื่อนึงปีนึงก็ว่าจะขวางเป็นพุทธศาสนิกชนผู้คำวอดคักหลายมันเกิดเรื่องอย่างที่ขึ้นแล้ววันไหวจังสั่นจังสิผู้ขาวบ่แม่นคันท่านยังเป็นคันท่านยังมีความอารมณ์เป็นในท่านแสดงว่าท่านยังบ่เป็นของแท้อืมก็ธรรมดาล่ะเฮาจะไปสั่นคลอนหยังก็เพียงแต่ว่าเออคันเฮาเห็นอันใดบ่ถูกบ่คือบ่ควรเฮาในฐานะพุทธบริษัทก็ช่วยกันป้องกันไปซะละเห็นอันใดบ่ถูกบ่ต้องก็แจ้งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพิ่นไปบอกกันไปตักเตือนกันไปเท่านั้นล่ะอย่าไปคิดอีหยังหลายจะสิไปศรัทธาถดถอยบ่แม่นแนวมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมันคือคนคนก็มีดีมีชั่วเท่านั้นแหละมีอยู่เท่านั้นบ่มีหยังบ่ว่าอยู่ในสถานะใดภาวะฐานะใดคันคุ้มจิตคุ้มใจเจ้าของบ่ได้คันตกอยู่ภายใต้อำนาจกิเลสไปต่ำมันก็เป็นทั้งสันหลักกายเป็นคนชั่วไปคันผู้ใดเพิ่นทนท่านได้เพิ่นฮู้จักคุ้มเจ้าของได้ฮู้จักรับผิดชอบชั่วดีก็เป็นคนดีแค่นั้นเองคนดีอยู่ในสถานะไหนก็ดีทั้งนั้นที่เป็นพระสงฆ์องค์กรสมณีตำรวจทหารคู่บาอาจารย์นักปราชญ์ก็เป็นคนดีแต่การเพื่อเป็นคนซัวอยู่ในสภาพใดกะซัวคือเก่าสิคล้องอยู่ในเพศใดสิคล้องอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานใดก็เป็นคนซัวก็คือคนซัวคือเก่าเนาะให้มองว่าเป็นเรื่องของบุคคลเลยพี่น้องเด้ออย่าไปใส่ใจยังไรแล้วก็แล้วไปเฮ็ดเอาอื่นไปมันจะเป็นประโยชน์ไปนาพุ่นน่ะเอาบัดนี้ขออนุญาตอันอวยเข้ามาหาสิ่งที่นำมาฝากพี่น้องมื้อนี้ขออนุญาตบาดคำนำพุทธศาสนสุภาษิตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอกจักหน่อยจากขุททกนิกายธรรมบทว่าจังซี่ก็ได้หันนติโภคาทุมเมทังโภคทรัพย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามฟังอีกทีนึงกับผมหันนติโภคาทุมเมทังโภคทรัพย่อมฆ่าคนมีปัญญาสามซึ่งผู้ขาจำได้ว่าพุทธศาสนสุภาษิตหนึ่งที่ใกล้เคียงกับวันนี้ผู้ขาเคยนำมาเว้าออกอากาศไปตั้งแต่น่าจะหลายปีก่อนแล้วก็คือสักการโรกาปุริสังหันติสักการะย่อมฆ่าบุรุษถอยหรือว่าสักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียคำว่ากาปุริสังคือคนบ่ดีนั่นเองเนาะสักการโรกาปุริสังหันติสักการะย่อมฆ่าบุรุษถอยหรือว่าสักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียกาปุริสังคือคนบ่ดีเพราะฉะนั้นคำว่าหันนติโภคาทุมเมทังครับสักการโรกาปุริสังหันตินี่โดยเนื้อความกะใกล้ๆกัน ทุ่มเมตั้งคนมีปัญญาสร้างปัญญาบดีก็คือพอคนเฮามีปัญญาบดีมันก็กลายเป็นกาปุริสะก็คือคนชั่วนั่นเองคนที่มีปัญญาต่ำซามมีปัญญาไม่ดีก็คือคนชั่วนั่นเองแต่มีคาต่อครับกาปุริสังคำว่ากาปุริสังบุรุษถอยคำว่าบุรุษในความหมายที่เป็นใส่นี่คือหมายถึงบุคคลเนาะแท่นบุคคลปัจเจวะเอาขาเต็มบุรุษดีบวกขาสตรีดีปัจเจวะอีกล่ะความหมายคำว่ากาปุริสังในที่นี้มันหมายถึงตัวบุคคลเป็นใส่คำว่าปุริสาบุรุษหรือจริงๆกันในโดยอัตถาโดยเนื้อความมันคือแท่นคำว่าคนแท่นบุคคลก็จะบอกว่ากาปุคลังหันติจะเกิดเมื่อกี้พิษชั้นพิษนั้นพันเนาะเอาสุโลคนส่วนนั่นแหละพระนางใส่สาวปุริสาเสียเนาะปุริสาตามสาวไปว่าบุรุษแต่ในความหมายคือคนนั่นแหละในความหมายคือคนเพราะฉะนั้นลาภสักการะเรียกง่ายๆหรือว่าโภคสมบัติลาภสักการะนี่มันขาคนส่วนขาคนบุดีเป็นยังมันคือขาโลภะได้ครับโลภะอยากได้เห็นเงินค่ำกำแก้วเห็นแก้วแหวนเงินท่องของมีคาเห็นเงินหนาดำเห็นค่ำหนาเศร้าเพราะมีโลภะในจิตในใจคนเฮาขันยังบ่ขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานชาติวิโมกข์นี่กิเลสมันก็ยังเต็มหัวจิตหัวใจโลภะก็มีราคะโทสะโมหะมีหมดมันอยู่ที่ว่าที่นี่พอเกิดสมมุตินี้ขึ้นแล้วเนี่ยคนบ่มีปัญญาหน่อยหรือคนชั่วนี่ก็คือบ่สามารถควบคุมจิตเจ้าของได้พอควบคุมอะไรกับปล่อยจิตปล่อยใจให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสและกองทุกข์กับประพฤติปฏิบัติตามกุศลนี่ที่เป็นฝ่ายชั่วคืออกุศลน่ะเนาะกุศลได้เป็นไปในฝ่ายชั่วก็คืออกุศลนั่นเองเช่นโลภะควบโลภอย่างใดอย่างนี้เอ้ยเห็นเงินหลายๆเห็นนั่นนี่ก็เกิดโลภะควบอย่างใดขึ้นที่นี่บ่สามารถที่สิบังคับมันได้บ่สามารถลดละได้มีแต่อยากสะสมอยากเพิ่มมีแต่อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นจะได้มาด้วยวิธีแบบชั่วก็สร้างแบบดีก็สร้างโลภะเขาครอบจิตครอบใจเขาครอบงำในจิตใจละบ่ได้ว่างบ่ได้ก็เป็นไปตามอำนาจกิเลสโลภะก็เอาตัวไปนี่เห็นอันนั้นก็เอาเห็นนี่ก็เอาลาภสักการะลังไหลมากโภคะลังไหลมากแห่งเห็นไปแห่งอยากได้แห่งอยากสะสมมีบาทนึงก็อยากได้2มี2อยากได้3มี10ล้านก็อยากได้20ล้านจาก20จะได้เป็น100ล้านมี100ล้านก็จะได้1000ล้านมี1000ล้านก็จะได้10,000ล้านจาก10,000อยากได้100,000จาก100,000อยากได้ล้านล้านไปแต่แล้วโลภะมันบ่หยุดบ่ยั้งเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญญาสร้างหรือบุคคลที่ไม่ใช่บัณฑิตก็สิบ่ฮู้จักหลักการบ่ฮู้จักในการที่สิระงับจิตใจเจ้าของบ่ฮู้จักในการที่สิระงับยับยั้งจิตใจเจ้าของไม่ให้เป็นไปตามอำนาจกิเลสพ่อเป็นอันสันกับปล่อยจิตปล่อยใจเจ้าของไปพ่อปล่อยจิตปล่อยใจเจ้าของไปมันก็กระทำบำเพ็ญในสิ่งที่ส่วนตัวนี้เพราะความโลภะมันเป็นความโลภมันจะนำไปสู่การปฏิบัติทางกายทางวาจาในทางที่ต่ำว่าไงคือบุพเพส่วนนะส่วนทางกายส่วนทางวาจาส่วนทางใจไปนั่นมันแต่กันผู้เพิ่นระงับยับยั้งได้ผู้เพิ่นฮู้ท่านเพิ่นก็ตั้งสติได้เสร็จแล้วเพิ่นก็มันบ่เป็นหยังดอกพวกนี้มันเป็นของหลอกไก่เสี่ยวไปหยังสิเก็บไปหยังก็ให้มีสันตุฐิความยินดีหรือว่าสันโดษน่ะสันตุฐิความยินดียินพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เพื่อมันมีปัญญาเพื่อกระสีกำหนดดูในฐานะเจ้าของในจุดของเจ้าของเจ้าของเป็นผู้ใดควรที่เหตุจังใดจังใดจังใดเพื่อกระสีระงับยับยั้งนั่นคนผู้มีปัญญาต่อไปสุเมธาหรือสุเมโทผู้มีปัญญาดีนี่เห็นไหมเนี่ยทุมเมธาหรือทุมเมธาหรือทุมเมโทคือผู้มีปัญญาสามปัญญาพอดีผู้มีปัญญากับว่าแม่นก็ที่แปล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงนราธิวาสปัตตานีและยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนักกีฬาขี่ม้าและทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลเป็นตัวแทนถือธงชาตินำทัพนักกีฬาไทยร่วมพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีร่วมแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีร่วมมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัวประเทศไทยและสาธารณรัฐนิการากัวได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความร่วมมือที่เจริญงอกงามขึ้นเป็นลำดับนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปีพุทธศักราช2518เป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้เห็นความเจริญรุ่งหน้าของกิจการที่มีความสำคัญด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อกระชับความเป็นหุ้นส่วนในด้านต่างๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของทั้งสองประเทศสืบต่อไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่15กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:09 นขออภัยครับวันนี้เวลา 9:08 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์บรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาระหว่างวันที่15ถึงวันที่18กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในวันเดียวกันนี้เวลา 12:21 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอวาทความว่าในปัจจุบันวิทยาการสำคัญอย่างหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนเราคือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ซึ่งนับเป็นเครื่องมือที่มีคุณประโยชน์ในการช่วยประหยัดเวลาประหยัดทรัพยากรทั้งเพิ่มพูนความสามารถในการวิเคราะห์และสืบค้นข้อมูลต่างๆแต่การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวนั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องระลึกไว้เสมอว่าปัญญาประดิษฐ์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่ใช่มนุษย์ที่แท้ย่อมไม่สามารถบังคับควบคุมตนเองให้ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ว่าจะนำไปใช้ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษอย่างไรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวบัณฑิตจึงควรสังวรระวังในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ไม่ใช้ในทางที่มิชอบหรือพึ่งพาอาศัยปัญญาประดิษฐ์มากเกินไปจนลดทอนคุณค่าและความรู้ความสามารถของตนเองหากต้องรู้จักใช้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยสติความยั้งคิดและปัญญาความรู้ความสามารถโดยมีคุณธรรมความสุจริตเป็นเครื่องกำกับประคับประคองให้เหมาะสมถูกต้องและเป็นธรรมถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะมีทักษะความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ให้อำนวยประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนทั้งแก่การพัฒนาตนเองพัฒนางานที่ทำและพัฒนาชาติบ้านเมืองจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนนี้เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ถึง19กันยายนดังนี้วันที่18กันยายนเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นวันที่19กันยายนเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 15:30 นเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 19:00 นกรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพขอให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตตมวาน100วันแห่งการสิ้นพระชน
2: นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์กร5ศาสนาประกอบพิธีทางศาสนาและกิจกรรมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเนื่องในวาระสัตตมวานครบ100วันแห่งการสิ้นพระชนม์ในวันที่18กันยายนโดยแต่ละศาสนาได้กำหนดแนวทางประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาได้แก่ศาสนาพุทธคณะสงฆ์ทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศพร้อมจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาภายหลังการทำวัดสวดมนต์เย็นศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศเพื่อร่วมแสดงความอาลัยศาสนาคริสต์จัดพิธีอธิษฐานภาวนาในพิธีบูชาขอบพระคุณศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เบื้องหน้าพระรูปและศาสนาซิกประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอันรัดขอพรและจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระรูปพร้อมเครื่องราชสักการะเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความอาลัยมาริชโยรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยรับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ฉบับพระราชทานเพื่อส่งมอบแก่สถานศึกษาทั่วประเทศ
3: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเล่ม46ฉบับพระราชทานณสำนักงานองคมนตรีกรุงเทพมหานครโดยมีนายเกษมวัฒนาชัยองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนคณะองคมนตรีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและผู้บริหารจากหน่วยงานภาคการศึกษาและตำรวจเข้าร่วมพิธีการได้รับพระราชทานหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่ม46ครั้งนี้นับเป็นการสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีแหล่งค้นคว้าและพัฒนาความรู้ด้วยตนเอง ชนันทิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาวันที่21กันยายนนี้เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศ
4: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนเพื่อพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กในวันที่21กันยายนเพื่อเข้าร่วมประชุม UNGA ครั้งที่81ซึ่งปีนี้จะขึ้นภายใต้หัวข้อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงโดยนายกรัฐมนตรีจะขึ้นกล่าวปราศรัยทั่วไปในวันที่24กันยายนพร้อมทั้งพบหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและผู้นำระดับสูงจากหลายประเทศอาทิสมเด็จพระราชินีมัคซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์รวมถึงนายกรัฐมนตรีจากปูตานอาร์เมเนียและบังกลาเทศอีกทั้งจะร่วมประชุมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อหารือกับผู้บริหารระดับสูงส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ตามการขยายตัวของภาคการส่งออก
5: นายยันยงไทยเจริญประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานวิจัยเศรษฐกิจและความยั่งยืนศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าได้ปรับประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยขึ้นอยู่ที่ระดับร้อยละ 2.2 และในปีหน้าจะเติบโตต่อเนื่องที่ระดับร้อยละ 2.1ปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากการฟื้นตัวที่ดีเกินคาดของภาคการส่งออกและแรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาคเอกชนโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงและอิเล็กทรอนิกส์อย่างไรก็ดีภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยยังคงมีลักษณะไม่ทั่วถึงมีการกระจุกตัวอยู่ในวงแคบการบริโภคภาคเอกชนและการใช้จ่ายของภาครัฐยังมีแนวโน้มเปราะบางแม้จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐเช่นโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกมาพยุงอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะขยายระยะเวลาออกไปในไตรมาสที่4จำเป็นต้องดำเนินมาตรการพยุงแรงส่งทางเศรษฐกิจแต่ควรปรับรูปแบบให้พุ่งเป้าตรงจุดควบคู่ไปกับการจัดสรรทรัพยากรไปใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้อาจเติบโตได้สูงกว่าร้อยละ 2.2 ขึ้นอยู่กับการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการดึงเม็ดเงินจากปีหน้ามาใช้ล่วงหน้าแต่ยังต้องเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงได้แก่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐอเมริกาและผลกระทบของสินค้าเกษตรจากปรากฏการณ์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนหรือซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตั้งแต่ไตรมาสที่4ต่อเนื่องไปจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าปฏิพลสรัพรมารายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมจัดสรรงบประมาณโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน 1,500,000 ครัวเรือนเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทย
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ารัฐบาลได้อุดหนุนงบประมาณโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อปหรือโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนจำนวน 1,500,000 ครัวเรือนรายละ 50,000 บาทเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้ซึ่งสิ่งสำคัญคือการทำให้ระบบที่ประชาชนลงทุนติดตั้งมีมาตรฐานและความปลอดภัยพร้อมใช้ความต้องการจำนวนมหาศาลจากโครงการดังกล่าวเป็นโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมไทยโดยกระทรวงอุตสาหกรรมยังต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศตั้งแต่การประกอบแผงโครงแผงกระจกสายไฟกล่องเชื่อมต่อโครงสร้างติดตั้งตู้ไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เงินลงทุนหมุนเวียนในประเทศเกิดการผลิตและการจ้างงานรวมถึงสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME ไทยและเป้าหมายของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องการเห็นว่าโซล่ารูฟท็อปที่อยู่บนหลังคาบ้านคนไทยมีมาตรฐานปลอดภัยและสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยนันทิกากิตาโลรายงาน
1: คณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติขึ้นทะเบียนแหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฟ้าอาลาโทคอนคิสเขาสมโพธิ์จังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์แห่งที่29เตรียมแผนพัฒนาเป็นแหล่งอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและการท่องเที่ยว
7: นายนิพนธ์จำนงสิริศักดิ์รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนพัฒนาเชิงบูรณาการพื้นที่แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์หรือเขาระเบิดหินเพื่อกำหนดทิศทางการดูแลและใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างเหมาะสมโดยวางแนวทางการพัฒนา4ด้านได้แก่การอนุรักษ์การศึกษาวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกและการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งเห็นชอบให้แหล่งซากดึกดำบรรพ์หอยสองฝาอาลาโทคอนคิดเขาสมโพธิ์อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเนื้อที่ประมาณ41ไร่เป็นแหล่งซากดึกดำบรรพ์ที่ขึ้นทะเบียนแห่งที่19และร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณีพร้อมแผนที่ท้ายประกาศและมอบให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการขึ้นทะเบียนเขาสมโพธิ์ครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการคุ้มครองมรดกทางธรณีวิทยาของประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและเรียนรู้ด้านซากดึกดำบรรพ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและการสร้างประโยชน์ให้ชุมชนอย่างเป็นระบบปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:18 รับฟังข่าวต่างประเทศครับโฆษกกองทัพซาอุดีอาระเบียออกแถลงการในวันนี้โดยให้คำมั่นว่าซาอุดีอาระเบียจะดำเนินการตอบโต้อย่างเด็ดขาดหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีเมือง3แห่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียได้แก่เมืองอับฮาเมืองทาอีฟและเมืองคามิสมูชาอิดเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและส่งผลให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายพร้อมกันนี้ยังประณามว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มกบฏฮูตีต้องการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนด้านนายฮาเซมอัลอัสซาดสมาชิกฝ่ายการเมืองของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเตือนว่ากลุ่มกบฏฮูตีจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงขึ้นตราบเท่าที่ซาอุดีอาระเบียยังคงเดินหน้ารุกรานเยเมนต่อไปประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีเซอร์ดาเบอร์ดิมูฮามิดอฟของเติร์กเมนิสถานระหว่างการหารือที่ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในวันนี้ทางรัฐบาลเติร์กเมนิสถานช่วยอำนวยความสะดวกในการอพยพชาวเกาหลีใต้กว่า30คนออกจากอิหร่านผ่านเส้นทางบกไปยังเติร์กเมนิสถานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาในช่วงที่สงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปะทุขึ้นพร้อมระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวสะท้อนถึงความไว้วางใจและมิตรภาพอันดีระหว่างเกาหลีใต้และเติร์กเมนิสถานในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังตกลงขยายความร่วมมือด้านการสร้างเมืองใหม่การก่อสร้างทางรถไฟและการนำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการน้ำของเกาหลีใต้เข้ามาช่วยรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำและการแปรสภาพพื้นที่เป็นทะเลทรายในเติร์กเมนิสถานพร้อมลงนามข้อตกลงและบันทึกความเข้าใจรวม13ฉบับเพื่อร่วมส่งเสริมการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัฐบาลฮังการีภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีปีเตอร์มาจายื่นร่างกฎหมายต่อรัฐสภาฮังการีเพื่อยกเลิกกฎหมายเดิมที่ห้ามเผยแพร่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีขณะที่ร่างกฎหมายฉบับใหม่มุ่งเน้นการควบคุมสื่อลามกและเนื้อหาทางเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยรวมถึงเนื้อหาที่ส่งเสริมการแสวงหาประโยชน์หรือการล่วงละเมิดเยาวชนแทนทั้งนี้กฎหมายเดิมถูกบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ในสมัยรัฐบาลภายใต้การนำของอดีตนายกรัฐมนตรีวิกตอร์ออบานของฮังการีโดยอ้างว่ากฎหมายดังกล่าวมีไว้เพื่อปกป้องเยาวชน อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปตัดสินว่ากฎหมายดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหภาพยุโรปและทำให้กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศถูกกีดกันออกจากสังคมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยชุดสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนักกีฬาที่ทยอยเดินทางไปถึงแล้วได้เริ่มทำการลงสนามฝึกซ้อมโดยพลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าในส่วนของนักกีฬาที่จะทำหน้าที่ถือธงชาติเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาไทยเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งนี้นักกีฬาชายคือต่อเฉลิมฉานยศปริยะพาณิชย์นักขี่ม้ามือเก๋าผู้เคยพาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิลปะการบังคับม้าในการแข่งขันซีเกมปี1995รวมถึงยังเป็นเจ้าของดีกรีเหรียญเงินทีมศิลปะการบังคับม้าในเอเชียนเกมครั้งที่18ที่ประเทศอินโดนีเซียและเจ้าของเหรียญทองในศึกซีเกมครั้งที่33ในประเภทศิลปะบังคับม้าประเภททีมส่วนนักกีฬาหญิงได้วางตัวแนนทัพดาวนึกแจ้งหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมวอลเลย์บอลไทยเจ้าของรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมจากศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีส่วนสำคัญพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์และสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกม2028สำหรับพิธีเปิดเอเชียนเกมครั้งที่20จะจัดขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่19กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาที่สนามกีฬาปาโลมามิซูโฮเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลชายมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่ห้องแถลงข่าวโตโยต้าสเตเดียมเมืองไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยนายธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเป้าหมายของไทยคือการพยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเข้ารอบให้ลึกที่สุดการได้อยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นเจ้าภาพก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับทีมชั้นนำของเอเชียสิ่งสำคัญคือความเป็นทีมเวิร์คที่ต้องเล่นด้วยกันให้มีประสิทธิภาพสำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม A จะพบกับคีร์กีสถานในวันที่16กันยายนนี้เวลา14นาฬิกาก่อนจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา14นาฬิกาและพบญี่ปุ่นเจ้าภาพในวันที่23กันยายนเวลา17นาฬิกา30นาทีที่สนามโตโยต้าสเตเดียมถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32และแอปพลิเคชัน AIS Play ด้านนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาเทนนิสว่านักกีฬาจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายรายการ2026 David Cup World Group 2โดยทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติคาซัคสถานที่ National Tennis Center B-Live Arena ในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานระหว่างวันที่18ถึง19กันยายนนี้เพื่อคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันรอบ Playoff ลุ้นขึ้นสู่ World Group 1ต่อไปทั้งยังเป็นการอุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ขณะที่โค้ชโอ๊ตณัฐพงศ์โพนพรัตน์ผู้ฝึกสอนนักกีฬาวินเซิร์ฟทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของนักกีฬาว่าสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาชุดแรกมาเก็บตัวล่วงหน้าที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาส่วนนักกีฬาชุดที่2ได้เดินทางมาสมทบในวันที่14กันยายนซึ่งสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยทั้งหมด4คนโดยจะลงฝึกซ้อมร่วมกันแม้ว่าสภาพอากาศจะมีฝนตกทุกวันและมีบางวันที่มีลมให้ซ้อมบ้างขณะที่ในบางช่วงที่ลงซ้อมในทะเลไม่ได้ก็จะปรับโปรแกรมออกกำลังกายอย่างอื่นแทนเพื่อรักษาความแข็งแรงก่อนเริ่มแข่งขันวันแรก26กันยายนนี้นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายองครักษ์ทองนิรมนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายสาธรอัมพินนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดปทุมธานีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวานไบรท์แลนลี่ท่องเที่ยววิถีชุมชนปทุมธานีระหว่างวันที่12ถึง13กันยายนออกแบบเส้นทางปั่นจักรยานท่องเที่ยว3เส้นทางครอบคลุมพื้นที่ทั้ง7อำเภอของจังหวัดได้แก่เส้นทางที่1เมืองปทุมธานีสามโคกลาดหลุมแก้วเส้นทางที่2ธัญบุรีลำลูกกาและเส้นทางที่3คลองหลวงหนองเสือโ เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญวิถีชีวิตวัฒนธรรมสายน้ำแหล่งเรียนรู้และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อผลักดันจังหวัดปทุมธานีสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องหัวใจบัณฑิตโดยพระเทพวชิระเวที
13: เพราะฉะนั้นหัวใจบัณฑิตทั้ง4ห้อง4ข้อคือสุจิปุริท่านมีพระคาถาว่าสุจิปุริวินิมุตโตกะทังโสปัณฑิโตภเวแปลถอดความว่าเว้นวิจารว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีท่านทั้งหลาย

0: คลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกัมและชโลธรจัญญาอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะในค่ำคืนนี้เราจะมาติดตามผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าในตอนดาวสองเมืองกันต่อนะคะซึ่งเป็นผลงานการประพันธ์โดยรมนกมลนาวินเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะก่อนจะไปติดตามรับฟังเรื่องราวกันต่อขอนำคุณผู้ฟังมาทำความรู้จักกับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ากันสักเล็ก

น้อยค่ะรางวัลนี้เป็นการประกวดวรรณกรรมทางการเมืองที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ใช้พลังแห่งความสร้างสรรค์ถ่ายทอดความคิดมุมมองส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะซึ่งชื่อของรางวัลผ่านแว่นฟ้านั้นก็มีความหมายที่น่าสนใจค่ะด้วยเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยมีลักษณะเป็นพานสองใบวางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนอยู่บนพานใบล่างที่ใช้รองรับสิ่งที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศสำหรับเรื่องดาวสองเมืองที่เราจะมาติดตามกันต่อในค่ำคืนนี้นะคะเรื่องเราจะลงเอยอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันค่ะ

็นพรวิเศษที่เธอเคยอธิษฐานขอจากดวงดาวที่ลานดินแล้วจะมีเหตุผลใดที่จะไม่คว้าโอกาสนี้ไว้แต่เมื่อนึกถึงประโยคนึงของเพื่อนก็เกิดกังวลขึ้นมาอีกในเรื่องที่เจ้าของร้านจะรับแค่คนงานที่อายุเกิน18ปีขึ้นไปเธอก้มมองร่างเล็กๆของตัวเองใต้ชุดเซวาภาวนาในใจก็ขอให้นายจ้างเห็นแล้วไม่สงสัยว่าเธอเป็นแค่เด็กหญิงแต่พอใบหน้าปูดฉายขึ้นกลางอากาศเธอก็ถอนใจให้กับอีกหนึ่งอุปสรรคที่จะทำอย่างไรดีปู่คงไม่ยอมแน่ปู่ไม่รู้อย่างที่เธอรู้หรอกเพื่อนเธอพูดว่าเมื่อพวกเราย้ายลงมาอยู่เบื้องล่างวิถีชีวิตก็ต้องเปลี่ยนไปเธอตัดสินใจจะลองพูดกับปู่ดูอยากเดินไปตามทางที่เลือกเองเหมือนที่พี่วาโพเลือกที่จะไปและมันก็คงจริงอย่างที่คาดคิดไว้ปู่ไม่ยอมฟังที่เธอพยายามอธิบายขนาดอ้างคำพูดเพื่อนที่ซักซ้อมกันมาแล้วซึ่งฟังดูจะเป็นเหตุเป็นผลที่สุดแต่ปู่ก็ไม่ฟังซ้ำอย่างห้ามแม้กระทั่งไปเจอเพื่อนที่ชักชวนกันไปปู่หันหลังให้แล้วก็เดินออกจากบ้านเธอรู้สึกหมดหวังหนทางที่ต้องการเลือกกลับกลายเป็นทางตันด้วยน้ำมือปู่เธอทิ้งตัวลงกับพื้นร้องไห้อย่างขัดเคืองใจเธอไม่ใช่เด็กหญิงตัวเล็กๆที่ปู่จะคอยเจ้ากี้เจ้าการให้อยู่แต่บนตักหรือว่านอนอยู่ในเปลเธอโตพอที่จะเลือกทางเดินของตัวเองได้แล้วและสิ่งที่ต้องการก็ไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายปู่คงคิดว่ามีแต่ความคิดของตัวเองเท่านั้นที่ถูกต้องน้ำตาเด็กหญิงไหลรินเลอะแก้มทั้งสองที่ถูกเติมด้วยผงฝุ่นสีแดงซึ่งเพื่อนบรรจงแต่งแต้มให้สายตาเธอแข็งกร้าวขึ้นกัดฟันแน่นเธอตัดสินใจบางอย่างออกมาแล้ว

ายชราจะผ่านความเปลี่ยนแปลงทั้งธรรมชาติและชีวิตมาไม่รู้ต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยยี่หร่ะแต่กับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันครั้งนี้แกถึงกับหมดอะไรตายอยากเมื่อรู้ว่าไม่เหลือใครในชีวิตแล้วแกหยิบจดหมายของหลานสาวที่สอดไว้ใต้หมอนขึ้นมาคลี่อ่านอีกเป็นรอบที่สองน้ำตาแห่งความน้อยใจซึมออกมาทิ้งตัวลงบนผิวหน้าสากย่นแม้ในจดหมายนั้นจะบอกความต้องการว่าอยากไปเห็นโลกที่เธอไม่เคยเห็นเพียงครู่คราวเท่านั้นเมื่อเต็มอิ่มในดวงใจแล้วจะกลับมาแต่แกรู้ว่าวาลาจะไม่กลับมาแน่นอนแกทั้งโกรธแล้วก็เสียใจไม่อาจเข้าใจเหตุผลของหลานสาวซึ่งต่างกับหลานชายที่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่อยากมานี่ถ้าเขาอยู่ด้วยก็คงดีเขาต้องห้ามน้องแน่ต่อจากวันนั้นชีวิตของแกก็หมดไปกับการรับรู้ความเป็นไปของหลายครอบครัวที่อพยพลงมาด้วยกันที่ทำกินที่ทางราชการแบ่งให้บางผืนปลูกอะไรไม่ได้เลยดินไม่เอื้อทั้งน้ำก็ไม่เพียงพอบางครอบครัวได้ที่ดินเชิงเขาที่เต็มไปด้วยหินซ้ำร้ายมีชาวเขาอีกหลายสิบครอบครัวที่ถูกผลักดันมาจากที่อื่นเข้ามาอาศัยเพิ่มเพื่อให้นโยบายการเพิ่มและจัดตั้งหมู่บ้านเสร็จสิ้นอย่างสมบูรณ์และที่สุดพวกแกก็หารือกันเรียกร้องขอกลับไปอยู่พื้นที่เดิมแต่ก็ไม่เป็นผลแม้ทุกคนจะให้เหตุผลว่าบรรพบุรุษของพวกแกอยู่ในพื้นที่ป่ามาเป็นร้อยปีอยู่มาก่อนที่ป่าจะถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานเสียด้วยซ้ำแต่ดูเหมือนฝ่ายของแกจะไม่มีวันได้อย่างที่หวังชายชราค่อยๆก้าวออกมานอกบ้านแงนหน้าขึ้นมองแผ่นฟ้าซึ่งคืนนี้มันเป็นสีดำสนิทแม้ว่าจะมีหมู่ดาวนับล้านดวงเต้นระริกไหววิบๆอยู่บนนั้นหากแต่ในยามนี้แม้ไม่มีสักดวงที่งดงามในใจแกแกคิดถึงบ้านเก่าบนเขาเสียงถอนใจยาวดังขึ้นท่ามกลางความเงียบอยู่หลายครั้งและครั้งสุดท้ายนั้นหนักแน่นเรากับตัดสินใจในสิ่งที่อยู่ในใจเปิดเผยออกมาทางดวงตาที่เริ่มฝ้าฟางจ้องมองไปยังเงาทะมึนซึ่งตั้งตระหง่านอยู่สูงเสียดฟ้าแกเดินกลับเข้าห้องล้มตัวลงนอนบนเสื่อกลางห้องหัวหนุนหมอนยกมือผอมเกรงข้างหนึ่งซึ่งเหลือเพียงหนังหุ้มกระดูกขึ้นกายหน้าผากคิดเอาไว้ว่าเมื่อฟ้าเปิดแสงสว่างส่องลอดช่องหน้าต่างเข้ามาจะออกเดินทางขึ้นเขาทันทีแกตัดสินใจจะกลับไปและไม่นานรุ่งเช้าก็มาถึงฝีเท้าของชายชราเดินตามทันหัวใจที่เต้นเร่าอย่างร้อนรุ่มเพียงค่อนวันแกก็กลับมายืนอยู่ที่หน้าเรือนไม้ที่ถูกทิ้งร้างไปหลายเดือนบ้านทุกหลังถูกเผาเหลือเพียงซากยุ้งฉางเล้าไก่แปลงผักไร่นาและพืชสวนถูกลื้อทิ้งแกแทบยืนไม่อยู่ทุกสิ่งที่เห็นเบื้องหน้ามันยอกใจจนแกทนไม่ไหวแกล้วงเชือกเส้นยาวออกมาจากย่ามเดินไปทางต้นไม้ใหญ่ริมหน้าผานี่เมื่อไม่เหลืออะไรในชีวิตแกแล้วแกก็จะขอตายเป็นผีเฝ้าภูเขาสายลมแรงกระชากความเย็นเยือกจากหน้าผาเข้ากระทบร่างชายชราแกหันหน้าสู้ลมแรงด้วยหัวใจที่มั่นคงอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ลมโหมกระหน่ำแรงราวหอบภูเขาเหวี่ยงทิ้งได้ทั้งเทือกจากนั้นไม่นานลมก็สงบลงแรงฝูงหนึ่งสะบัดปีกพึบพับร่อนเป็นวงกลมอยู่เหนือศีรษะแกพวกมันล้วนเป็นแรงหนุ่มซึ่งดูท่าทางจะหิวโหยอย่างหนักสายตาคมกริบจดจ้องลงมายังเบื้องล่างถ้าหากแกตายพวกมันก็จะได้ฉีกถึงกินอาหารอันโอชาจนอิ่มท้องชายชรากำเชือกแน่นจ้องเขม็งพวกมันกลับ

เด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วก็เดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้องเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโตเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเด็กหญิงนั่งมองกระจกเงาบานใหญ่ในห้องนอนใบหน้าชุ่มไปด้วยน้ำตาเธอรู้แล้วว่าแสงไฟในเมืองที่เคยเห็นจากริมผาเหมือนมาจากร้านอาหารซึ่งถูกเรียกกันว่าร้านคาราโอเกะที่ผุดขึ้นราวดอกเห็ดจนเต็มลานเมืองยิ่งคิดเธอยิ่งขยาดต่อดวงไฟเหล่านี้เธอคิดถึงปู่คิดย้อนกลับไปถึงวันที่ตะเบงเสียงเถียงปู่อย่างไม่ลดละนึกถึงคืนที่พูดตอบโต้พี่ชายอย่างเผ็ดร้อนนั่นอาจจะเป็นบาปกรรมสนองเธอในตอนนี้เธอไม่กล้าหนีกลับไปหาปู่เธอมาไกลเกินกว่าจะถอยกลับไปเป็นเด็กหญิงคนเดิมได้อีกต่อไปปู่คงโกรธแล้วก็ไม่อยากเห็นหน้าเธอเสียงเคาะประตูจากด้านนอกดังขึ้นพร้อมเสียงนายจ้างเด็กหญิงขยับเสื้อยืดสีขาวสายเดี่ยวขอคว้าลึกตัวเล็กให้เข้าที่แล้วก็ดึงชายกระโปรงยีนสั้นกุดลงหวังให้มันยืดยาวลงไปอีกเธอเดินไปที่กระจกเงาบานใหญ่มองตัวเองผ่านนี้นึกถึงเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ตั้งแต่เล็กจนโต
เมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูดังเร่งขึ้นอีกเธอจึงหายใจเข้าลึกๆเช็ดน้ำตาแล้วเดินไปเปิดประตูก้าวออกจากห้อง

ผีเสื้อราตรีถูกปลุกขึ้นมาเล่นกับแสงไฟนีออนหลากสีบรรยากาศครื้นเครงขับเคลื่อนไปด้วยเสียงเพลงที่ดังกระหึ่มตลอดทั้งคืนลูกค้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นชายเริ่มทยอยมายังไม่ทันค่อนดึกคนก็แน่นร้านแล้วเด็กหญิงเดินเข้าไปประจำโต๊ะของเธอซึ่งบัดนี้มีลูกค้านั่งกันอยู่3คนลูกค้าชายหนึ่งในนั้นมองแล้วก็ยิ้มกว้างมาให้ดูไปแล้วเขาหน้าอายุราว50เห็นจะได้เพื่อนของเขาซึ่งเป็นหญิงและชายนั่งโน้มตัวเข้าหากันแล้วกอดเกี่ยวเหมือนงูที่กอดรัดฟัดกันเพื่อผสมพันธุ์พูดคุยกระซิบกระซาบข้างหูหัวเราะระริกระรี้ตลอดเวลาเมื่อชายที่ยิ้มให้เธอเรียกแล้วก็ยกแก้วเปล่าขึ้นเหนือโต๊ะเธอรู้ได้ทันทีว่าลูกค้าต้องการอะไรเธอจึงรีบรับมารินเบียร์พรวดลงแก้วจนฟองสีขาวดันขึ้นมาล้นขอบแก้วแล้วก็ทิ้งตัวลงพื้นโต๊ะไหลนองเธอรีบเอ่ยขอโทษเขาหัวเราะเบาๆอย่างไม่ถือสายกแก้วขึ้นซดฟองแล้วก็ดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นเขายกแก้วเปล่าขึ้นอีกครั้งส่งยิ้มให้เธอรีบรินให้เขาอีกแก้วแล้วแก้วเล่าแก้วแล้วแก้วเล่าเขาเสนอเลี้ยงเบียร์แต่ว่าเธอสายหัวแม้ว่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วแต่ก็ไม่คิดจะแตะต้องแม้แต่ปลายลิ้นเมื่อเธอปฏิเสธเขาก็ยังยิ้มร่ายิ่งดึกยิ่งดูสนุกสนานใบหน้าเขาแดงก่ำคล้ายลูกตำลึงสุกดวงตาหวานเยิ้มราวน้ำผึ้งป่าเขาดีดนิ้วเรียกเธอแล้วก็โน้มตัวเข้าใกล้กลิ่นเบียร์คุ้งตลบขึ้นจมูกเธอก็พูดแข่งกับเสียงเพลงที่กำลังกระหึ่มลั่นร้านถามจริงๆน้องอายุเท่าไหร่เขายิ้มอย่างมีความหมายมองหน้าเธอรอคำตอบ14ใจเธอหายวูบมานึกถึงสิ่งที่เจ้าของร้านกำชับว่าถ้าหากใครถามให้ตอบว่า18เธอละล่ำละลักพยายามจะตอบใหม่เขาหัวเราะพร้อมพยักหน้าด้วยความชอบใจแล้วก็ถามเธออีกเอาไหมเขายิ้มกลิ่มสงสัยตาหยอกล้อพร้อมควักธนบัตรสีเทา3ใบออกจากกระเป๋ากางเกงยื่นให้เธอในระดับต่ำกว่าโต๊ะเธอชาไปทั้งตัวเพราะว่าเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจ้องมองไปยังเงินในมือเขาด้วยความปั่นป่วนใจ

สาวราว10คนเดินทยอยออกจากหมู่บ้านชายชรานึกแปลกใจขณะเดินสวนกันจึงเปล่งเสียงแหบล่าถามออกไปแล้วคำตอบที่ได้รับทำเอาแกหดหูร้านคาราโอเกะที่ขึ้นเป็นดอกเห็ดล้นออกมาจากตัวเมืองและบริษัทรับเหมาก่อสร้างกำลังรับสมัครคนจำนวนมากปัญหาปากท้องสำคัญกว่าสิ่งใดในโลกแกพยักหน้าอย่างพยายามเข้าใจแต่ก็อดที่จะน้อยใจในชีวิตพลเมืองอย่างแกไม่ได้ชีวิตที่ผูกพ่วงกับนโยบายของรัฐที่ถือเป็นความศักดิ์สิทธิ์เหนืออื่นใดก็ยกมือขึ้นโบกลาอวยพรให้พวกนั้นโชคดีส่วนแกคงจะไม่ไปไหนแล้วรอวันยืนต้นตายสถานเดียวเอาเข้าจริงใจแกก็ไม่เด็ดเดี่ยวพอที่จะเป็นผีเฝ้าภูเขาถูกพวกแร้งถึงกินซากร่างอย่างน่าสังเวชแกไม่ได้กลัวความตายแต่แกเกลียดความเหงาไพร่คิดไปถึงเศร้าเซ็งดูถ้าหากแกตายไปเขาคงรู้สึกเหงาเช่นกันแกจึงตัดสินใจลงมาตายพร้อมเพื่อนอย่างจำนนต่อโชคชะตาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแกไม่กล้าที่จะโทษใครเพียงหวังลึกๆในใจว่าจะไม่ถูกผลักดันไปที่ไหนอีกเผื่อว่าสักวันหลานชายแกจะกลับมาหาที่นี่เมื่อเดินมาถึงชายคาเรือนแกเชือกผูกกับประตูแล้วก็ผลักเข้าไปสุดตัวลงบนเสื่อก็ถึงกับอึ้งแกหยิบธนบัตรสีเทา3ใบซึ่งวางอยู่บนหมอนหนุนขึ้นมาน้ำตารื้นด้วยความตื้นตันใจรู้ได้ทันทีว่าหลานกลับมาหาปู่แล้วยกเงินขึ้นสูดดมอย่างคิดถึงสุดหัวใจลึกๆแกคิดอยู่เสมอว่าหลานจะไม่ทิ้งแกแน่ๆแล้วมันก็จริงแกเข้าใจหลานชายดีที่ไม่อยากให้ใครเห็นแกร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจยกเงินขึ้นสูดดมอีกหลายครั้งแต่พอนึกถึงใบหน้าหลานสาวที่หนีไปแกก็เปลี่ยนเป็นน้อยใจทันทีช่างมันเถอะแกจะรักคนที่รักแกเท่านั้นภาพหลานชายที่ใบหน้าชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อลอยขึ้นกลางอากาศแกถึงกับน้ำตาซึมคิดว่าก็คงต้องทำงานอย่างหนักเพื่อให้แกสบายเมื่อคิดได้อย่างนั้นเรี่ยวแรงที่ก่อนหน้านี้คิดว่าไม่มีเหลือให้สิ่งใดแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาพร้อมกำลังใจก้อนโตคับอกแกเดินออกจากห้องแล้วก็มุ่งไปทางพวกคนหนุ่มสาวที่ออกไปสมัครงานและเมื่อถึงบริษัทรับเหมาก่อสร้างซึ่งเป็นห้องแถว1คูหาเท่าแก่ออกมาต้อนรับแล้วก็พูดคุยน้ำเสียงเปลี่ยนไปด้วยความดีใจเขาว่ามีโครงการเร่งอยู่1แห่งหากแต่ว่ายังขาดแรงงานเท่าแก่กวาดตามองคนทั้งหมดจนกระทั่งมาหยุดที่แกมองแกอย่างไม่เชื่อสายตาว่าจะทำงานให้ได้หลังแกยืนยันหนักแน่นว่าแรงแกยังกับคนหนุ่มเดินขึ้นลงเขาได้โดยไม่ต้องหยุดพักสาธยายความชำนิชำนาญอีกหลายอย่างเท่าแก่ฟังแล้วจึงลองให้โอกาสทำดูแกดีใจหัวใจดีดเต้นอยู่ในอกแต่แล้วสิ่งที่เท่าแก่เล่าถึงไซต์งานที่จะไปสร้างแกก็ถึงกับนิ่งอึ้งหลังตกลงว่าจ้างงานแกเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าจับใจระหว่างทางแกเงยหน้ามองไปทางเชิงเขาไซต์งานที่แกกำลังจะเริ่มงานในวันพรุ่งนี้ถูกแผ้วถางเตรียมพื้นที่รอสร้างคฤหาสน์ของคหบดีชื่อดังระดับจังหวัดคนหนึ่งใจแกคว่ำอยู่ตรงนั้นพอสูงขึ้นไปอีกนิดนั่นคือบ้านของแก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าดาวสองเมืองประพันธ์โดยรมนกมลนาวินได้จบลงแล้วค่ะรายการสาราวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่กันในวันพรุ่งนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดนที่ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองบนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: วิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
5: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: ประเทศไทยย้ำเจตนารมณ์ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต้องมีการแบ่งเส้นเขตแดงที่ชัดเจนก่อนนำไปสู่การตกลงเรื่องอื่นใดและต้องไม่นำพื้นที่เกาะกูดมาร่วมพิจารณาในการประนอม
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนไทยในกระบวนการประนอมภาพบังคับเปิดเผยหลังกล่าวถ้อยแถลงผ่านการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมภาพบังคับในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสวันนี้ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าได้ยืนยันต่อที่ประชุมอย่างตรงไปตรงมาว่ากระบวนการประนอมภาพบังคับต้องคำนึงถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มีผลสืบเนื่องด้วยเช่นเจตนาการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศการโจมตีพื้นที่บริเวณในห้วงปะทะการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลซึ่งฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แสดงความรับผิดชอบใดต่อการกระทำเหล่านี้เป็นการสะท้อนถึงการเคารพกฎหมายระหว่างประเทศตามที่กัมพูชากล่าวอ้างหรือไม่รวมทั้งที่อ้างว่าจำเป็นต้องเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับเนื่องจากไทยยกเลิก MOU 2544ส่งผลให้ไม่มีทางเลือกอื่นในการแก้ไขข้อพิพาทพื้นที่ทางทะเลทางที่มีแนวทางอื่นในการพยายามหารือกันได้ก่อนมาถึงกระบวนการดังกล่าวโดยไทยยืนยันว่าการจะแก้ไขข้อพิพาทหรือแบ่งปันทรัพยากรทางทะเลตามที่กัมพูชาต้องการนั้นเส้นตายของไทยจะต้องปักปันเขตแดนที่ชัดเจนเสียก่อนพร้อมยืนยันว่าเกาะกูดเป็นพื้นที่อธิปไตยไทยจึงไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการประนอมครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลักดันดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยกระดับบทบาทการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยในเวทีระดับภูมิภาคเสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานมรดกอาเซียนลำดับที่11ของไทยอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับบทบาทของไทยในการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าความโดดเด่นระดับภูมิภาครวมทั้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพบุคลากรยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองของไทย ให้เทียบเท่าระดับสากลสำหรับขั้นตอนต่อไปสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งมอบเอกสารนำเสนอให้ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพโดยคณะผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะลงพื้นที่ประเมินอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จริงระหว่างวันที่23-25 กันยายนนี้ก่อนจะนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามกลไกอาเซียนเพื่อเสนอขอรับรองอย่างเป็นทางการในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมในปี2570ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรม
9: นายภาสกรบุญยลักษณ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายในเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงภายในกระทรวงมหาดไทยพร้อมกล่าวว่าการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจึงกำชับให้กรมการปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนทั้งระบบอย่างเด็ดขาดและเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้นการนำไปใช้ก่ออาชญากรรมควบคู่กับการจัดระเบียบสังคมด้วยการวางมาตรการกำกับดูแลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักสุขอนามัยสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ปัตตานียะลาและนราธิวาสได้กำกับให้ทุกภาคส่วนนำเสียงสะท้อนของประชาชนมุ่งเน้นสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อลดเงื่อนไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยภูมิรัฐมีลักษณะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันในค่ำคืนวันอังคารนะคะดำเนินรายการโดยภูมิรัฐมีลักษณะค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ3 ทุ่มนะคะก็ได้นำเรื่องราวใกล้ตัวแล้วก็สาระความรู้ในเรื่องของ AI มาฝากกันในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องของสภาพอากาศก่อนนะคะฝนนะคะคุณผู้ฟังตกทุกวันฉะนั้นนะคะการเดินทางในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะคะอย่าลืมพกร่มแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางกันด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าอยู่ในเส้นทางใกล้ทางน้ำไหลผ่านค่ะเพราะว่าฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้น้ำระบายไม่ทันได้นะคะและพอฝนตกทีไรนะคะหลายคนก็จะเป็นหวัดกันทุกทีถึงแม้ว่าหวัดจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ได้เกิดจากการโดนฝนหรือว่าอากาศเย็นโดยตรงเพียงแต่ว่าช่วงเวลาที่อากาศเปลี่ยนนะคะเราอาจจะอยู่ร่วมกันในพื้นที่ที่มีคนอยู่เยอะและไวรัสทางเดินหายใจก็สามารถแพร่กระจายผ่านละอองฝอยการสัมผัสสารคัดหลั่งได้ก็ขอให้ล้างมือบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะก่อนกินอาหารและหลังจากไปข้างนอกมาหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้าตาจมูกปากในช่วงนี้ก็ขอให้พักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำให้เหมาะสมตามปริมาณสัดส่วนน้ำหนักของร่างกายโดยปกติก็อยู่ที่ประมาณ1.5 ลิตรถึง 2 ลิตรนะคะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เพื่อดูแลร่างกายให้แข็งแรงในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าได้นำเรื่องของ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาฝากกันค่ะ

0: ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เราได้นำในเรื่องของเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็เชื่อว่าหลายคนค่ะคงจะนึกถึง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กลายมาเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเราค้นหาข้อมูลช่วยเราทำงานแล้วก็ทำอะไรหลายๆอย่างนะคะใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งในช่วงนี้ค่ะเราได้นำสาระดีๆจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.มาฝากกันค่ะในเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของ AI เบื้องหลังของ AI ค่ะคุณผู้ฟังคือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด

การสร้างค่ะใช้ทุนเทียบเป็นเงินปัจจุบันประมาณ6ล้านดอลลาร์สหรัฐและใช้หลอดสุญญากาศไปทั้งหมด 18,000 หลอดมันจึงร้อนมากค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เดินเครื่องจะเกิดความร้อนมหาศาลปล่อยไว้เฉยๆวงจรจะเสียหายไฟจะไหม้ได้ ENIAC เลยต้องมีพัดลมยักษ์คอยปัดเป่าระบายความร้อนพัดลมของ ENIAC กินพลังงานไฟฟ้าไป15กิโลวัตต์เกือบ1ใน10ของพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดค่ะก่อนที่เขาจะเปิดเครื่อง ENIAC นะคะเขาจะต้องเปิดพัดลมก่อนขณะนั้นแล้วศูนย์ข้อมูล ENIAC ก็ยังมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสก็อย่างที่ได้บอกไปนะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เขาสร้างขึ้นมาในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2หลังจากที่จบสงครามค่ะจึงมีการนำ ENIAC ไปใช้เพื่อการศึกษาทางวิทยาศาสตร์อื่นๆทั้งทำนายสภาพอากาศศึกษารังสีจากดวงอาทิตย์และพลังงานปรมาณูแล้วก็ใช้งานด้านอื่นๆค่ะก่อนที่ ENIAC จะถูกปลดระวางในปี1955มาลีและเอเคิร์ตค่ะก็ก่อตั้งบริษัทของตนเองสร้างเครื่องจักรคำนวณขนาดยักษ์แบบ ENIAC ให้ทั้งกองทัพและบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องใช้การคำนวณมากๆค่ะเช่นธนาคารตลาดหุ้นเครื่องจักรศูนย์ข้อมูลพัฒนาต่อไปจนกลายเป็นเมนฟอร์มในปัจจุบันค่ะต่อมาในช่วงปลายทศวรรษที่60แนวคิดใหม่ค่ะเผยแพร่ในหมู่นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือ PC เริ่มเป็นที่นิยมมีศักยภาพมากขึ้นก็ได้มีการทบทวนกันค่ะว่ายังมีความจำเป็นไหมที่ทุกบริษัทจะต้องสร้างเมนฟอร์มขนาดใหญ่เป็นศูนย์ข้อมูลและก็ได้มีระบบคอมพิวเตอร์แบบใหม่ที่เรียกว่าอาพาร์ตเน็ตซึ่งในระบบอาพาร์ตเน็ตก็คือมีคอมพิวเตอร์บางเครื่องสำหรับให้คนใช้งานเรียกว่ายูเซอร์และคอมพิวเตอร์บางเครื่องเป็นศูนย์ข้อมูลคอยรับใช้เครื่องอื่นอีกทีเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์อาพาร์ตเน็ตค่ะพัฒนาขึ้นในช่วงปี1966เชื่อมต่อระหว่างสถาบันวิจัยต่างๆโดยใช้เฉพาะงานด้านกองทัพของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นกระทั่งถึงในช่วงทศวรรษที่90ค่ะนักวิทยาศาสตร์แห่งห้องทดลองเซิร์นในสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพัฒนาระบบอาพาร์ตเน็ตของตัวเองเรียกว่าอินเทอร์เน็ตและเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตเครื่องแรกของโลกค่ะคือคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของทิมเบอร์เนอร์ลีนักวิจัยในสถาบันนั่นเองเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เข้ามาแทนที่เมนฟอร์มเสียทีเดียวปัจจุบันบริษัทใหญ่ๆก็ยังต้องการใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่มาทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลอยู่อย่างเช่น Netflix ค่ะบริษัท Netflix ต้องการความคล่องตัวมากกว่าจึงไม่มีเมนฟอร์มหลักแต่เลือกใช้เซิร์ฟเวอร์เป็นศูนย์ข้อมูลในทางกลับกันธนาคารสายการบินต้องการใช้คอมพิวเตอร์ที่เจาะเข้าไม่ได้ทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงและไม่มีความผิดพลาดจึงเลือกใช้เมนฟอร์มเป็นศูนย์ข้อมูลนอกจากนี้อินเทอร์เน็ตยังต้องการศูนย์ข้อมูลเป็นของตัวเองซึ่งที่เมืองแอชเบิร์นในรัฐเวอร์จิเนียข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกินครึ่งค่ะเดินทางผ่านเข้าออกเมืองนี้แอชเบิร์นใช้มาตรการลดภาษีดึงดูดนักลงทุนจนได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงศูนย์ข้อมูลแห่งโลกในเมื่อศูนย์ข้อมูลมีประวัติเก่าแก่ยาวนานขนาดนี้ค่ะหากเราได้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารของทางฝั่งสหรัฐกันก็คงจะได้เห็นข่าวที่ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะรัฐบาลท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกาออกกฎหมายห้ามสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ data centerสำหรับ AI ใน3รัฐด้วยกันคือแมสซาชูเซตส์แคลิฟอร์เนียและวอชิงตันและในรัฐอื่นๆก็ยังมีการประท้วงศูนย์ข้อมูลควบคู่ไปกับการประท้วงสงครามในตะวันออกกลางของประธานาธิบดีทรัมป์เกิดอะไรขึ้นนะคะสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีศูนย์ข้อมูลมากที่สุดในโลกมากถึง 4,000 กว่าแห่งขณะที่อังกฤษค่ะก็เป็นประเทศอันดับ2ที่มีศูนย์ข้อมูลกว่า500แห่งเหตุใดคนอเมริกาถึงต่อต้านนะคะต้องบอกว่าถ้าเราเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วค้นข้อมูล Search Engine 1คำถามกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.3 วัตต์ต่อชั่วโมงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเทียบกับ AI นะคะจะกินพลังงานไฟฟ้าประมาณ3วัตต์ต่อชั่วโมงดังนั้นจึงกินพลังงานไฟฟ้ามากถึง10เท่าศูนย์ข้อมูลสำหรับอินเทอร์เน็ตทั่วไปใช้พลังงาน100เมกะวัตต์แต่ศูนย์ข้อมูลของ AI ค่ะใช้พลังงานประมาณ500เมกะวัตต์และศูนย์ข้อมูล AI ทั่วโลกใช้พลังงานรวมกันมากกว่า40เท่าของพลังงานที่ได้จากโรงไฟฟ้าปรมาณูที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้การใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะแน่นอนว่าเป็นปัญหาใหญ่และนอกจากพลังงานไฟฟ้าแล้วสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือความร้อน

ร้อนเครื่องจักรในศูนย์ข้อมูลปลดปล่อยความร้อนมหาศาลออกมาการระบายความร้อนมหาศาลค่ะโดยใช้แค่พัดลมยักษ์ไม่ทันการต้องมีการใช้น้ำหล่อเลี้ยงในปี2024ค่ะศูนย์ข้อมูลของ Google ในเมืองดานรัฐโอเอกอนใช้น้ำมากถึง1ล้านแกลลอนมากพอๆกับการใช้น้ำของคน 3,000 คนขณะที่เมืองดานมีประชากรอยู่ที่ราวๆ 6,000 คนค่ะอยู่ดีๆพวกเขาจึงเจอกับภาวะขาดแคลนน้ำอย่างไม่ทราบสาเหตุและเพราะศูนย์ข้อมูลไม่ใช่โรงงานไม่ได้ปล่อยทั้งควันดำและน้ำเสียชาวเมืองดานก็เลยไม่ทันรู้ตัวค่ะกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็ประสบกับภาวะแห้งแล้งแถมค่าไฟก็ขึ้นจากหน่วยละ10เซนเป็น15เซนและขณะที่บริษัทเทคโนโลยีใช้แอสเปิร์มเป็นต้นแบบขอมาตรการลดภาษีจากรัฐบาลท้องถิ่นทั้งที่ศูนย์ข้อมูลแทบจะไม่ได้สร้างงานให้แก่ชุมชนเลย1ศูนย์ขนาดใหญ่อาจจะมีพนักงานประจำแค่ร้อยกว่าคนเท่านั้นเรื่องของชาวเมืองดานค่ะจึงกลายเป็นข่าวดังทำให้ชุมชนต่างๆทั่วอเมริกาค่ะเริ่มต่อต้านศูนย์ข้อมูลแต่แน่นอนนะคะว่าไม่มีใครปฏิเสธคุณประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตได้และถึงแม้ AI จะเต็มไปด้วยข้อถกเถียงแต่โลกก็ยังต้องการการพัฒนาเทคโนโลยีต่อไปข้างหน้าหนทางที่มนุษย์กับ AI จะอยู่ร่วมกันในโลกที่ปลอดภัยไม่สร้างภาระทางสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไปเพราะ AI หรือว่าอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีก็ไม่ได้มีแต่ด้านลบค่ะประโยชน์เองก็มีมากมายตั้งแต่เรื่องของการแพทย์การศึกษาการวิจัยไปจนถึงการจัดการข้อมูลและการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนAI ก็เข้ามามีบทบาทแล้วก็เป็นตัวช่วยและสำหรับประเทศไทยเองค่ะในเรื่องของ Data Center หรือศูนย์ข้อมูลก็กำลังเป็นที่จับตามองค่ะเพราะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราคือหนึ่งในภูมิภาคที่หลายคนหมายตาสำหรับการมาสร้างศูนย์ข้อมูลค่ะและในวันที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของเราความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็ควรจะต้องเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีด้วยนอกจากเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังเรายังมีอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือเมื่อ AI เข้ามาอยู่ในชีวิตมนุษย์ในทุกวันส่งผลต่อความคิดและการรับรู้ของเราอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้ไปรับฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ

0: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
1: กลับมาที่ในช่วงท้ายของรายการสาระสารพันวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับ AI แล้วก็สุขภาพจิตของมนุษย์มีประเด็นจากนักวิจัยที่น่าสนใจค่ะสำหรับในเรื่องของภาวะหลงผิดถูกชักนำจาก AI ที่น่าสนใจก็คือรูปแบบการตอบโต้ระหว่าง AI กับมนุษย์ค่ะ AI ไม่ได้มีจิตสำนึกหรือว่ามีความเชื่อเป็นของตัวเองแต่มนุษย์เราต่างหากค่ะที่มีความคิดความเชื่อบางอย่างและเมื่อเราไปพูดคุยกับ AI เพียงลำพัง AI ก็อาจจะตอบกลับด้วยถ้อยคำที่เห็นด้วยสนับสนุนหรือชื่นชมเราได้เมื่อเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะทำให้ผู้ใช้งานบางส่วนอาจรับข้อมูลที่สะท้อนความคิดเห็นของตัวเองกลับมาอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์ห้องแห่งเสียงสะท้อนหรือจะบอกว่าพื้นที่ที่เราได้ยินความคิดเห็นแบบเดิมซ้ำๆจนรู้สึกว่าความคิดนั้นถูกต้องเพราะไม่มีเสียงอื่นมาช่วยตั้งคำถามหรือมาท้าทายค่ะแต่ในชีวิตจริงถ้าเราเล่าเรื่องบางอย่างให้เพื่อนฟังเพื่อนก็อาจจะให้มุมมองความคิดในอีกแบบนึงแต่ถ้าเราคุยกับ AI เพียงอย่างเดียว AI ก็จะมีการตอบกลับโดยที่ไม่ได้ท้าทายสมมุติฐานของเราเพียงพอทำให้บางคนค่ะยิ่งมั่นใจในความคิดแบบนั้นมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ผู้ใช้งาน AI ค่ะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเชื่อความกลัวสุขภาพหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิตค่ะ AI เป็นเครื่องมือช่วยคิดได้แต่ไม่ควรกลายมาเป็นผู้ตัดสินความจริงนะคะถ้าเราใช้ AI ในการค้นหาข้อมูลอะไรก็ขอให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นๆมาประกอบด้วยถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็ควรปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็อาจจะตรวจสอบกับหน่วยงานหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือถ้าเป็นเรื่องที่ทำให้เรารู้สึกหวาดกลัวสับสนการพูดคุยกับคนที่เราไว้ใจหรือนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาก็ย่อมเป็นสิ่งที่ดีกว่าที่จะคุยกับ AI เพียงอย่างเดียวค่ะเพราะเทคโนโลยีนะคะถูกสร้างขึ้นมาช่วยมนุษย์ไม่ใช่เพื่อให้มนุษย์หยุดใช้วิจารณญาณของตัวเองเราจึงต้องมอง AI ในหลายๆมุมค่ะตั้งแต่เรื่องใกล้ตัวในเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันไปจนถึงเรื่องของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและไม่ว่าเทคโนโลยีจะฉลาดขึ้นแค่ไหนแต่คนที่ต้องตัดสินใจสุดท้ายก็ยังคงเป็นมนุษย์อย่างเราๆนะคะในวันนี้เราก็ได้นำเรื่องราวของ AI มาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังและต้องขอบคุณข้อมูลจากทางสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ค่ะที่ได้มีการเผยแพร่เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทำให้หลายคนเข้าใจได้ง่ายขึ้นและรายการสาระสารพันในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะวันนี้ค่ะแก้วภูมิรัตน์ลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ดูรองเท้าวิ่งคู่นี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
3: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
2: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
3: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
2: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
3: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จทันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนประมาณ12ล้านคนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี
6: ้นางสาวมาลาการันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมนำทีมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมลงพื้นที่รณรงค์บริเวณย่านสีลมซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญมีนายจ้างผู้ประกันตนรวมถึงประชาชนสัญจรจำนวนมากเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมก่อนถึงวันเลือกตั้งในอีก12วันข้างหน้าพร้อมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนกว่า12ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนของตนเองโดยสำนักงานประกันสังคมพร้อมจัดการเลือกตั้งจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นมีหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศกว่า 5,200 หน่วยพร้อมซักซ้อมคณะกรรมการประจำหน่วยและเตรียมระบบนับคะแนนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์โดยผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ไม่ต้องลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าก็สามารถไปใช้สิทธิ์ตามหน่วยเลือกตั้งที่จัดสรรไว้นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเร่งหาแนวทางบรรเทาภาระประชาชนก่อนปรับขึ้นค่าผ่านทางด่วนประจิมรัฐยาวันที่15ธันวาคมนี
7: ้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือสตพชี้แจงกรณีเตรียมปรับขึ้นอัตราค่าผ่านทางพิเศษประจิมรัฐยาหรือทางพิเศษสายสีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปการปรับอัตราค่าผ่านทางครั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญาสัมปทานที่กำหนดให้ปรับค่าผ่านทางทุกๆ5ปีซึ่งบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEF เป็นผู้ลงทุนโครงการทั้งหมด 100% ทั้งนี้กรพ.อยู่ระหว่างการประสานงานและหารือร่วมกับ BEFรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างเหมาะสมโดยจะประกาศรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าอย่างเป็นทางการอีกครั้งสำหรับการปรับขึ้นค่าผ่านทางครั้งนี้จะปรับเฉพาะทางพิเศษประจิมรัฐยาเท่านั้นโดยมีอัตราใหม่รถยนต์4ล้อปรับเป็น80บาทจากเดิม65บาทรถยนต์6ล้อถึง10ล้อปรับเป็น130บาทจากเดิม105บาท รถยนต์เกิน10ล้อปรับเป็น185บาทจากเดิม150บาทนพศรแก้วคำรายงาน
1: จีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันมีอาวุธประจำการในวงโคจรรอบโลกนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนเรียกร้องให้สหรัฐยุติการขยายขีดความสามารถทางทหารและระงับการเตรียมทำสงครามในอวกาศหลังกองทัพอวกาศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกว่าสหรัฐมีอาวุธประจำการอยู่ในวงโคจรรอบโลกเพื่อป้องกันการโจมตีจากฝ่ายตรงข้ามโดยนายกัวย้ำว่าจีนคัดค้านการนำอาวุธไปประจำการอยู่บนอวกาศรวมถึงการเปลี่ยนอวกาศให้เป็นสนามรบและเป็นพื้นที่แข่งขันสะสมอาวุธทั้งนี้แนวคิดการนำเทคโนโลยีอวกาศมาใช้ทางทหารมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2500หลังสหภาพโซเวียตส่งดาวเทียมสปุตนิกซึ่งเป็นดาวเทียมดวงแรกของโลกขึ้นสู่วงโคจรโดยสหรัฐและสหภาพโซเวียตเริ่มหาทางติดตั้งอาวุธบนดาวเทียมรวมถึงพัฒนาวิธีทำลายดาวเทียมของฝ่ายตรงข้ามปัจจุบันดาวเทียมมีบทบาทสำคัญทางทหารอย่างมากทั้งด้านการสื่อสารการเฝ้าระวังและการนำทางปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่15กันยายน2569ทูชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงค่ะส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2492ณเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพนสิริซึ่งตามเสด็จไปด้วยนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษก็คือ Blue Day และคำร้องภาษาไทยก็คืออาทิตย์อับแสงเพลงนี้ส่งพระราชนิพนธ์ในบันไดเสียงประเภทไมเนอร์ค่ะซึ่งก็จะทำให้เกิดความรู้สึกถึงการพลัดพรากเกิดความรู้สึกเศร้าและอาลัยอาวรณ์เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงจากการขับร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินะคะบันทึกเสียงเมื่อปี2496ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์อาทิตย์อับแสงเป็นเพลงลำดับที่8และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2492บันทึกเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2496กับวงกลมโฆษณาการค่ะสำหรับคุณเพ็ญศรีนั้นมาสังกัดกลมโฆษณาการอยู่ระยะหนึ่งก็ลาออกไปเมื่อประมาณปี2494ในระหว่างนั้นบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้หลายเพลงนะคะอย่างเช่น3เพลงต่อไปนี้คือเดือนครึ่งดวงครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งรำพึงชายหาดนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและพิศวาสครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์ทั้ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการค่ะ

ชุดแรกผ่านไปแล้วนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีบันทึกเพลงกับวงกลมโฆษณาการชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเพลงพิษรักครูแก้วแต่งคำร้องค่ะครูเอื้อใส่ทำนองต่อได้รักแรมครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเวทนะคะและสุดรำพันคุณสุรัตน์ภุกเวทและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงค่ะกับวงกลมโฆษณาการ

2ชุดผ่านไปแล้วนะคะเป็นเพลงที่คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงกับวงกลมโฆษณาการต่อไปคือเพลงชื่นสุขนิพนธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีชีวิตกับความรักและรำพึงถึงคู่2เพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการ

คุณพันศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะลาออกไปได้บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะฟังกันมาหลายชุดแล้วนะคะอีกชุดหนึ่งคือเพลงอกหญิงครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและขอฝากอาลัยครูแก้แต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูเวทนะคะ

เราได้ฟังผลงานของคุณแผ่นศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติซึ่งบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการก็พอสมควรนะคะคุณเลิศผสมทรัพย์ค่ะ

ในยุคแรกที่เข้ามาร่วมกับวงกลมโฆษณาการก่อนที่จะไปเป็นทหารร่วมรบที่เกาหลีนะคะก็มีโอกาสบันทึกแผ่นเสียงกับวงกลมโฆษณาการไว้เช่นกันอย่างเช่นเพลงหนาวรักข้างขึ้นเดือนหงายสองเพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเจ้าสาวเอ๋ยครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ันก็เป็นผู้เลยฉันยังไม่เคยรักใครเป็นผู้ไม่งามตามไว้ปักใจลงรักใครถึงคน
1: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
2: หยุดจังหารมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดชัดเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
1: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับชลธรจันยาครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาคุมเข้มประกาศลดน้ำหนักอย่างปลอดภัยและต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้นหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับ
6: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ได้ยกระดับยาฉีดกลุ่ม GLP-1 หรือประกาศลดน้ำหนักให้เป็นยาควบคุมพิเศษโดยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจำหน่ายได้เฉพาะเมื่อมีใบสั่งแพทย์และต้องส่งมอบยาโดยเภสัชกรเท่านั้นเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการประเมินและใช้ยาอย่างปลอดภัยนอกจากนี้อย.ยังเดินหน้าระบบติดตามและตรวจสอบ Track and Trace ติดตามเส้นทางยาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่นำเข้าจัดเก็บการกระจายยาไปจนถึงการจ่ายยาถึงมือผู้ป่วยเพื่อสกัดยาปลอมและยารั่วไหลออกนอกระบบย้ำว่ามาตรการนี้ไม่กระทบผู้ป่วยที่มีความจำเป็นยังเข้าถึงยาได้ตามปกติโดยสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการกระจายยาได้ชัดเจนประชาชนสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์นำหมายเลขประจำกล่องที่ปรากฏบนบรรจุภัณฑ์ผ่านเว็บไซต์อย.พร้อมย้ำผู้ประกอบการร้านขายยาและผู้จำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบฝ่าฝืนถือว่าทำผิดตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ. 2510มีโทษทั้งจำทั้งปรับปุริมกลัดโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนสร้าง TikTok Creator มืออาชีพยกระดับทักษะสร้างโอกาสขายสินค้าและเพิ่มรายได้ผ่านตลาดดิจิทัล
7: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดโครงการ TikTok Creator ยกระดับการตลาดดิจิทัลสร้างโอกาสสร้างยอดขายสร้างรายได้โครงการนี้มุ่งต่อยอดทักษะผู้ผ่านการฝึกอบรมอาชีพและกลุ่มสตรีให้สามารถใช้แพลตฟอร์ม TikTok เป็นช่องทางสื่อสารและจำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพแต่ยังขาดทักษะด้านการตลาดและการเข้าถึงลูกค้าซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านคอนเทนต์และตลาดดิจิทัลถ่ายทอดทักษะการผลิตคอนเทนต์ การเล่าเรื่องสินค้าและการตลาดผ่าน TikTok พร้อมฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสินค้าเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้สำหรับการแข่งขันในยุคดิจิทัลไม่ได้อยู่ที่คุณภาพสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสื่อสารและเข้าถึงลูกค้าให้ได้ความร่วมมือนี้จึงเป็นการยกระดับทักษะสตรีและครอบครัวให้เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลลดข้อจำกัดด้านช่องทางการตลาดและสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่และเครือข่ายพหุภาคีร่วมกันพัฒนาแผนแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำแบบเบ็ดเสร็จเพื่อนำเสนอบรรจุเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14
8: นายกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่หรือบปท.กล่าวว่าสำนักงานเร่งรัดการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มความสามารถการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่องค์การมหาชนได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังสู้ชนะจนครั้งที่3สู่แผนชาติฉบับที่14เพื่อหาข้อสรุปแนวทางมาตรการที่เป็นรูปธรรมสำหรับนำเสนอเข้าสู่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14ที่จะมีผลบังคับใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศช่วงปี2570ถึง2574โดยใช้ข้อมูลความรู้จากงานวิจัยแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำซึ่งบปท.ร่วมกับคณาจารย์นักวิจัยและสถาบันวิชาการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนพบมีครัวเรือนในพื้นที่20จังหวัดยากจนสูงสุดของประเทศถึง 33,444 ครัวเรือนเป็นฐานข้อมูลตั้งต้นในการระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาความยากจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญสำหรับโจทย์สำคัญที่คาดหวังอยากให้มีคำตอบชัดเจนในแผนพัฒนาฉบับที่14ได้แก่เกษตรกร9ล้านครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือแรงงานนอกระบบอีกหลาย10ล้านคนหรือครัวเรือนยากจนร้อยละ20ระดับล่างสุดและเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนจะอยู่ตรงไหนของแผนและจะมีกลไกกระบวนการพัฒนาอย่างไรปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่15กันยายน2569ทูลชัยคำรอดยังควบคุมเสียงอยู่เริ่มกันได้เพลงทหารของชาติเป็นเพลงที่ร้อยเอกศรีโพธิ์ทศนุชแต่งคำร้องทำนองโดยพระเจนดุริยางค์ค่ะเมื่อปี2477นะคะ

นั่นคือเพลงทหารของชาติผลงานของร้อยเอกศรีโพทศนุชและพระเจนดุริยางเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในปี2477ค่ะต่อด้วยเพลงอนุสาวรีย์ไทยจากละครของพลตรีหลงวิจิตรวาทการเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482คืนนี้คุณชวลีช่วงวิทย์ขับร้องนำกับวงกลมประชาสัมพันธ์

วัยเพื่อชูเกิดวัฒนธรรมคนไม่ละปากคำจะได้เคยเราจะได้เคยแม่ไปให้บอกเก็บแทนวันที่จะ

พลงอนุสาวรีย์ไทยคุณชาวลีโชควิคขับร้องนำกับวงกรมประชาสัมพันธ์นั่นคือเพลงผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุสาวรีย์ไทยปี2482ค่ะฟังเพลงสาวเอ่ยจากวงคีตวัตรและอย่าลืมผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินเพลงหลังนี้คุณศรีสไลขับร้องกับคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติค่ะ

เสียงของคุณศรีสลายสุชาติวุฒิซึ่งได้รับสมญานามว่าแหบเสน่ห์ก็ขับร้องเพลงสาวเอ๋ยและอย่าลืมให้เราฟังจบไปแล้วนะคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณศรีสลายค่ะเราก็จะฟังเพลงที่คุณศรีสลายขับร้องกันอีกสัก 2-3 ชุดนะคะส่วนหนึ่งที่คุณศรีสลายนำผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินมาขับร้องใหม่นะคะเพลงยามตะวันรอนเพลงไฟสุมขอนสองเพลงนี้ผลงานของคุณบุญช่วยกมลวาทินอีกเพลงหนึ่งคุณนนปิยาเป็นผู้แต่งนะคะคือเพลงอยากจะลืมโดยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิเริ่มด้วยยามตะวันรอน

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องของคุณศรีสไลสุชาติวุฒิค่ะอีกสัก2เพลงนะคะที่คุณศรีสไลขับร้องเพลงรักริษยาเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักริษยาค่ะผู้ประพันธ์ก็คือทวีณบางช้างและครูสง่าทองทัศน์ต่อด้วยรักข้ามขอบฟ้าเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องรักข้ามขอบฟ้าครูอกวีสัตตโกวิทย์ศิลปินแห่ง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันในทุกวันพุธเป็นช่วงของตาร่มโพธิบทเรามาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังเรื่องตื่นเต้นเรื่องที่น่าตกใจเรื่องที่น่าสนใจในเรื่องของโกลาหลเรามาทำจิตให้สงบตอนนี้ให้เป็นสมาธิด้วยการดูลมหายใจให้ท่านผู้ฟังลองสังเกตลมหายใจของตนหายใจเข้าหายใจออกแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้ณที่ตำแหน่งไหนเอาจิตของเราตั้งไว้ณที่ตำแหน่งนั้นไม่ต้องบังคับลมไม่ต้องตามลมไม่ต้องแต่งให้ลมสั้นหรือลมยาวไม่ต้องบังคับให้มันถี่หรือห่างร้อนหรือเย็นสั้นหรือยาวไม่ต้องให้เป็นธรรมชาติเวลาเราสังเกตดูลมหายใจแล้วหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็ไม่ต้องบังคับความคิดด้วยท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับให้จิตต้องคิดหรือไม่ต้องคิดคือเพราะว่าถ้าเราบังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวนะปวดระหว่างคิ้วแต่ว่าถ้ามีความคิดให้เราไม่ลืมลมเพราะว่าเราคิดตามเรื่องอะไรไปนี่เรามักจะลืมลมเอาแค่ว่าไม่ลืมลมก็พอไม่ลืมลมแล้วเห็นความคิดของตัวเองไหมคิดเรื่องอะไรไม่ต้องจำไม่ต้องโจทย์แต่ให้รู้ก็พอรู้หมายถึงสังเกตดูเหมือนยามเนี่ยเขาสังเกตดูเนี่ยมีคนเข้ามีคนออกมีคนเดินผ่านมีคนถือนี่เข้ามามีคนถือนั่นออกไปแต่ก็ไม่ได้ตามไปนะเหมือนกันเราสังเกตดูความคิดนี่เราก็เนี่ยมันมีคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นแต่เราไม่ได้เพลินตามไปนะแล้วก็ไม่ลืมลมนะการที่จิตของเราไม่ลืมลมหายใจการไม่ลืมนั้นคือไม่เผลอไม่เผลอนั่นคือไม่เพลินไม่ลืมนั่นคือระลึกถึงระลึกถึงลมหายใจความระลึกได้นั้นคือสติการที่เราเอาลมหายใจมาเป็นฐานที่ตั้งให้เกิดสตินี้เรียกว่าอานาปานสติเป็นอานาปานสติอานาปานสติที่เมื่อเราเจริญกระทำให้มากจะทำให้เรามีจิตสงบกำจัดความคิดฟุ้งซ่านต่างๆไปได้จริงๆนะท่านผู้ฟังใช้ลมหายใจเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงนึกถึงการนึกถึงระลึกถึงนี้คือสติพอเรานึกถึงระลึกถึงลมอยู่การนึกถึงระลึกถึงนั้นคือเราไม่ลืมลมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินก็คือไม่เพลินไปตามอารมณ์ต่างๆไงรับรู้สิ่งต่างๆได้แล้วไม่เพลินตามไปพอไม่เพลินตามไปพอรับรู้แล้วก็ไม่ได้เพลินตามคือมันแยกกันไงผู้รู้ก็อันหนึ่งผู้รู้หมายถึงจิตของเราที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้ไอ้ความคิดนั่นก็อันหนึ่งโดยความคิดกับตัวผู้รู้ความคิดไม่เหมือนกันมันจะเริ่มแยกกันได้เฮ้ยมันแยกกันได้ไงนะเอาก็เมื่อก่อนมันรวมกันอยู่รวมกันอยู่ยังไงเพลินไงมันเพลินตามไปในอารมณ์นั้นจึงรวมกันไปเป็นก้อนๆเลยไม่ได้จะแยกว่าอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นอะไรไม่มีแต่พอเราตั้งสติไว้มันเริ่มแยกกันได้คราวนี้คือเพราะว่าในช่องทางใจของเรามันเป็นนามนะทุกฟังเป็นนามทั้งหลาย นามทั้งหลายที่มันมีอยู่ในช่องทางใจมันปนกันหมดทุกอย่างเหมือนคุณกินส้มตำจานหนึ่งเนี่ยรสชาติทั้งหมดมันมารวมกันอยู่ในส้มตำนี้จะเป็นเค็มเปรี้ยวเผ็ดหวานปนกันหมดอยู่ในนี้แต่ว่าพอเรากินดูโอ้หวานไปเค็มไปเผ็ดกำลังดีต้องคุณรู้ด้วยครับว่าเผ็ดกำลังดีมันปนเปรี้ยวด้วยเนี่ยมันปนว่าเค็มด้วยเนี่ยโอ้แยกได้ก็ใช่ไงเพราะว่าอะไรเพราะเรามีลิ้นนะทุกฟังลิ้นนี่มันแยกได้แยกได้เฉพาะรสนะลิ้นนี่รับเสียงแยกเสียงไม่ได้นะหูต่างหากแยกเสียงได้ถ้าคุณฝึกคุณอะไรคุณรู้นะนี่โดเรมีฟาซอนลานี่เครื่องดนตรีเสียงร้องเสียงเล่นดนตรีอะไรคุณแยกได้เลยเพราะนี่ว่าเสียงนั้นมันปนกันมาหมดเลยนะใจนี่ก็เหมือนกันเป็นช่องทางทุกบังใจเป็นช่องทางที่จะเป็นตัวรวมของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเราแยกได้แยกได้ด้วยอะไรการสังเกตนี่ไงสตินี่คือการสังเกตเหมือนอย่างเราสังเกตว่าเอ้ยมันมีรสเค็มอะไรนี่การสังเกตนั่นคือสติคุณตั้งสติไว้อยู่กับการลิ้มรสคุณก็แยกได้ว่ามันเค็มหรือเปรี้ยวคุณตั้งสติไว้กับเรื่องในใจคุณก็แยกได้ว่านี้เป็นการรับรู้หรือนี่เป็นความคิดหรือนี่เป็นสิ่งที่เข้าไปรู้แยกแยะได้ตั้งระวังเราตั้งสติรักษาสตินี้เอาไว้ให้ดีเอาล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทธรรมะในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทช่วงเวลาที่เราจะเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาใจของเราให้ได้เปลี่ยนจากความรู้ในตำราให้เป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้โดยการจะทำอย่างนั้นได้เราก็ต้องมาทำจิตให้สงบเป็นสักครู่หนึ่งเป็นสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วก็จะเป็นพื้นฐานของความรู้ยิ่งขึ้นไปที่เป็นปัญญาได้หัวข้อที่ข้าพเจ้าจะนำเสนอในวันนี้เป็นหัวข้อที่มาในอรรถกถาเป็นส่วนที่เป็นคำอธิบายพูดถึงความโกลาหล5ประการเขาเรียกว่าโกลาหล5โกลาหลนี่มันคืออะไรท่านผู้ฟังคือความวุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่หลวงความแบบโอ้โหเป็นดราม่าเป็นเรื่องที่แบบก็จะตื่นเต้นมีความวุ่นวายจะเรียกว่าวุ่นวายคือแบบว่าอยู่ไม่สงบแบบตื่นเต้นเป็นข่าวใหญ่สะเทือนเลื่อนลั่นแบบน่าอัศจรรย์น่าอัศจรรย์ทั้งที่ไปในทางดีหรือไม่ดีคือเหมือนเซอร์ไพรส์เนี่ยท่านฟังนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยไม่ใช่เซอร์ไพรส์ธรรมดาแต่เป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยเป็นบอมเชลเป็นช็อกกิ้งนิวส์ไปเลยอย่างนั้นท่านผู้ฟังนั่นคือโกลาหล5มีอะไรบ้างเอาหัวข้อก่อนท่านผู้ฟังแล้วก็จะเจาะไปในรายละเอียดแล้วก็จะนำพระสูตรที่น่าเกี่ยวข้องสนใจในแต่ละช่วงความโกลาหลมาให้ท่านผู้ฟังได้เปรียบเทียบเข้าใจกันฟังต่อไปในอันดับแรกโกลาหล5มีอะไรบ้างไล่ไปจากความยาวก่อนท่านผู้ฟังก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นคือความโกลาหลมันต้องเกิดก่อนไงท่านผู้ฟังไม่ใช่เกิดตอนนั้นคือเพราะเกิดตอนนั้นบางทีมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันที่หลังแล้วแต่โกลาหล5เนี่ยเกิดก่อนที่เหตุการณ์นั้นๆจะเกิดขึ้นในอันดับแรกคือกัปปะโกลาหลความ วุ่นวายความสั่นสะเทือนความเป็นข่าวใหญ่ความอัศจรรย์เนี่ยที่คนก็จะตกใจเนี่ยจะเกิดก่อนที่กับจะพินาศล่วงหน้าเท่าไหร่100,000ปีฮะใช่ท่านผู้ฟัง100,000ปีเดี๋ยวเราฟังกันไปก่อนนะจะเปรียบเทียบให้ฟังเกิดขึ้นกับพวกเทวดาหรอกไม่ใช่เกิดขึ้นกับพวกมนุษย์กับปะโกลาหลคือการที่กับจะพินาศจะเกิดก่อนเวลาที่กับจะพินาศเป็นเวลา100,000ปีอันที่สองจักรวัตติโกลาหลคือความโกลาหลความเป็นข่าวใหญ่ที่เขาจะเอามาพูดกันว่าจะเกิดขึ้นแล้วจะเกิดขึ้นแล้วก่อนที่พระเจ้าจักรพรรดิจะอุบัติขึ้นในโลกก็100ปีก่อนที่จะมีผู้มีบุญญาธิการมาบังเกิดขึ้นแล้วเกิดที่ไหนนี่เกิดขึ้นกับพวกเทวดาท่านผู้ฟังอันดับที่3พุทธโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความแบบหน้าสั่นสะเทือนใจความอึ้งขึ้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นบนโลกก็เรียกว่าพุทธโกลาหลอันนี้จะเกิดขึ้น 1,000 ปีล่วงหน้าก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น 1,000 ปีเนี่ยนะแล้วมนุษย์เราจะไปรู้เรื่องได้ไงอันนี้เขาจะเกิดในสวรรค์ชั้นพรหมสุทาวาสอันดับที่4คือมงคลโกลาหลคือความอัศจรรย์ความตื่นข่าวความเป็นข่าวใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรอันนี้จะเกิดขึ้น12ปีตามวังก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้และในข้อที่5โมเนยะโกลาหลคือความเป็นข่าวใหญ่ความน่าอัศจรรย์ความตื่นเต้นตกใจในข้อนี้จะเกิดก่อนที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนยะปฏิปทาอันนี้จะเกิดขึ้นก่อน7ปีเพราะฉะนั้นถ้าเราเรียงตามลำดับนะท่านผู้ฟังนะอันนี้ที่เรียงตามให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยคือมาในอรรถกถาของมงคลสูตรซึ่งในนั้นเขาจะระบุไว้ด้วยท่านผู้ฟังว่าใครจะเป็นผู้ที่เป่าประกาศข่าวใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในคราวนั้นนั้นมีเรียงตามผู้ประกาศสำหรับครั้งหนึ่งก่อนนะกับปะโกลาหลคือข่าวที่ว่ากับจะพินาศเทวดาชั้นกามาวจรคือหมายถึงตั้งแต่มนุษย์เป็นต้นไปอ่ะมีจาตุมาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตตานิมานรดีแล้วก็ปรินิมิตาสวัสดีทั้งหมด6ชั้นรวมมนุษย์ด้วยเป็น7อันนี้จะเป็นผู้ที่เป่าประกาศแล้วก็ได้ยินกันหมดในโซนนี้กับปากโกลาหลอันที่2จักรวัตติโกลาหลคือข่าวใหญ่ความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น2อันนี้จะประกาศโดยเทวดาชั้นกามาวจรส่วนพุทธโกลาหลมังคละโกลาหลโมนยะโกลาหลอันนี้จะประกาศโดยพรหมที่อยู่ในชั้นสุทธาวาสก็จะต้องเป็นอนาคามีท่านผู้ฟังเพราะนั้นจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะซะส่วนใหญ่มีการที่พระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นแล้วข่าวใหญ่มาแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะตรัสมงคลสูตรแล้วอันนี้พันปีความที่ว่าโอ้พระพุทธเจ้าจะประกาศมงคลสูตรแล้วอีก12ปีอีก12ปีอันนี้มังคละโกลาหลและความที่ภิกษุรูปหนึ่งจะทูลถามโมนยะปฏิปทาโอ้พระพุทธเจ้าจะตรัสข้อนี้แล้วอีก7ปีแต่ว่าถ้าเราเรียงตามลำดับของเวลานะท่านผู้ฟังนะไอ้ความยาวนานล่วงหน้าเนี่ยนะยาวนานกว่าเพื่อนสุดเลยไม่รู้จะประกาศไปทำไมตั้ง 100,000 ปีนั่นคือกับปะโกลาหลเพราะกับเนี่ยมันจะพินาศเนี่ยมันยาวนานมากเวลาที่มันพินาศไปเวลาที่มันเจริญขึ้นมันเสื่อมลงเนี่ยนะ ขาจึงประกาศล่วงหน้า 100,000 ปีอันนี้ยาวนานที่สุดอันที่สองถัดมาคือพุทธโกลาหลอันนี้พันปีล่วงหน้าแต่ว่าคนที่ประกาศคือสวรรค์ชั้น

หลักๆเท่านั้นนะอย่างฮินดูก็ว่าไปอีกศาสนาเล่งศาสนานั้นก็เตือนไม่หมดเลยอันนี้คือต้องเห็นด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นด้วยความกลัวทีนี้ว่าเทวดาที่เขามาเตือนเนี่ยท่านผู้ฟังคือเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นกามาวจรเนอะคือตั้งแต่ชาตุมาราชิกาขึ้นไปสภาพที่เขามาเตือนเนี่ยท่านผู้ฟังคือเขาแบบว่าสยายผมแบบท่าทางตื่นตกใจร้องไห้นุ่งห่มผ้าแดงคือลักษณะที่ว่ายังมีกิเลสอยู่แล้วมาเตือนความโกลาหลในข้อแรกคือที่ว่าโลกจะแตกอย่างข้อที่สองก็ลักษณะเดียวกันข้อที่สองนั้นคือจักรวัตติโกลาหลเทวดาก็มาเตือนสภาพแบบนั้นด้วยสภาพแบบด้วยกิเลสด้วยความตื่นตระหนกตกใจความแบบโอ้โหเกิดเรื่องใหญ่แล้วเกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วแบบนั้นเลยจักรวัตติโกลาหลคืออะไรในประการที่สองคือความที่จะมีพระเจ้าจักรพรรดิมาอุบัติขึ้นทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าทำไมเทวดาเขาถึงต้องมาตกใจในข้อนี้ประการที่สองมันก็ธรรมดานี่น่าจะดีนะเขาตกใจท่านผู้ฟังเพราะว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นในมนุษย์และมีผลกระทบถึงเขาพระเจ้าจักรพรรดิเวลาอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยจะทำให้ผู้เทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยต้องไปเคารพเนี่ยด้วยความมีบุญญาธิการมากเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยจะแบบว่าแต่ที่จะมีท้าวสักกะเป็นหัวหน้าเนาะในช่วงนั้นก็จะต้องมาแบ่งดินแดนบ้างมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้พระเจ้าจักรพรรดิมารักษาบ้างเพราะว่าบุญญาธิการของท่านนี่ขยายขึ้นมาจนถึงสวรรค์ได้ก็คงจะส่วนหนึ่งที่จะตกใจจึงได้มาประกาศอย่างนั้นเรื่องของพระเจ้าจักรพรรดินั้นเป็นยังไงในประการที่สองเรื่องของจักรวัตติโกลาหลนั้นคือการปกครองนั่นเองท่านผู้ฟังพระเจ้าจักรพรรดินั้นจะปกครองด้วยจักรแก้วจักรแก้วช้างแก้วม้าแก้วทรัพย์สมบัติ7ประการที่ว่าเขาจะต้องมีเนี่ยนะตกใจไปก่อนแล้วโอ้จักรแก้วมันจะเป็นอาวุธยังไงนะหน้าตามยังไงฉันจะอยู่ได้ไหมนั่นนี่นนตกใจไปก่อนแล้วแต่จากแก้วนั้นหมายถึงบุญญาธิการท่านผู้ฟังบุญญาธิการของพระเจ้าจักรพรรดิที่พอจากนั้นหมุนไปเนี่ยกองทัพของพระเจ้าจักรพรรดินี่เสด็จไปเลยแต่ว่าไม่ได้รบนะไปแต่ไม่ต้องรบคนอื่นเนี่ยเขามีความนับถือมีความเลื่อมใสยกดินแดนให้เลยนอกจากมีแก้วประการแรกคือจักรแก้วยังมีอีก6ประการด้วยนั่นคือมณีแก้วช้างแก้วม้าแก้วนางแก้วคฤหบดีแก้วปรินายกแก้ว7อย่างเป็นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิในปัจจุบันเราอาจจะเห็นกษัตริย์ของบางประเทศท่านผู้ฟังสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพระเจ้าจักรพรรดิจริงๆต้องมีแก้ว7ประการนะคือถ้าจะเรียกเอาสบายใจก็เรียกได้ทุกฟังก็มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วพระเจ้าเปรตนิโกศลอย่างเงี้ยครองความเป็นใหญ่ยิ่งทั่วชมพูทวีปแต่ว่าไม่ได้มีแก้ว7ประการมีจักรแก้วเป็นต้นนะใช้วิธีการทางการพูดก็ยังจะไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิจริงนะแล้วความตื่นเต้นนี้ที่เกิดขึ้นกับพระเจ้าจักรพรรดินั้นนัยยะที่สำคัญคือเรื่องของการปกครองท่านผู้ฟังคือการปกครองโดยธรรมคืออำนาจที่แผ่ไปหมุนไปเป็นจักรไปเนี่ยนะแล้วก็เป็นธรรมะด้วยเนี่ยนะขยายขอบเขตไปจนเทวดาก็แบบว่าก็กลัวตกใจว่ามันจะเป็นอะไรไหมอะไรไหมแต่ถ้าหมุนไปโดยธรรมคำว่าหมุนไปโดยธรรมคือปกครองโดยธรรมการปกครองโดยธรรมเนี่ยก็จะมีเรื่องของทศพิธราชธรรมเรื่องของจักรวัตติวัตร12อย่างที่พระเจ้าจักรพรรดิจะต้องคุ้มครองรักษาในข้าราชบริพารกองทหาร
ในพวกกษัตริย์ที่เป็นเมืองขึ้นในเชื้อพระวงศ์ในพราหมณ์ก็เลยไปดีในชาวบ้านชาวนิคมในสมณพราหมณ์

ในแม้สัตว์ทั้งหลายไม่ให้มีอาธรรมเกิดขึ้นมอบทรัพย์แก่ผู้ไร้ทรัพย์ไปถามธรรมะกับสมณะละเว้นจากบาปและอาธรรมประพฤติตามตำหน่งคลองธรรม12อย่างนี้เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าจักรพรรดิยังรวมถึงเรื่องพระสภิราชธรรมการที่จะบริหารจัดการอาณาจักรได้ก็ต้องมีธรรมะธรรมจักรกับอาณาจักรก็ต้องหมุนไปคู่กันอย่างเรื่องที่เราจะนำมาใช้ได้จากหัวข้อของจักรวรรดิวัฒน์นั้นคือการสงเคราะห์นั่นเองคืออย่าไปเข้าใจเพียงแค่ว่ามันต้องเป็นการปกครองบ้านเมืองเท่านั้นนะแต่แม้แต่เราปกครองชีวิตเราเองปกครองอยู่ในครอบครัวของเราเองดูแลครอบครัวพ่อแม่ดูแลลูกหรือลูกเรามีชีวิตของเราเองเราบริหารจัดการยังไงกับเพื่อนเราเราจะมีความสัมพันธ์ยังไงลักษณะของการปกครองก็คือเรื่องความสัมพันธ์เรื่องที่ทั้ง6ที่ว่าเรารักษาให้อยู่ตามทํานองครองธรรมได้ไหมแต่ไม่ได้รักษาทิศให้ดีความวุ่นวายความไม่สงบเกิดขึ้นแน่แต่ถ้ารักษาอย่างดีก็เป็นธรรมเป็นความสุขขึ้นมายังมีเรื่องของสังฆวัตถุด้วยทุกฟังคือการสงเคราะห์กันด้วยธรรมะ4อย่างมีทานมีปิยวาจามีการประพฤติประโยชน์การวางตนเสมอกันนี่สำหรับกรณีทั่วไปแล้วถ้าเป็นสำหรับผู้ปกครองที่จะต้องดูแลลูกน้องบ้างข้าราชบริพารต่างๆบ้างก็จะมีเรื่องของราชาสังฆวัตถุด้วยคือการปกครองสงเคราะห์ที่ทำโดยผู้ปกครองจากสูงสุดกับพระราชามาจนถึงคนที่เป็นราชการทั้งหลายนะก็จะต้องมีความฉลาดในการบำรุงพืชพันธัญญาหารความฉลาดในการบำรุงคนบำรุงข้าราชบริพารความฉลาดในการยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชนด้วยการช่วยเหลือเกื้อกูลส่งเสริมอาชีพความเป็นอยู่แล้วก็การพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะเป็นประโยชน์สร้างความสามัคคีแล้วก็ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายกำจัดอุปสรรคกำจัดเสี้ยนหนามต่างๆในบ้านเมืองไปได้คือคนไม่ดีมันก็มีครับท่านผู้ฟังก็ต้องกำจัดให้เป็นไปตามธรรมนั่นเองนี่คือราชสังฆวัตถุ5ประการบางทีก็จะพูดถึงราชสังฆวัตถุ4นะอันนี้จะมี5ประการนอกจากนั้นลักษณะของพระเจ้าจักรพรรดิท่านผู้ฟังยังมีมหาปุริสลักษณะ32ประการด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการตัวอย่างก็เช่นการมีตาสีเขียวนิลมีรูขุมขนข้างละเส้นมีกายกับวายาวเท่ากันมีอุณาโลมวางคิ้วขาวอ่อนเหมือนสำลีมีเสียงเหมือนเสียงพรหมพูดแล้วมีเสียงเหมือนนกกระวิกเหล่านี้เป็นต้นเป็นลักษณะของมหาบุรุษ32ประการซึ่งจะตรงกันกับของพระพุทธเจ้าเลยคือคนที่มีลักษณะมหาบุรุษ32ประการเนี่ยจะมีทางเลือกของชีวิตเป็นไปได้2อย่างไม่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมาถึงในข้อที่3ตัวพุทธโกลาหลคือความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็ตื่นเต้นตกใจกันนี่นะจะเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ข้อ3จนถึงข้อ5เป็นต้นไปเป็นการประกาศของเทวดาในชั้นพรหมชั้นสุทธาวาสพรหมซึ่งเป็นอนาคามีแน่ละแต่เวลาเขาประกาศเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสวรรค์ชั้นที่เทวดาเหล่านั้นมีสมาธิมีปีติมีสุขการประกาศเนี่ยจึงไม่ใช่ว่าสไตล์มาแบบร่ำให้คร่ำครวญสยายผม
เหมือนไว้ทุกข์อะไรอย่างนั้นแต่ว่ามาประกาศด้วยปีติด้วยสุขมาประกาศด้วยความยินดีแต่งตัวมา

ทำทุกข์ทั้งหลายนั่นคือพุทธะพุทโธจะเกิดขึ้นแล้วทีนี้พอคนแปลสารนะทุกวังจะตีความไปว่าไงงั้นต้องมีฤทธิ์แน่นอนเพราะฉะนั้นใครมีความสามารถพิเศษใดบางประการเช่นรู้ว่าจิตคนทำอะไรอย่างนั้นพิเศษกว่ามนุษย์ได้นี่ต้องเป็นพุทโธแน่นอนเราจะเอาคนนี้แหละเป็นที่พึ่งก็มีแยกเป็นอันนี้คือข้าพเจ้าแบบสันนิษฐานเอานะท่านผู้ฟังนะก็จึงจะมีแยกเป็นศาสนานั้นศาสนานี้มีนั่นเป็นความที่ว่าจะพ้นทุกข์ได้จะให้ศาสนาเป็นทางออกของการที่โลกมันจะแตกอย่างนี้ไปแต่ว่ารายละเอียดของความเป็นพุทโธเนี่ยต้องมีลักษณะมหาบุรุษ32ประการนะแล้วก็ในแต่ละยุคละยุคมีได้คนเดียวนะไม่ได้จะมีเดี๋ยวคนนั้นบ้างคนนี้บ้างอยู่ร่วมสมัยก็มาร่วมสมัยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าอายุเท่ากันก็ได้นะแต่หมายถึงว่าขยายมาถึงความที่จะมีอัตถิธาตุอยู่ด้วยพร้อมกันเนี่ยมันจะไม่ได้นี่คือก็เรียกว่าพุทธการการของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ประสูติจนถึงปรินิพพานและต่อไปจนถึงคำสอนต่อไปจนถึงความที่ยังมีพระธาตุของท่านยังอยู่นี่เรียกว่าหนึ่งการของพระพุทธเจ้าแล้วการที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยก็จะต้องดูเรื่องปัญจมหาวิโลกนะ5ประการคือเรื่องการเวลาที่เหมาะสมทวีปที่เหมาะสมประเทศที่เหมาะสมตระกูลที่เหมาะสมกำหนดอายุของมนุษย์ช่วงนั้นที่เหมาะสม5ประการแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบตัวฟังระหว่างการที่จะมีกับที่มันพินาศไปเงี้ยนะกับปากโกลาหลเนี่ยกับจักรวัติโกลาหลเนี่ยคือความที่จะมีพระเจ้าจักรวรรดิอุบัติขึ้นเนี่ยนะแล้วก็การที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ย3อย่างที่กล่าวมาแล้วเนี่ยตัวฟังจริงๆสิ่งที่มันยากกว่าเนี่ยคือการที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะท่านผู้ฟังเพราะในบางกับเนี่ยนะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแบบเป็นร้อยร้อยพันพันกับต่อเนื่องกันเนี่ยกับที่พินาศกันไปกับที่พินาศแล้วยังคงอยู่กับที่เจริญขึ้นบางทีเจริญขึ้นอยู่เป็นต่อเนื่องยาวนานเป็นนับเป็นกี่ครั้งไปยังไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะเขาเกิดแบบมีข่าวเรื่องกับปากโกลาหลในกันมาแล้วหลายครั้งแต่ยังไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวพระเจ้าจักรพรรดินี่ก็เหมือนกันยังมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นแล้วตรงจุดสูงสุดของความเป็นมนุษย์แต่ละครั้งละครั้งแต่ไม่มีข่าวพุทธโกลาหลแม้ครั้งเดียวความที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นท่านผู้ฟังมันจึงยากมากแล้วยากเด้งที่สองมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วบางทีท่านไม่ได้เทศนาอะไรเอาไว้มากมายไม่มีก็เทไปนิดหน่อยพอท่านปรินิพพานไปคำสอนก็คงอยู่ได้ไม่นานแล้วก็เสื่อมไปบางพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นธรรมะเนี่ยมันจึงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยโอกาสยิ่งน้อยลงไปแต่การที่พระพุทธเจ้าพออุบัติขึ้นแล้วแล้วจะเทศบอกสอนไว้มากมายซ้ำๆย้ำๆกับคนนั้นคนนี้พูดเรื่องเดิมๆเดินทางไปหาคนนั้นนั่นนี่เที่ยวไปสอนคนนั้นบอกคนนี้โอ้โถๆว่ามันเป็นงานที่ใช้ความพยายามสูงนะแล้วก็กว่าจะมีคนมีศรัทธาทรงจำไว้สมัยนั้นก็ใช่หรอกเอาแล้วเรื่องวินัยทำยังไงมันต้องมีเคสคนที่แบบทำไม่ดีแล้วมันถึงบัญญัติวินัยได้โอ้โหมันใช้ความสามารถมากขึ้นอีกเด้งที่สองการที่จะมีธรรมะคงเหลืออยู่ต่อมาเนี่ยยากเด้งที่สองทุกฝั่งเด้งที่สามยังต่อไปอีกคือความที่จะมาเป็นมนุษย์ความที่ตกอยู่ในนรกแล้วนะแล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทุกฝั่งมันยาวนานเป็นหลายแสนกับนะกับหนึ่งนี่คือความที่พินาศไปรอบหนึ่งนะกับหนึ่งเนี่ยนะแล้วมันเป็นแสนแสนกับอ่ะเอาลืมไปแล้วเหรอนับใหม่นับใหม่นับไปนับไปนับจนลืมไปแล้ว

0: รอบที่100นับไหม101นับจนลืมไปแล้วอีกรอบที่100,000โอ้โหเป็นแสนแสนกลับอ่ะอยู่ในนรกอย่างเดียวเนี่ยมันนึกถึงความดีอะไรไม่ได้จนกระทั่งความชั่วมันจางลงแล้วเนี่ยถึงจะค่อยมาเกิดเป็นมนุษย์ได้นี่ก็ยากมากแล้วเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ก็ความที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วความที่ตอนนี้เราก็ได้ฟังธรรมอยู่แล้วเพราะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วหลักฐานตามประวัติศาสตร์อะไรต่างก็มีโอ้โถๆมันจึงยากมากหมู่ฝั่งที่เราได้ตอนนี้นะเขาเรียกเป็นพุทธุปบาทการมีทั้งพระพุทธเจ้ามีพระธรรมแล้วเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วข่าวเนี่ยเขามาแจ้งเนี่ยท่านผู้ฟังที่ว่าจะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นเนี่ยคือล่วงหน้า 1,000 ปีนะแต่ล่วงหน้า 1,000 ปีเนี่ยมันจะเปรียบเทียบกับเวลาที่ท่านได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันคือ4อสงไขยแสนมหากัปนะได้รับพยากรณ์แล้วก่อนหน้านั้นไปอีก16อสงไขยเริ่มทำความปรารถนาว่าจะเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้านะเขาเริ่มมาก่อนแล้ว16อสงไขยถามทุกอย่างจนได้รับพยากรณ์ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแต่ยังไม่ได้เป็นเลยนะต้องรอไปอีก4อสงไขยแสนมหากัปแล้วจง 1,000 ปีก่อนที่ท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพุทธโกลาหลก่อนนี้แล้วก็จึงค่อยมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นค่อยมีการแสดงธรรมก่อนท่านปรินิพพานไปคำสอนยังอยู่เราเกิดมาในสมัยนี้ด้วยความเป็นมนุษย์โถมันไม่รู้จะพูดยังไงระหว่างมันยากจริงๆอ่ะเอาพอเปรียบเทียบได้ไหมเอาเหมือนเต่าตาบอดแล้วกันถ้าโลกของเราใบนี้น้ำท่วมหมดไม่มีส่วนที่เป็นแผ่นดินเหลือเลยแล้วมีเต่าตาบอดตัวหนึ่ง100 ปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวบนผืนน้ำนั้นมีเศษสิ่งซากปรักหักพังอยู่เอาชิ้นเดียวพอแล้วชิ้นนั้นมีรูอยู่รูหนึ่งความน่าจะเป็นที่เต่าตัวนี้โผล่ขึ้นมาแล้วเอาหัวซุกเข้าไปในรูที่พอดีกับหัวของมันเนี่ยมันยากหรือง่ายนะหวังว่ามันมีลมด้วยนะลมเหนือพัดให้เศษสิ่งนั้นไปทางใต้ลมใต้ก็พัดให้มันไปทางเหนือวุ่นวายไปอยู่งี้เต่านี่พอหายใจครั้งหนึ่งก็ดำลงไปอีกร้อยปีอย่างเงี้ยโอ้มันยากมากความน่าจะเป็นนี่มันถ้าเป็นไปไม่ได้เลยคือเป็นไปไม่ได้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้ก็ได้ต้องยาวนานมากๆจริงๆนานแหละท่านผู้ฟังแต่ละอย่างที่ว่าสามเด้งเป็นอย่างนั้นนะที่เล่านี้เพื่ออะไรเพื่อให้เรามีศรัทธาเราต้องตั้งไว้ซึ่งศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในเรื่องกรรมว่าทำกรรมดีได้ดีทำกรรมชั่วได้ชั่วความอัศจรรย์เกิดขึ้นได้อาจจะยังไม่ศรัทธาในตัวพระพุทธเจ้าเต็มที่เอาแต่ว่าศรัทธาในการปฏิบัติมีได้ไหมเอาลองทำดูทำปฏิบัติตามธรรมะได้ผลออกมาเป็นพุทธะไหมพุทธะนั้นไม่ใช่หมายถึงการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่างเดียวแต่หมายถึงการรู้เฉพาะอย่างบางประการของเรามีได้ไหมทีนี้พอพูดถึงการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าที่เขาจะมาแจ้งข่าวเป็นข่าวใหญ่เป็นพุทธโกลาหลของชั้นพรหมสุทาวาสเนี่ยความเสื่อมไปนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะท่านผู้ฟังเขาเรียกว่าอันตรธาน5ความเสื่อมไปของคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอยู่จะเริ่มเสื่อมจากปริยัติก่อนปริยัติอันตรธานก็เรียกก็คำสอนเหล่านี้แหละเสื่อมไปด้านปริยัติแล้วก็ตามมาด้วยการเสื่อมด้านการปฏิบัติการปฏิบัติคนจะมานั่งสมาธิจะเดินจงกรมไม่ทำหรอกทำก็นิดๆหน่อยๆเริ่มเสื่อมไปละเราเรียกว่าปฏิบัติอันตรธานแล้วผลนี่ก็เสื่อมตามต่อมา พอไม่มีการปฏิบัติไอ้ปฏิเวธผลที่จะเกิดขึ้นเป็นอรหัตผลเป็นอนาคามิผลเป็นสกทาคามิผลเป็นโสดาปัตติผลจะค่อยเสื่อมถอยหลังลงถอยหลังลงมาอาจจะมีอนาคามีผลอยู่แต่อรหัตผลก็จะไม่มีแล้วลำดับถัดมามันก็จะมีปฏิเวธอันตรธานต่อมาลิงอันตรธานหมายถึงลิงเนี่ยแปลว่าเพศนะท่านผู้ฟังมันเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วลิงอันตรธานความหายไปของเพศหมายถึงอะไรคือความที่ไม่มีนักบวชแล้วคือปริยัติไม่ต้องพูดถึงหายไปแล้วปฏิบัติไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วปฏิเวธไม่ต้องพูดถึงไม่มีแล้วแม้แต่การห่มผ้าเหลืองการอะไรเงี้ยก็หายไปด้วยเหลือเป็นหลอดเฉยๆผ้าจีวรหลอดแล้วก็เก็บไว้มาเนี่ยคุณเป็นนักบวชนะหรือแค่นี้ทั้งว่าเรียกว่าลิงอันตรธานที่ว่าจะได้ผลเป็นขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ต้องพูดถึงเพราะการปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ไม่มีเนื้อหาที่เหลือก็นิดๆหน่อยๆก็ได้เต็มที่ก็คือมาจากปฏิเวธอันตรธานปฏิบัติอันตรธานแล้วก็เริ่มมาจากปริยัติอันตรธานจนกระทั่งอันตรธานสุดท้ายคือธาตุอันตรธานคือพระธาตุของพระพุทธเจ้าก็หายไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะรักษาศาสนาเนี่ยระวังนะเราเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยคือต้องรักษาทั้งหมดคือบางคนจะไปรักษาแค่พระธาตุใช่ไหมโอ้ยมันจะเสื่อมไปสุดท้ายเลยบางคนก็จะรักษาว่าเออมีบวชพระจะรักษาให้ไม่ให้มันมีลิงอันตรธานใช่ไหมนั่นก็ลองลงมานะบางคนจะรักษาว่าเอองั้นการปฏิบัติให้เกิดปฏิเวธฉันต้องบรรลุอรหัตผลโสดาปัตติผลในชาตินี้อันนั้นก็ปฏิบัติปฏิเวธรักษาตรงนั้นใช่ไหมปริยัติก็ด้วยนะปริยัติก็ต้องรักษาก็ต้องเรียนรู้ในส่วนที่เป็นศีลสมาธิปัญญากำหนดบทเพลงชนะใดๆให้ถูกต้องคือมันต้องรักษาทุกกระบวนการให้มันถูกต้องแล้วศาสนาของเราก็จะคงอยู่ได้ตลอดกาลนานท่านผู้ฟังทีนี้ในศาสนาคงอยู่คือคำสอนนั่นเองคำสอนคือส่วนของเป็นปริยัติหนึ่งในปริยัติที่ได้ตรัสไว้คือเรื่องของมงคลสูตรที่มาในประการที่4ท่านผู้ฟังมังคละโกลาหลมงคลตื่นข่าวเขาใช้คำนี้มงคลตื่นข่าวเฮ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนั่นแล้วตื่นเต้นไปก่อนข่าวลือไปก่อนมงคลอะไรอ่ะพระพุทธเจ้าจะตรัสเรื่องมงคลยังไงอะไรที่ว่าเป็นมงคลนะว่ากันดูเฮ้ยฉันว่านี่นั่นโน่นก็กุเรื่องกันไปตื่นเต้นกันไปแล้วก็ไม่ถูกด้วยนะไอ้ที่พูดไปนั่นนะต้องสิ่งที่เห็นสิเป็นมงคลอย่างคนหนึ่งบอกสิ่งที่ได้ยินสิเป็นมงคลคนหนึ่งก็เอาของนี่สิเป็นมงคลเลยมีเรื่องวัตถุมงคลมีเรื่องที่เป็นแบบอันเนี้ยเป็นของมงคลนะเก็บไว้นี่ดีแน่นอนพวกเรื่องรางเลขเด็ดยังมีฤกษ์แต่งงานเรื่องออกรถนี่เป็นมงคลสายมูทั้งหลายนี่เขาก็ตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นนี่โน่นนี่พวกนี้เป็นมงคลและมงคลพวกนี้คือมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะมันเป็นลักษณะที่ไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมไงท่านผู้ฟังถ้าไม่เชื่อเรื่องกรรมแต่เชื่อมงคลตื่นข่าวเนี่ยนะก็ตามข่าวไงว่านี่เป็นมงคลแล้วก็ไปตามนั้นเลยอันนั้นแหละเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเสื่อมจากศรัทธาแสดงว่าศรัทธาคุณไม่ตั้งมั่นแล้วเป็นมงคลตื่นข่าวโกตุหละมงคลก็เรียกโกตุหละนี่คือแบบเขาว่ามาไงก็ตามนั้นจะทำพิธีอย่างนี้ตามนั้นเปลี่ยนชื่ออย่างนี้ตามนั้นเชื่อเรื่องฤกษ์ยามเรื่องพิธีกรรมแต่ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีให้ดีทำชั่วให้ชั่วอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่ใช่ความเป็นมงคลที่พระพุทธเจ้าหมายถึงคือกว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมันยากนะบางท่านสอนไว้เนี่ยท่านจึงสอนเรื่องมงคลไว้มงคลสูตร38ประการไม่มีข้อไหนที่เป็นเรื่องวัตถุมงคลเรื่องฤกษ์ยามเรื่องความเชื่อแปลกๆไม่มีเลย ปลุกเสกเลิกยันอะไรไม่มีเลยคือเวลาเขาจะทำพระเครื่องบางทีเขาเอามงคลสูตรไปสวดนะแต่ว่าที่สวดมงคลสูตรมันไม่ได้มีเรื่องพระเครื่องนึกออกปะแล้วเนื้อหาในมงคลสูตรเนี่ยทุกฝั่งโอ้โหสุดยอดเริ่มจากไล่มาภายนอกคนที่เราจะอยู่ด้วยเป็นไงอ่ะไม่ให้คบคนพาในคบบัณฑิตข้อปฏิบัติทางภายนอกเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองเรื่องสิ่งแวดล้อมทำยังไงจนมาถึงภายในตัวเองข้อปฏิบัติเรื่องศีลอะไรเป็นยังไงจนไปถึงในจิตใจคุณต้องมีตบะอย่างไรมีการปฏิบัติยังไงทำจิตยังไงจนสูงสุดถึงนิพพานอยู่นะไล่จากหยาบๆข้างนอกมาจนละเอียดหมดจดอยู่ข้างในความลึกซึ้งของเรื่องมงคลสูตรนี่ครับพระเจ้าเอามาเลย38ตอน39ตอน40ตอนจัดไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวาระก่อนๆนี่ตั้งแต่หลายปีแล้วเนี่ยนะแยกเป็นข้อเป็นข้อคือตรงนี้เลยว่าทำไมมันถึงแบบว่าเป็นข่าวที่ต้องตื่นเต้นเพราะมันเป็นเรื่องธรรมะไงทุกฝั่งเป็นเรื่องธรรมะที่จัดกว้างๆลงมาถึงเฉพาะจุดเฉพาะเจาะจงไม่ต้องซื้อไม่ได้ขาย 3,000 5,000 ไม่ต้องจัดชุดแล้วมีโปรโมชั่นพิเศษอย่างเงี้ยไม่ต้องมีทุกฝั่งแต่เป็นมงคลที่เราทำขึ้นมาเองไม่ใช่มงคลแบบเป็นวัตถุมงคลแต่เป็นมงคลที่เรากระทำเองเป็นเรื่องของกรรมนั่นเองท่านผู้ฟังกรรมคือการกระทำไม่ใช่โกตุอละมงคลแต่เป็นมงคลสูตรเป็นการกระทำตามธรรมเรื่องนี้คิดว่าข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ละเอียดอย่างมากแล้วท่านผู้ฟังแต่จะว่าเรามาทบทวนนิดหน่อยก็ได้แต่เป็นเรื่องการเตรียมตัวการพัฒนาตนเองสิ่งภายนอกนี่นะก็จะเรื่องการไม่คบคนพาลการคบบัณฑิตการบูชาคนที่ควรบูชาการอยู่ในถิ่นอันสมควรการที่ได้สร้างบุญทำบุญไว้ก่อนการตั้งตนไว้ชอบความเป็นพหูสูตรความมีศิลปะการมีวินัยและการกล่าวสุภาษิตหมวดที่สองนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างครอบครัวการงานต่างๆของเราจะมีการบำรุงบิดามารดาการสงเคราะห์บุตรภรรยาหรือสามีการทำงานมาเหตุข้างค้างการบำเพ็ญทานการประพฤติธรรมการสงเคราะห์ญาติการไม่ทำงานที่ไม่มีโทษการเว้นจากบาปการสำรวมในการดื่มน้ำเมาถัดมาก็จะเป็นเรื่องของหมวดธรรมะชั้นสูงขึ้นในข้อของการปฏิบัติละก็จะเป็นเรื่องความไม่ประมาทในธรรมะการมีคารวะการถ่อมตนความสันโดษความกตัญญูการฟังธรรมตามการความอดทนความเป็นผู้ว่าง่ายการเห็นสมณะการสนทนาธรรมตามการแล้วก็หมวดที่ว่าด้วยการพ้นทุกข์ขึ้นไปธรรมะที่สูงสุดเรื่องของการเพียรเผากิเลสการประพฤติพรหมจรรย์การเห็นอริยสัจการทำให้แจ้งสิ่งนิพพานการทำจิตให้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมความไม่ต้องเศร้าโศกความปราศจากทุลีและความมีจิตอันเกษมเหล่านี้คือมงคล38ประการเป็นมงคลกระทำเอาเรื่องข้อปฏิบัติตรงนี้จึงมีความสืบเนื่องมาถ้าเฉพาะเจาะจงลงไปไม่ใช่จากกว้างๆตรงนี้มาละเจาะจงลงไปให้ถึงความเป็นอรหันต์เลยจึงมาในเรื่องของโมนยาโกลาหลประการที่5ตมุวังเป็นข่าวการปฏิบัติที่สะเทือนเลื่อนลั่นที่สุดคำว่าโมนยะเนี่ยโมมนะนี่ก็คือใจนั่นแหละโมนยะโมมนะนี่คือมุนีนั่นแหละคือหลักปฏิบัติก็เรียกว่าโมนยะปฏิปทานี่นะหลักปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนีมุนีคือนักปราชญ์ผู้สงบจากกิเลสก็คือบรรลุอรหัตผลนั่นเองข้อปฏิบัติเนี้ยจะทูลถามโดยพระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นหลานของอาสิตาดาบทตัวเองก็เป็นดาบทนั่นแหละชื่อนาลกะนาลกะนี้จึงมาทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องความเป็นมุนีข้อนี้หรือโมนยปฏิปทาท ถามแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสคาถานี้ไว้ซึ่งลึกซึ้งมากท่านผู้ฟังเป็นข้อปฏิบัติ12อย่างเพื่อความเป็นมุนีอย่างง่ายๆก็คือทางกายทางวาจาทางใจนี้จะมีโมนยะ3ที่กล่าวไว้โดยท่านพระสารีบุตรอยู่ในสังคีติสูตรทีฆนิกายแล้วก็สังคุตตนิกายติกนิบาตก็มีนะในที่นี้โมนยะ12ประการเอาเฉพาะหัวข้อก็พอนะทุกวันเนาะเพราะว่ารายละเอียดเดี๋ยวข้าพเจ้าอาจจะมาพูดในวาระต่อไปให้ทุกฟังได้เข้าใจกันก่อนว่าโมนยะ3อย่างแยกเป็น12อย่าง12อย่างนั้นมีอะไรบ้างก็คือการอุปถัมภ์ตนเองความเป็นผู้มั่นคงในการทำความเพียรการวางใจเสมอกันในทั้งคำชมคำด่าการไม่ตกอยู่ในอำนาจของเพศตรงข้ามการเว้นจากการเสพเมถุนไม่ยินดียินร้ายในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายการยกตนเป็นอุปมาเพื่อเกื้อกูลผู้อื่นการละความปรารถนาและความอยากได้เกินไปการรู้ประมาณและแสวงหาปัจจัยสี่ด้วยความสุจริตการระงับความหิวและไม่บริโภคอาหารจนเกินความเป็นผู้สงบจากความพรุงพรังทางโลกและการยินดีอยู่ป่าการดีเร้นเหล่านี้คือโมนยะ12อย่างท่านผู้ฟังอันนี้ยกเป็นหัวข้อให้ฟังก่อนนี่คือเรื่องของโมนยะกุลาหลคือเป็นเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะนั่นเองแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยอะไรเป็นมงคลจะว่าไปเรื่องของวัตถุมงคลอะไรไปอย่างนั้นแล้วไม่เป็นละแต่ว่าด้วยเรื่องการปฏิบัติโดยเฉพาะซึ่งจะเกิดขึ้น7ปีก่อนที่นาลกาดาบทจะมาตามปัญหาได้มีการประกาศข่าวใหญ่นี้โดยพรหมชั้นสุทธาวาสทั้งหมดนี้คือโกลาหล5ประการท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่เป็นข่าวใหญ่เป็นข่าวที่ต้องสนใจเป็นข่าวที่ต้องแบบให้ความระมัดระวังคือถ้าเราฟังข่าวใหญ่ใดๆนะไม่ว่าจะดราม่าเรื่องอะไรหรือข่าวที่เขาเป็นกระแสกันอยู่ตอนนี้อย่างกระแสในประเทศนั้นบางประเทศอื่นเขาก็ไม่ได้สนใจหรือบางข่าวอาจจะแบบสะเทือนไปทั่วโลกเช่นข่าวสงครามบ้างข่าวภัยพิบัติบ้างเนี่ยนะโอ้ต้องตื่นตระหนกไปทั่วโลกในความตื่นตระหนกนั้นเราจะเห็นธรรมะได้ไหมความตื่นตระหนกนั้นจะทำให้เราเกิดการปฏิบัติเป็นผลดีต่อชีวิตของเราได้ไหมเราอย่าให้ล่วงเลยขณะไปเสียทุกเวลาทุกเวลามีความสำคัญเสมอสำคัญเสมออย่าประมาทอย่ามองข้ามความสำคัญอย่าเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นของตายมีอยู่เฉพาะหน้าไม่เห็นคุณค่าอันนี้ก็เรื่องมองข้ามไปขณะหนึ่งขณะหนึ่งตอนนี้ท่านผู้ฟังอย่ามองข้ามนะอย่ามองข้ามให้เห็นประโยชน์ให้เห็นประโยชน์การเห็นประโยชน์นั้นคือการถึงความสังเวชมีการเอาใจใส่ปฏิบัติตามธรรมชีวิตของเรานั้นก็จะมั่นคงมีความเจริญพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มบริบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี 5 ถึง 6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: แปะเจี๊ย
8: ป้ายโต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
4: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกวันนี้ตั้งเป้า1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรได
9: ้นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำว่าในวันนี้จะเรียกประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนัดแรกร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องรวม29หน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและกำหนดแนวทางและแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมโดยจะต้องเห็นผลความคืบหน้าและตั้งเป้าหมายภายใน1ปีต้องสามารถควบคุมจำนวนประชากรปลาหมอคางดำให้ได้เบื้องต้นรัฐบาลจะยังคงขับเคลื่อนแนวทางการลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน7มาตรการอาทิการเร่งจับและกำจัดออกจากระบบนิเวศการส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำไปแปรรูปและใช้ประโยชน์การสร้างความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและระบบนิเวศในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบคาดว่าภายหลังการประชุมจะมีมาตรการเพิ่มเติมที่ทำให้การดำเนินการเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งกรมควบคุมมลพิษเตรียมมาตรการรับมือฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570 พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
10: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่น
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษประสานความร่วมมือกรุงเทพมหานครเดินหน้าป้องกันและแก้ปัญหามลพิษเชิงรุกเพื่อเตรียมมาตรการรับมือค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ปี 2570พร้อมยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำและกำกับแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยมุ่งจัดการปัญหาที่ต้นทางเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและปฏิบัติการในพื้นที่เบื้องต้นทั้งสองหน่วยงานเห็นชอบเร่งเตรียมมาตรการก่อนเข้าสู่ช่วงฝุ่นโดยกรมควบคุมมลพิษจับประสานจังหวัดโดยรอบและกรุงเทพมหานครร่วมลดการเผาในพื้นที่เกษตรส่งเสริมการนำเศษวัสดุการเกษตรไปใช้ประโยชน์แทนการเผาพร้อมติดตามการเผาในที่โล่งการพัฒนาระบบพยากรณ์และเฝ้าระวังเพื่อให้สามารถเตรียมรับสถานการณ์ได้ล่วงหน้าด้านมลพิษจากยานพาหนะกรมควบคุมมลพิษพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพสารวัตรสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานครตรวจและห้ามใช้รถควันดำรวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลรถที่ถูกสั่งห้ามใช้และผลักดันมาตรการตรวจจับรถควันดำปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: กระทรวงมหาดไทยสั่งใช้3 มาตรการเชิงรุกกวาดล้างอาชญากรรมและจัดระเบียบสังคมพร้อมบูรณาการหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
11: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งรัดการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดจริงจังและต่อเนื่องพร้อมกำกับติดตามให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและประเมินผลการดำเนินงานผ่าน3 มาตรการได้แก่การจัดระเบียบสังคมเชิงรุกด้วยการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่และสถานประกอบการทั้งสถานบริการและธุรกิจโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตหรือดำเนินกิจการผิดกฎหมายการตรวจสอบธุรกิจและบุคคลที่มีพฤติการผิดปกติโดยเฉพาะการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางของนายทุนต่างชาติด้วยการตรวจสอบผู้ประกอบการแหล่งเงินทุนและผู้ได้รับประโยชน์ที่แท้จริงและสุดท้ายการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดซึ่งการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครั้งนี้จะต้องเข้าตรวจค้นหรือจับกุมและต้องรวบรวมข้อมูลเพื่อขยายผลไปถึงผู้สั่งการเครือข่ายทางธุรกิจและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องชนัญชิดาสังทองรายงาน
10: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7 นาฬิกาค่ะ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันพุธที่16กันยายน2569ค่ะวันนี้ขึ้น5ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
1: วันนี้คงต้องตามหลากหลายประเด็นนะคะวันที่16กันยายนด้วยนะคะถ้านับไปอีกไม่กี่วันพี่ๆที่ใกล้จะเกษียณเนี่ยอีกแค่2สัปดาห์เองนะประมาณน
2: ี้อีก2สัปดาห
1: ์ค่ะ
2: ก็นั่งนับคาวดาวกันแต่ดูแล้วเดี๋ยวนี้60ไม่แก่เลย
1: ใช่ค่ะถ้าไม่ถามอายุไม่บอกอายุกันเนี่ยโอ้โหดูไม่ออกจริงๆนะคะก็เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่งของช่วงเวลาของพี่ๆที่จะเกษียณอายุราชการนะคะกับการทำงานแต่บางหน่วยงานเนี่ยใครมีวันลาเท่าไหร่เนี่ยให้ใช้เต็มที่เลยนะเพราะไม่มีโอกาสจะได้ใช้แล้วนะเพราะว่าจะเกษียณแล้วนะคะหรือบางท่านยังคงทำงานต่อไปนะคะเราก็อยู่กันไปแบบนี้เช่นกันค่ะข่าวยามเช้าก็พร้อมเสิร์ฟคุณผู้ฟังแบบนี้ทุกเช้าวันนี้นอกจากเราสองคนและพี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะทีมงาน New Media น้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องบดวัที่103คุณากรซิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระไลฟ์กันแล้วนะคะแล้วก็ทักทายกันมาได้บางท่านก็รายงานแล้วว่าผู้ใหญ่บ้านเปิดเสียงตามสายแล้วหอกระจายข่าวแล้วนะคะพี่คำลาพี่สมพรพี่เจษฎาพงศ์สวัสดีทักทายทุกท่านเลยนะคะเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะทักทายกันมากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศออกมาเป็นฉบับที่3นะคะตอนตี5เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ17ถึง20ถึงวันอาทิตย์เลยนะกันยายนนี้แล้วก็นอกจากนี้แล้วก็ต้องระวังกันหลายๆประเด็นด้วยนะคะต้องตามกันดูโดยเฉพาะฝนตกหนักเนี่ยภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกพี่น้องประชาชนก็ระวังอันตรายด้วยเพราะว่าบางจุดบางพื้นที่ฝนตกหนักฝนตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นอกจากนี้นะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือภาคอีสานประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะคลื่นลมที่อันดามันอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างปานกลางนะคะทะเลอันดามันอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณไหนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยว 5:00 นนะคะกรมอุตุจะประกาศฉบับต่อไปค่ะ
2: ค่ะเราไปเรื่องราวต่างๆนะคะที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เดี๋ยวท่านนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นนะคะท่านเตรียมที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็เดี๋ยวจะพร้อมไปเยือนญี่ปุ่นแล้วก็สหราชอาณาจักรด้วยนะคะในช่วงของวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อที่จะไปขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเศรษฐกิจตลาดทุนเทคโนโลยีของไทยด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆไปติดตามในตีค้องร้องข่าวกันนะคะ
1: ค่ะ
2: แต่ว่าเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันก็มีมติเห็นชอบในหลายเรื่องด้วยกันแล้วก็เดินหน้านะคะแต่ที่สำคัญเรื่องนี้นะคะรัฐบาลเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารติดต่อราชการเชื่อมโยงข้อมูล58รายการผ่านระบบ GDX ค่ะซึ่งก็ตั้งเป้าใน1ปีนั้นลดภาระให้แก่ประชาชนยกระดับการบริการรัฐดิจิทัล นางสาวรดิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติเดินหน้าที่จะไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนเมื่อมีการติดต่อราชการเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงโดยจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญ58รายการด้วยการใครอย่างเช่นบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านนะคะสำทะเบียนสมรสทะเบียนหย่าสุติบัตรใบมรณบัตรเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในที่ดินและก็สิ่งปลูกสร้างหนังสือรับรองนิติบุคคลและใบอนุญาตขับรถค่ะโดยผ่านระบบ GDX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของระบบการรับส่งข้อมูลเอกสารและทะเบียนดิจิทัลภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนะคะสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้เชื่อมโยงข้อมูลให้ครบใน1ปีนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติซึ่งขณะนี้ค่ะมี31รายการด้วยการที่มีข้อมูลพร้อมอยู่แล้วซึ่งก็จะได้เร่งค่ะให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากพี่น้องประชาชนสำหรับการขับเคลื่อนในครั้งนี้จะให้ส่วนราชการ163หน่วยงานสำรวจความพร้อมทบทวนกฎหมายระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องพร้อมกำหนดให้เจ้าหน้าที่ณจุดบริการใช้ระบบดิจิทัลค่ะตรวจสอบข้อมูลแทนการเรียกเอกสารจากประชาชนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนั้นรับทราบอย่างชัดเจนซึ่งหากหน่วยงานใดยังเรียกเอกสารที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้แล้วสำนักงานกพร.จะประสานให้แก้ไขภายใน15วันและติดตามต่อเนื่องโดยหากยังไม่มีการดำเนินการภายในกรอบที่กำหนดอาจจะนำไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการและกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีเหตุอันสมควรอาจมีประเด็นความรับผิดชอบทางวินัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะรัฐบาลผลักดันดอยอินทนนท์สู่มรดกอาเซียนชูผืนป่าธรรมชาติ 89.5% ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำความหลากหลายชีวภาพระดับภูมิภาคค่ะทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลนั้นเดินหน้าผลักดันการเสนอพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้ได้รับการรับรองเป็นอุทยานมรดกอาเซียนนะคะเพื่อยกระดับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้วยนะคะซึ่งทางด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้เสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังคณะกรรมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติเห็นชอบเมื่อวันที่6พฤษภาคม2569นะคะแล้วก็ให้เสนออุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เป็นอุทยานมรดกอาเซียนโดยขั้นตอนต่อไปค่ะจะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพนะคะระหว่างวันนี้ค่ะเริ่มวันนี้นะคะ3วัน16 17 18กันยายน2569นะคะซึ่งดอยอินทนนท์นั้นเรียกได้ว่ามีพื้นที่ประมาณเยอะเหมือนกันนะ 290,000 กว่าไร่ครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของเชียงใหม่มีทั้งอำเภอจอมทองแม่แจ่มแม่วางดอยหล่อมีสัดส่วนพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% ของพื้นที่ทั้งหมดนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังเป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของแม่น้ำปิงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาด้วยเดี๋ยวขั้นตอนการพิจารณานะคะหลังผ่านการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญของ ACB ผู้เชี่ยวชาญของ ACB ก็คือในส่วนของบริบททางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินะคะซึ่งก็นะคะจะเกี่ยวกับนี่แหละศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพที่พูดถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็จะมาตรวจสอบกันแล้วก็นะคะจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอุทยานมรดกอาเซียนเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมตามลำดับก่อนการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการค่ะ
2: ค่ะมาถึงเรื่องราวของทางกรมบัญชีกลางตอนนี้ได้มีการออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์เรื่องของการเบิกจ่ายยาของข้าราชการฉบับใหม่ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างที่จะรับฟังความคิดเห็นล่ะยืนยันนะคะว่า ผู้มีสิทธิ์นั้นยังได้รับยาตามความจำเป็นทางการแพทย์ค่ะโดยทางด้านของนางแพทริเซียมงคลวานิชอธิบดีกรมบัญชีกลางท่านได้ชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะถึงกรณีสื่อสังคมออนไลน์มีการไปเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ายาในระบบสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการที่จะเริ่มนะคะในวันที่1มกราคม2570นี้ท่านบอกนะคะว่าร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ยังอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นและยังไม่มีกำหนดที่จะบังคับใช้ที่แน่ชัดโดยประเด็นการร่วมจ่ายการร่วมจ่ายค่ายาต้นแบบเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะกรณีที่มียาสามัญนะคะหรือยาชีวะวัตถุที่คล้ายคลึงที่ผ่านการพิสูจน์มาตรฐานว่าเทียบเท่าและสถานพยาบาลมีราคาจำหน่ายสูงกว่าอัตราเบิกจ่ายที่กำหนดเท่านั้นไม่ใช่การร่วมจ่ายยาในทุกรายการค่ะส่วนการกำหนดระยะเวลาเรื่องของการจ่ายยาก็จะมุ่งเน้นความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เริ่มจ่ายยาเพื่อติดตามอาการโดยไม่สร้างภาระให้แก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังอาจต้องมาโรงพยาบาลถี่ขึ้นเช่นเดียวกันค่ะกับแนวทางเรื่องของกรณียาที่สูญหายไปที่ยังอยู่ระหว่างการหารือเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนให้คำนึงถึงค่ะเรื่องของการไม่สร้างภาระเกินความสมควรแก่ผู้ป่วยซึ่งกรมบัญชีกลางก็ยืนยันค่ะว่าผู้ที่มีสิทธิ์และก็ครอบครัวนั้นยังคงได้รับสวัสดิการการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่รวมถึงสามารถเบิกค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติได้ตามความจำเป็นและก็มีเหตุผลที่รองรับภายใต้ดุลยพินิจและก็ข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ของผู้ที่รักษาเช่นเดิมค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมหลายที่ทักทายกันมานะคะแล้วก็ส่งข่าวกันมาว่าแต่ละที่อากาศเป็นยังไงบ้างพี่อันค่ะบอกว่ามุกดาหาร24องศาเย็นสบายดี
2: ค่ะ
1: พี่อำนวยบอกมอร์นิ่งมีมอร์นิ่งมาด้วยนะคะพี่สมปองพี่ชีวินบอกว่าทักทายเราแล้วก็ให้กำลังใจรายการข่าวยามเช้าและผู้จัดรายการข่าวทุกท่านนะครับสวัสดีน้องน้อยน้องแอลพี่สมปองพี่แพนพี่พิกุลพี่รามฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนหยุดตกหยุดหนักหยุดตกเบาบ้างที่วานินนิวาที่วานอนนิวาสขออภัยนะคะพี่อุศีก็ทักทายมานะคะพี่พี่สมัยบอกว่าชัดเจนค่ะทุกช่องทาง AM 891ที่ราชบุรีค่ะอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณพี่ชาติเทคนิคของเราด้วยดูแลเครื่องส่งกันอย่างดีนะทำให้การกระจายของเราเนี่ยนะคะกระจายข่าวของเราครอบคลุมทั่วถึงคุณผู้ฟังหลากหลายพื้นที่พี่อัญชรานะคะพี่นงลักษ์สวัสดีผู้ประกาศทั้ง2และทีมงานพี่ตาวัดส้มตำชุมพรบอกว่าผมฟังรายการนี้ตั้งแต่คุณปรีชา
2: อ
1: ู้แสดงว่าอายุยืนมากๆเลยนะคะเนี่ยอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะคุณตาบอกมาหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องไทยช่วยไทยพลัสวันนี้วันที่16นะวันที่16ถึงจะเป็นวันหวยออกแต่ถามหน่อยเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสอยากจะให้ออกอีกไหมเฟส2
2: อู้ถามยังไงก็ต้องอยาก
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็ถามคุณผู้ฟังแล้วก็ส่วนมากก็คือเกือบ 100% เนา
2: ะ
1: อยากให้ต่ออยากให้ต่ออยากให้ต่อเรื่องนี้มีข่าวดีด้วยใช่ไหม
2: ค่ะเพราะว่าทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ายังมีเวลาที่จะพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ท่านก็ย้ำนะครับว่าขึ้นอยู่กับการประเมินของทางกระทรวงการคลังโดยเช่นกันโดยทางด้านของนายพรดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านพูดถึงนะครับกรณีของคณะกรรมการกันกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้400,000 ล้านบาทเตรียมพิจารณาค่ะแผนการใช้เงินที่เกี่ยวข้องกับการต่ออายุโครงการไทยช่วยไตพลัสภายในสัปดาห์นี้หลังจากที่มาตรการเดิมจะสิ้นสุดลง30กันยายนนี้นะคะหลายคนก็บอกว่าอุ๊ยหมดไปแล้วนะ
1: ค่ะ
2: ท่านบอกนะคะว่าขณะนี้ยังมีเวลาให้ทางกระทรวงการคลังพิจารณาและก็ประเมินว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมที่จะเดินหน้าโครงการต่อหรือไม่โดยเชื่อว่าทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมทั้งทีมเศรษฐกิจจะประเมินสถานการณ์อย่างรอบด้านค่ะหากเห็นว่าเหมาะสมก็ดำเนินการต่อได้โดยกระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานหลักจัดทำเรื่องไปยังคณะกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบเมื่อคณะกรรมการเห็นชอบแล้วก็จะดำเนินการตามขั้นตอนในการนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไปส่วนทางด้านของงบประมาณที่เหลือนะคะ 4-50,000 ล้านบาทเนี่ยจากพระราชกำหนดพรก.กู้เงินในส่วน200,000 ล้านบาท ก็จะคือจะเพียงพอหรือไม่นะฮะทางด้านของนายพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีว่าการประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านก็ย้ำนะครับว่าขึ้นอยู่กับการตัดสินใจและก็รูปแบบมาตรการที่กระทรวงการคลังจะกำหนดว่าจะให้ดำเนินการในระยะสั้นหรือว่าระยะยาวรวมถึงจำนวนสิทธิ์ค่ะจำนวนเงินและจำนวนระยะเวลาหากงบไม่เพียงพอก็จะนำเงินจากพระราชกำหนดอีกจำนวน200,000 ล้านบาทอันหลังเนี่ยมาใช้ได้หรือไม่เรื่องนี้พระราชกำหนดกู้เงินท่านบอกว่าไม่ได้ห้ามไว้นะครับก็ต้องดูทั้งกระทรวงการคลังด้วยว่าท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านจะว่าอย่างไรนะทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ดูในส่วนของงบประมาณโดยรวมเนี่ยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวต้องมาคุยกันก่อนว่าจะเป็นอย่างไรบ้าง
1: ค่ะหลายท่านก็บอกว่าต่อไปเลยให้ถึงสิ้นปีเลยค่ะไทยช่วยไทยพลัสปีใหม่จะได้มีกระตังซื้อของกันไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้รับสิทธิ์ครับคุณน้อยจากผู้ใหญ่ถาวรนะพีระมิตาสวัสดีค่ะทุกท่านเลยวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกกันนะครับหลายที่หมอกลงนะเช้านี
2: ้หมอกลงแล้วก็อากาศเย็นเพราะว่าฝนตกทั้งเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเย็นทั้งฝนทั้งหนาวมาประทะกัน
1: ค่ะดูแลสุขภาพกัน
2: น้องๆน้องๆเนี่ยน้องหมาน้องแมวนะเมื่อวานเดินผ่านไปก็เห็นแบบอู้ยหนาวๆกันเรายังหนาวเลยนะ
1: ค่ะเดี๋ยวนี้เขาก็มีเสื้อผ้าน้องหมาน้องแมว
2: ค่ะ
1: ใช่ไหมที่บ้านซื้อให้กี่ตัวจ๊ะ
2: เขาไม่หนาวไม่ซื้อไม่ซื้อ
1: เขาไม่หนาวเขาได้รับความอบอุ่นจากเจ้าของใช่ไหม
2: ไม่เขาอ้วนอยู่แล้ว
1: ดังนั้นน้องแมวชื่อว่า
2: ไม่บอก
1: น้องแมวชื่อเหมือนไก่คุณผู้ฟังดีเจแอลคุณผู้ฟังคะหลายท่านก็ติดตามอยู่รับฟังรับชมเป็นประจำขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะบางละมุงตอนนี้อากาศดีพี่เพ็ญทิชาบอกว่าต่อถึงสิ้นปีเลยค่ะคนจะได้ท่องเที่ยวแบบสบายๆติดตามทุกวันเลยพี่สุรชยามีอยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามีอยู่ช่องเดียวก็ต้องฟัง นะขอบคุณมากน่ารักจริงๆนะคะรวยๆเฮงๆกัน6:24 นมาดูกันหน่อยเมื่อฟังค่ะหลังจากมีกระแสข่าวออกมาเรื่องของการควบรวมอสมทแล้วก็ไทย PBSซึ่งเรื่องนี้ทางด้านรัฐมนตรีสุภมาศออกมายืนยันว่าแผนควบรวมนี้เป็นแค่กระแสข่าวท่านก็ย้ำว่าอยู่ระหว่างทำงานใกล้ชิดกันกับทางด้านในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครเพื่อไม่ให้อสมทขาดทุนยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าให้องค์กรและพนักงานเกิดความมั่นคงค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นั้นทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะกำกับดูแลอสมทท่านดูแลกำกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะท่านก็กำกับดูแลอสมทด้วยท่านก็บอกถึงกระแสข่าวนี้ว่าส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนแต่ว่าเบื้องต้นมีการสอบถามผู้บริหารอสมทได้รับคำตอบนะคะว่ายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องการควบรวมแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้อสมทอยู่ระหว่างการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสครอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลไม่ให้อสมทขาดทุนมาอย่างยาวนานเป็นปีแล้วนะคะดังนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านจึงเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะบุคลากรเกิดความสบายใจแล้วก็ยังไม่ตื่นตระหนกนะคะเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเพียงกระแสข่าวที่อ้างแหล่งของกระทรวงการคลังเท่านั้นท่านก็ย้ำว่าในฐานะที่กำกับดูแลอสมทส่วนตัวและรัฐบาลจะทำให้องค์กรและพนักงานมีขวัญกำลังใจและความมั่นคงรวมทั้งหากมีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นขณะนี้อยู่ช่วงเปลี่ยนผ่านผู้บริหารนะคะพร้อมกับปรับผังให้มีรายการที่มีประโยชน์อีกทั้งอสมทมีทั้งโทรทัศน์วิทยุแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทรัพย์สินบุคลากรที่มีความรู้แต่ต้องปรับตัวให้อยู่ได้อย่างมั่นคงในโลกที่มีการแข่งขันค่ะ
2: ค่ะมาดูเรื่องราวของทางด้านของศาสนากันหน่อยนะเรื่องของวัดด้วยซึ่งล่าสุดนะคะทางด้านของนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงกรณีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รายงานถึงความคืบหน้าเพิ่มเติมในคดีของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงหรือว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยนะคะท่านบอกนะคะว่าเรื่องนี้ได้ไปตอบแล้วในสภาแล้วก็ได้เร่งรัดเรื่องของการตรวจสอบบัญชีวัดมาโดยตลอด ส่วนวัดที่มีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้ไปตรวจสอบแล้วหรือไม่นักข่าวถามท่านนะคะท่านก็ตอบไปนะคะว่าได้ประสานกับกองประชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วว่ามีวัดใดบ้างแต่ไม่ได้มีอะไรซึ่งวัดก็มีข่าวอย่างวัดจุฬามณีท่านยกตัวอย่างนะคะที่จังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยท่านบอกว่าได้ไปตรวจสอบเบื้องต้นแล้วนะคะยังไม่มีอะไรก็ต้องรอข้อมูลจากตำรวจด้วยเช่นกันท่านก็ยังย้ำนะคะว่าเรื่องที่จะไปกล่าวหาใครเนี่ยโดยที่ไม่มีหลักฐานเพียงพอท่านบอกว่ามันละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งไม่ดีแล้วก็ยังสร้างสิ่งที่ไม่ดีต่อศาสนาด้วยจงอย่าเชื่อว่าเขาเล่าว่าหรือเพราะส่งมาตามไลน์แล้วก็แชร์กันท่านขอฝากผู้สื่อข่าวนะก็ขอให้ช่วยดูแลด้านของพระพุทธศาสนาด้วยไม่ใช่ดราม่าไปทุกเรื่องทุกเรื่องก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีซึ่งก็มีการดำเนินการไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ต้องเอ่ยคำย่อนะท่านบอกอย่างนี
1: ้อ๋อเอ่ยคำย่อยอยักษ์ก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้
1: ขายอาหารกอไก่ก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: อ๋อ
1: เอ็นดู
2: นะ
1: คะอ่ะเรื่องนี้ต้องตามดูเพราะว่ามีหลากหลายมุมมองนะคะหลายคนก็คือช่วงนี้มันเป็นดราม่าแล้วเกิดวิกฤตศรัทธาด้านศาสนานะคะก็ฝากกันเหมือนท่านประกรณ์บอกไว้เรื่องนี้ต้องป้องกันใช่ไหมวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการทำระบบนะคะโดยเฉพาะอย่างเรื่องของการบริจาค ก็ส่วนหนึ่งเร
2: ื
1: ่องของกิเลสที่อยู่ในใจคนก็ต้องขัดเกลากิเลสใช่ค่ะเรื่องนี้หลายท่านก็นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้เพราะบางท่านคือบอกว่าไม่อยากไปวัดแล้วแต่หลายคนก็มองว่าให้มองเรื่องคำสั่งสอนหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์เรื่องวัดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลไปแต่ยังไงถ้าวางระบบไว้แล้วนะคะท่านบอกว่าตอนนี้เรื่องที่ทำได้ก็คือการวางระบบได้วางไว้5รายการทั้งบัญชีวัดทะเบียนพระทะเบียนวัดอย่างนี้เป็นต้นนะคะพร้อมกับย้ำว่าปัญหาเกิดก่อนหน้านี้มานานแล้วท่านเองเขาพยายามมาทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็ย้ำว่าอย่าไปกล่าวหาใครง่ายๆไม่ดีเลยคิดถึงสิทธิคนอื่นด้วยนั่นเองนะคะ
2: มาดูในส่วนของทางด้านของตำรวจสอบสวนกลางกันหน่อยและทางด้านของพลโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีวัดพุทไธสวรรค์ด้วยเช่นการพระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังตำรวจค่ะจับกลุ่มทางด้านของนายโชคและหญิงคนสนิทโดยในวันเข้าจับกลุ่มทางด้านของตำรวจได้ยึดอายัดเงินสดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อายัดเงินในบัญชีธนาคารของทั้งคู่แต่ได้ส่งข้อมูลให้กับทางปปง.ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วเบื้องต้นก็พบนะคะว่านายโชคมีเงินในบัญชีประมาณ300 ล้านบาทขณะนี้อยู่ระหว่างรอข้อมูลจากปปง.ซึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับเส้นทางของทางการเงินและเตรียมดำเนินการต่อในเฟสที่2และก็เฟส3ด้วยส่วนการดำเนินคดีของกองปราบเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเน้นเฉพาะคดีอาญาโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาวาสซึ่งถูกกล่าวหาว่าเบียดบังทรัพย์สินของวัดขณะที่พฤติกรรมหรือว่าประเด็นอื่นที่อยู่นอกเหนือจากคดีอาญาก็จะส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบต่อไปส่วนกรณีที่มีการพูดถึงวัดจุฬามณีเช่นกันในโลกออนไลน์ท่านผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางท่านก็ระบุนะคะว่าเวลามีการร้องเรียนอะไรมาทางตำรวจรับไว้เป็นข้อมูลและนำมาพิจารณาเพื่อทราบอย่างกรณีวัดพุทไธสวรรค์เนี่ยก็ได้มีการไปพิสูจน์ทราบแล้วมีพยานหลักฐานยืนยันจึงดำเนินการแต่ขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลหรือว่าพยานหลักฐานที่ชัดเจนเพียงพอว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นจริงก็พร้อมขอให้ประชาชนแยกแยะระหว่างเรื่องของศาสนากับพฤติกรรมของบุคคลโดยการดำเนินการของตำรวจนั้นก็จะยึดตามพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงที่เป็นหลักค่ะ
1: ค่ะเรื่องนี้หลายๆท่านก็มองเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทางศาสนาก็คือปัจจัตตังเนาะรู้ได้เฉพาะตนบางอย่างมีการฝึกฝนต้องใช้เวลาอย่างการขัดเกลากิเลสเนี่ยโอ้โหกว่าเราจะเอาออกได้ไม่ใช่ง่ายๆเลยน
2: ะ
1: แล้วฝึกกันจนวาระสุดท้ายก็ยังไม่ได้ก็มีนะคะต้องใช้เวลาแล้วก็นะคะอยู่ในศีลในธรรมมีหลายท่านบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยมีศีล5อยู่ในจิตในใจปฏิบัติประพฤติกันโอ้โหคงจะเป็นถิ่นฐานอารยธรรมมากๆเลยนะคะไม่มีขโมยไม่มีปัญหาคงจะเป็นแหล่งที่นะคะมีแต่ความสงบร่มเย็นนะคะอ้าวเสียงดังฟังชัดหลายที่ขอบคุณมากเลยนะคะผู้ฟังผู้ชมวันนี้ก็ติดตามข่าวสารกันหลากหลายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ติดตามตีคล้องร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาติดตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
3: คืน11มิถุนา ฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
5: ุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีข้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายน2569แล้วในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำการบินเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินผู้ช่วยและลงจอดอย่างปลอดภัยแม้สภาพอากาศจะไม่เอื้ออำนวยก็ตามณท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามครับแล้วจากนั้นได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวอุรวดีศรีพิ

กรมนิยมเวียดนามจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับครับพี่น้องทางด้านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่20ถึงวันที่27กันยายนนี้ครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE มีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยในวันที่20กันยายนคณะจะเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและในวันที่21กันยายนนายกรัฐมนตรีจะพบปะให้กำลังใจนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20และเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กนอกจากภารกิจทางการเวทีโลกแล้วนายกรัฐมนตรียังเน้นการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเปิดการประชุมโต๊ะกลมหารือกับกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาตลอดจนเดินทางไปยังสำนักงาน Google เพื่อที่จะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ Google ในการส่งเสริมระบบนิเวศดิจิทัลยกระดับทักษะ AI และโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศไทยครับแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะและผู้บริหารจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็จะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรเพื่อนำเสนอศักยภาพตลาดทุนไทยร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำระดับโลกและหารือกับผู้แทนภาคธุรกิจยักษ์ใหญ่เพื่อขยายฐานการลงทุนระยะยาวก่อนจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27กันยายนนี้ซึ่งการเดินทางเข้าร่วมการประชุมและโรดโชว์ในครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในระดับสากลนำไปสู่การลงทุนการจ้างงานและสร้างประโยชน์ที่จับต้องได้ให้กับประชาชนคนไทยอย่างยั่งยืนครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ราชบุรีติดตามโครงการคมนาคมครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่15กันยายน2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบงานโครงการคมนาคมปรับปรุงบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศณวัดสัตตนาถปริวัติวรวิหารอำเภอเมืองราชบุรีโดยโครงการดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดเพื่อปรับปรุงดูแลและพัฒนาศาสนสถานจำนวน99แห่งทั่วประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาของสมเด็จพระสังฆราชและนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังได้ลงพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรีเพื่อตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงสะพานธนรัตน์และโครงการก่อสร้างสะพานสิริลักษณ์อีกด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาตินัดแรกซึ่งได้มีการกำชับปรับยุทธศาสตร์สื่อสารงานรัฐให้เข้าถึงประชาชนเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่14กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการการประชาสัมพันธ์แห่งชาติหรือกปช.ได้เป็นประธานการประชุมกปช.ครั้งแรกพร้อมด้วยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานครับและยังมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นนางสาวอรัญญาเกตแก้วที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายนิติพงษ์ห่อนาคนักแต่งเพลงชื่อดัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลครับ

0: ดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้กล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาเป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งพร้อมระบุว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากหลากหลายอาชีพพร้อมปรับยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สิ่งที่รัฐบาลพยายามทำและผลักดันและพร้อมขยายผลนโยบายรัฐบาลเพื่อสื่อสารข้อเท็จจริงให้กับประชาชนถ้าหากสิ่งไหนที่ยังทำไม่ดีก็จะทำหน้าที่รับฟังและนำมาปรับในเรื่องของการทำงานในรูปแบบใหม่ๆกันต่อไปครับส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานการประชุมกปช.และกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยได้เปิดเผยว่าที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณากำหนดทิศทางการสื่อสารภาครัฐประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมาข้อมูลการสร้างการรับรู้และความคิดเห็นของประชาชนมาประกอบการวางแผนพร้อมเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานทั้ง20กระทรวงกับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ใน76จังหวัดของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลสำคัญและทำให้ประชาชนเข้าใจนโยบายที่เกี่ยวข้องและเข้าถึงสิทธิประโยชน์และบริการของรัฐทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นถึงความพยายามผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลที่มีการประชุมกันนอกรอบต่างๆตลอดเวลาพร้อมยินดีที่ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ทุกคนให้ความเชื่อมั่นที่มาช่วยเป็นองค์ประกอบขับเคลื่อนการทำงานซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่จะช่วยสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกลุ่มของประชาชนนั่นเองครับพี่น้องและไปติดตามความคืบหน้าโครงการโซล่ารูฟท็อปกันหน่อยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมย้ำกระทรวงอุตสาหกรรมหนุนโครงการรัฐโซล่ารูฟท็อป 1.5 ล้านครัวเรือนคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าโครงการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาหรือโซล่ารูฟท็อป1,500,000 ครัวเรือนรัฐอุดหนุนรายละ 50,000 บาทคาดว่าจะให้ลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้แหละครับหรือที่เรียกว่าโครงการสนับสนุนติดตั้งโซล่าเซลล์ในภาคประชาชนถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ช่วยลดภาระค่าไฟของประชาชนและได้สั่งการให้สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.เร่งดูแลมาตรฐานตั้งแต่แผงอินเวอร์เตอร์สายไฟแบตเตอรี่เครื่องตัดวงจรฟิวส์ไปจนถึงขั้วต่อและอุปกรณ์ควบคุมด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าเงินที่ลงทุนไปนั้นจะได้ระบบที่มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานและต้องการใช้ตลาดจากโครงการ 1,500,000 ครัวเรือนมาสร้างซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศและยังสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมให้ประเทศไทยด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการบูรณาการ4หน่วยงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ในการดึงระบบ AI และเทคโนโลยีดาวเทียมยกระดับระบบเตือนภัยพิบัติของประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่15กันยายน2569กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การบริหารจัดการข้อมูลภัยพิบัติโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ร่วมเป็นสักขีพยานความร่วมมือระหว่าง4หน่วยงานหลักๆอันได้แก่กรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.และสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI แล้วการลงนามในครั้งนี้นั้นเป็นการรวมพลังเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบรวมศูนย์ผ่านแนวคิด One Map ด้านน้ำ โดยการดึงจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานมารวมกันและนำเทคโนโลยี AI พร้อมระบบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่จากสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI มาช่วยประมวลผลด้านภัยพิบัติให้มันมีความแม่นยำเข้าถึงง่ายและรายงานสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีด้วยเพื่อทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่ปลอดภัยและรับมือกับวิกฤตภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำทีมปลุกพลังสังคมผนึก4รัฐมนตรีพร้อมทั้งเอกชนชั้นนำให้ตระหนักถึงวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เป็นประธานเปิดโครงการสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนกิจกรรมการเสวนาระดับชาติวิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและร่วมกันกำหนดแนวทางรับมือวิกฤตโครงสร้างประชากรของประเทศไทยครับโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนายสุภชัยเจียรวนนท์รองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมที่อาคารรัฐสภาครับและประธานรัฐสภาได้กล่าวแล้วครับว่าการจัดงานครั้งนี้ในช่วงเวทีเสวนาวิชาการผู้แทนรัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีจากทั้ง4กระทรวงภาคเอกชนและรองประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ร่วมกันเสวนาหาแนวทางที่จะนำพาประเทศไทยในการแก้วิกฤตเกิดน้อยด้อยคุณภาพและร่วมหาทางออกเรื่องคุณภาพประชากรเพื่อที่จะได้นำไปสู่การทำงานอย่างมีระบบและนำไปสู่การแก้ไขกฎหมายซึ่งจะมีการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยประชุมนี้ครับพี่น้องช่วงนี้ไปตามกันที่ประเด็นประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนรับมือ3ภัยคือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่15กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอเข้ามาเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยซึ่งเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าถึงเงินช่วยเหลือหรือชดเชยความเสียหายได้รวดเร็วขึ้นนะครับส่วนความคุ้มครองนั้นครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนตามข้อมูลสถิติจำนวนบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน2569ซึ่งครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นครับตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยแบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งครับส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวนั้นค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งและนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคน โดยมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินที่กำหนดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่โครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาโดยรัฐบาลเดินหน้า1กรม1โปร่งใสไร้เถาสกัดจุดเสี่ยงทุจริต24หน่วยงานนำร่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เข้ามาบริหารประเทศพร้อมกับโจทย์สำคัญด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตหรือ CPI ประจำปีพุทธศักราช2568ที่33คะแนนขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนพบว่าร้อยละ 89.1 เห็นว่าคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจในระดับปานกลางถึงระดับมากทางรัฐบาลจึงได้เร่งวางกลไกป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบโดยจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคอตทมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพร้อมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการติดตามป้องกันและปราบปรามการรับสินบนล่าสุดนั้นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เถาตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เสนอมุ่งแก้ปัญหาความเสี่ยงต่อการทุจริตตั้งแต่ต้นทางโดยให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกงานบริหารหรือกระบวนการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมมอบหมายให้สำนักงานกพร.เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานสำหรับระยะแรกกำหนด24หน่วยงานนำร่องให้คัดเลือก 1-5 งานที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตมาดำเนินการโดยหัวใจสำคัญของโครงการคือปิดช่องว่างก่อนเกิดการทุจริตโดยให้หน่วยงานปรับกระบวนการทำงานลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้รับบริการและเปิดให้ติดตามสถานะงานออนไลน์ปรับปรุงกฎระเบียบและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนตรวจสอบได้ตลอดจนพัฒนาระบบร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพโดยเปิดให้ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาอีกด้วยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวนับถอยหลังอีก26วันที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามขอเชิญพี่น้องประชาชนคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: 6นาฬิกา55นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายช่วงที่ผ่านมาต้องขอบคุณคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะส่งข้อมูลมาว่าสัญญาณขาดหาย Facebook Live นะคะตอนนี้นิวมีเดียของเราน้องแดนดูแลให้แล้วนะคะจัดการให้เรียบแล้วร้อยแล้วในช่วงท้ายขอบคุณมากเลยมาตามดูกันหน่อยช่วงท้ายนี
5: ้ค่ะเอาไปที่ฉะเชิงเทรากันหน่อยเพราะว่าตอนนี้เขามีการจัดงานโอท็อปทั่วไทยแล้วก็ SME ร่วมใจสู่เมือง8ริ้ว ปี2569ค่ะจัดกันขึ้นนะคะคือจัดกันมาตั้งแต่เมื่อวันที่11แล้วล่ะอันนี้คือมาชวนให้ไปเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวจะจัดไปจนถึงวันที่20กันยายน2569ที่บริเวณสนามยิงปืนค่ายศรีโสธรที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราเรียกว่ามีพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการสินค้า O-TOP แบบ SME เนี่ยแล้วก็เครือข่ายของกลุ่มอาชีพได้มีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์มาแสดงแล้วก็จำหน่ายพร้อมโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดด้วยที่สำคัญก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปช้อปกันเยอะๆก็แล้วกันนะงานไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะ
4: ค่ะแต่ละที่แต่ละท่านก็ส่งข่าวกันมามากมายเลยขอบคุณมากๆเลยยังมีงานอีกใครชอบนะคะกินหอยกินหมึกไปเลยงานนี
5: ้
4: นะคะที่เพชรบุรีเขาจัดงานเทศกาลกินหอยตกหมึกแอดชะอำครั้งที่25ประจำปี2569ยาวๆกันไปเลยค่ะจนถึงวันเสาร์นี้นะคะ19กันยายน2569ที่จุดชมวิวชายหาดชะอำในงานมีอาหารทะเลสดใหม่ร้านดังกว่า50ร้านอิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับเมนูโอ้โหหลากหลายมากน
5: ะ
4: ทั้งกุ้งทั้งหอยทั้งปูทั้งปลาหอยทะเลหลากหลายชนิดทั้งหอยแมลงภู่หอยแครงหอยหวานหอยตลับรังสรรค์โดยร้านค้าแล้วก็โรงแรมชื่อดังในเมืองชะอำงานนี้มีกิจกรรมเรือตกหมึกกลางทะเลสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงแล้วก็มีการนั่งเรือออกไปตกหมึกสดๆกันด้วยอยู่กลางทะเลชะอำทุกค่ำคืนนะคะมีบริการปิ้งย่างหมึกสดๆให้รับประทานกันบนเรือด้วยมีความบันเทิงการแสดงดนตรีนะคะสดฟรีทุกคืนมีคอนเสิร์ตจากศิลปินและวงดนตรีชื่อดังมากมายค่ะ
5: ค่ะไปที่สกลนครกันหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมพร้อมกันตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าที่สกลนครเดี๋ยวถ้าพูดถึงเรื่องของแห่ปราสาทพึ่งในช่วงของออกพรรษาอารมณ์ถึงการแข่งเรือยาวโอ้จังหวัดเขาจัดกันอย่างยิ่งใหญ่อันนี้มาประชาสัมพันธ์กันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะเพราะว่าเทศบาลนครสกลนครเนี่ยเขาเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีออกพรรษาแห่ปราสาทพึ่งรวมถึงการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานปี2569เดี๋ยวเขาจะจัดกันค่ะช่วงวันที่20ถึง26ตุลาคม2569ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5พระธาตุเชิงชุมวรวิหารและสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนครอย่าลืมนะบุ๊กไว้เลย20ถึง26ตุลาคมไปออกพรรษากันที่สกลนครค่ะ
4: ค่ะลงไปใต้กันหน่อยค่ะเทศบาลนครยะลาก็เชิญร่วมงานประเพณีไหว้พระจันทร์ประจำปี2569 24ถึง25กันยายนนี้บริเวณหน้าศาลเจ้าแม่กอเหนียวในงานมีบรรยากาศแห่งวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีพร้อมบุฟเฟ่ฟรีอาหารจีนแบบดั้งเดิมตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะก็เชิญชวนพี่น้องชาวยะลาจังหวัดใกล้เคียงค่ะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามกันค่ะ
5: ค่ะทั้งหมดนี้นะคะนี่คือข่าวยามเช้าสำหรับวันนี้พรุ่งนี้เรากลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สว
5: ั
4: สดีค่ะ
6: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.